0: ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นมาตรฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-2สบาย FK ชนะสลาเวียปราก2-0แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง10คน2-0อาร์เซนอลชนะลิลล์3-0อาเบลไรซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลนา1-4ไวกิ้งเสมอบาเยิร์นมิวนิคที่เหลือ10คน3-3บีเยอร์เรอัลชนะนาโปลี3-1และอินเตอร์มิลานแพ้คับบลูส3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บุบริกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน2-1เซต7-6ไทเบรก8-6 4-6และ7-6ไทเบรก7-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะครับ14ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่ะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนต์ภักดรนัททักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้และผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานก็ work from home กันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเราสองคนก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวดูกันที่เรื่องของประเด็นอัปเดตกันก่อนนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดปภ.เมื่อวานนี้ร่วมกับธนาคารออมสินก็เห็นว่ามีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยปัจจุบันธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนไปแล้วนะคะจำนวน 151,124 ครัวเรือนซึ่งเป็นเงิน 1,100 กว่าล้านบาทนะคะทางธนาคารออมสินเองก็จะได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับจังหวัดที่มีการโอนเงินเยียวยาในล่าสุดที่ผ่านมาจะมี 21 จังหวัดด้วยกันนะคะคุณณัฐานั่นก็คือจะมีที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ปราจีนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับหลังพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ80ตันน่ะคุณสุภาพรนะแล้วก็ไอ้โรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไปแล้ว2ครั้งด้วยนะครับหลังจากที่มีการพบในเรื่องของการนำขยะอันตรายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกในพื้นที่โรงงานแห่งนี้คุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของกบิลบุรีเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่คัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ประเภท105เนี่ยแต่สิ่งที่เขาไปพบคุณผู้ฟังก็คือกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็วัตถุอันตรายอีกทั้งยังพบการลักลอบการหลอมขยะซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุญาตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหลอมขยะหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นขยะอันตรายมันจะต้องมีสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่รองรับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับก็ถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งข้อหาด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
0: ก็ไม่รอดคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของขยะเรื่องของปัญหาสิ่งที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอันตรายน่ากลัวนะ
1: อันตรายมากเลย
0: เราไปทั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ดำเนินการกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลายคนก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณพยอมนาคน้อยอันนี้รับฟังจากในส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณโอ๊ตไทโรคุณนิตยาบางกรวยแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนท่านใดที่รับฟังอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุนะครับอยากจะเข้ามาดูหน้าค่าตาเราสองคนมาร่วมจัดรายการกับเราทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสีย
1: ค่ะ
0: นะครับที่เกิดผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปนะครับหน่วยทหารโดยกรมใดคุณสุภาพรครับ
1: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะ
0: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขามีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งเป็นน้ำสาร EM
1: ใช่ค่ะ EM
0: ไปฉีดนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำเน่าเหม็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณสมโพธิ์อย่าเพิ่งเปิด เดี๋ยวเราเรียกแขก
1: ไว้ก่อน
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้13ตุลาคมเวลา17 นาฬิกา 22 นาทีนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะณอุทยานเฉลิมพระเกียรติขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนประชาชนจำนวนมากนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในส่วนของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่ที่คุณสมพลได้นำขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้จากที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรม10ประการนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ณปัจจุบันนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมั่นคงยังประโยชน์จนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมชนกนาถพระองค์ได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมเนื้อที่ประมาณ279ไร่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญทั้งมลพิษความร้อนและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดของเมืองจากสนามม้าเก่าสู่สวนแห่งความสุขและความยั่งยืนจากพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่ของขวัญจากในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานแก่ประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นปอดแห่งใหม่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันน
1: ี่
0: คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำหนดจัดพระราชพิธีอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดเนี่ยกรมศิลปากรได้มีการรายงานบอกว่าขณะนี้การดำเนินก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนหากทางกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง14ตุลาคมเวลา 14:20 นโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและก็พระยานมาตรภายหลังจากการที่บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นนะครับ พื่อเตรียมอัญเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่การซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาค่ะ
0: ครับก็ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผู้ชมโพสต์ฟีดภาพที่ไว้แป๊บนึงนะเราจะให้ดูในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะครับซึ่งเป็นราชรถองค์สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเราจะให้เห็นความงามของศิลปะช่างไทยโบราณที่ได้มีการสืบสานในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญางานช่างนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูงของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นความงดงามกันอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยแท้จริงนะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกกันเลยก็แล้วกันนะครับอยากจะเห็นภาพรถที่เป็นในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกที่นำในส่วนของน้ำนะฮะซึ่งเป็นน้ำบรรจุสาร EM เนี่ยไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนคุณสุภพรช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของน้ำเน่าเสียหลังจากที่เอาผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาก่อนนะครับกองทัพบกเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องนะเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเร่งคุณผู้ฟังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งผ่านพ้นไปครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครอบคลุม7จุดด้วยกันค่ะเป็นการนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่า EM นะคะปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็ลำรางภายในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะมีคลิปสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสมโภชเปิดรันคลิปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: ขึ้นคลิปมาเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเราสองคนบรรยายไปด้วยนะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราจะก็จะได้เห็นรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุ EM ด้านในกว่า 6,000 ลิตรเนี่ยนะครับตัวรถสีเขียวขี้ม้ารู้เลยว่ามาจากหน่วยงานไหนนะฮะเพราะว่าด้านข้างรถเขียนติดไว้ชัดเจนวสทบหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับขณะที่มีกำลังพลทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังฉีดสารจุลินทรีย์ EM ลงในรำรางภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการกันครับ
1: ค่ะสำหรับ EM นะคะบำบัดน้ำเสียก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตจากธรรมชาติค่ะมาใช้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหา EM ไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นและช่วยลดก๊าซพิษได้นอกจากนี้ยังมียีสต์หรือว่าเชื้อราค่ะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ช่วยผลิตกรดอะมิโนและวิตามินที่เป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์อื่นๆในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการใช้ EM นะครับก็เป็นการลดกลิ่นแล้วก็บำบัดน้ำเสียช่วยในเรื่องของการเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าคราบขยะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นตรงนี้ สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการช่วยบำบัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าหลังน้ำลดแล้วมันมีน้ำที่มันเน่าเสียไม่ได้รับการระบายเนี่ยก
1: ็
0: สามารถที่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกก็ยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะดำเนินการจัดชุดช่างยานยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขนย้ายค่ะและแจกจ่ายถุงยางชีพการรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: ครับก็ภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณรณภาสมัครสมานนะครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู
1: ่
0: นะฮ
1: ะ
0: ก็ไปเก็บพื้นไปเก็บมาให้นะครับจากการลงพื้นที่ต่างๆของเธอนี่แหละนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมถึงทีมข่าวช่อง5ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนนี้ที่ร่วมการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพจริงๆของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยคุณสุภาพร
1: ได้เลย
0: มีหลากหลายหน่วยมากๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับกองพลพัฒนาที่1เนี่ยเขามีการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดรนพระราชทานกองทัพภาคที่1นะครับก็เร่งสำรวจพื้นที่น้ำนะฮะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้โดรนนี่แหละในการที่จะเคลื่อนย้ายลำเลียงอาหารมากกว่า350กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยโอ้แขวนกันอย่างนี้เลย
1: ยุทธโภคกรของกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: นะครับก็เข้าถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็น้ำลดแล้วแต่ความห่วงใยไม่เคยลดค่ะล่าสุดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะจัดกำลังพลนะคะทหารจิตอาสาเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการขนย้ายซากปลาที่เน่าเสียภายในกระชังของประชาชนนำไปฝังกลบอย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่15ก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของอำเภอเขาย้อยทั้ง10ตำบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว
1: ค่ะซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกองพลที่1รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1โดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลกันอยู่วันนี้ก็มีการลงพื้นที
1: ่
0: เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของค่ำคืนนี้กันบ้าง
1: ค่ำคืนนี้หลายๆท่านตั้งตารอ
0: ผมก็รอนะ
1: อาจารย์สุธีท่านก็ส่งข้อมูลมานะบอกว่าในช่วงค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะที่เข้าร่วมประชุม IMF 2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นไงดิฉันก็จะอ่านผิดๆถูกๆหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นไง
0: เอางานคืนนี้นะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นไปใต้ทีมที่ชื่อว่าThailand Welcome to World นะครับก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีประดับประดาตกแต่งสวยงามนะฮะมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงซ็อกกราวนะครับซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็มีการนำเสนออาหารที่จะให้แขกนานาชาติได้ชิมกันอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับให้ลิ้มรสความเป็นไทยแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคุณสุภพรครับ
1: ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่น้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะคะแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้ได้รับชมและรับฟังกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะร้องเพลงซอมบี้ และที่สำคัญจะมีการร้องเพลงสมสารโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงในงานสำคัญนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในคืนนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปแซวบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่า นะท่านนายกบอกว่า
1: บอกว่าไง
0: โอ้ผมมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็น่าจะรับฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านไปถามคณะที่มาร่วมประชุม IMF เนี่ยนะครับทุกคนในตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้องเนเน่หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนคลับอยากจะชมน้องเนเน่ในการร้องเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของเสนาธิการทหารบกกันบ้างนะครับจากเรื่องของการเงินการธนาคารระดับโลกไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับในส่วนของมิตรประเทศทั่วโลก
1: ใช่เลย
0: เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือกองทัพมิตรประเทศก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์การทหารราบนะคะค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกอาวุธพุทธะอำนวยเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกค่ะสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34นะคะโดยมีทางด้านของพลตรีเฉลิมพงษ์ขำคงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับปีนี้มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง19พฤศจิกายนนี้ก็มีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับในการที่จะเข้าร่วมทดสอบในเรื่องของการยิงปืนทางยุทธวิธีในครั้งนี้นะครับเอาชวนให้กำลังใจกันหน่อยคุณสุภาพรครับ
1: ก็ชวนนะคะทุกท่านเนี่ยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกในการร่วมการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34ประจำปี2569นะคะโดยจะเริ่มการแข่งขันตามแบบการทดสอบแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปร่วมเชียร์กันได้
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านไปที่ศูนย์ราบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องนี้ก็ละการประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16เลยก็คือเข้าสู่วันปุ๊บเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด
1: คืนเลย
0: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันถ้าสมมติฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะด้วยมือ
2: ที่ที่นี่คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุคการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระพุทธธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัชฌิมภิกษุรท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกยมเก่าคำนับน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญกยมเก่าคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวกุมตัวอยู่รถกุมรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยะกะลังพุทธโลปังอาหังวันอามิสัพพโสสตาสติปวันตุเมงสิติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิติตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิติสังกังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราปังปวันตุเมพัมมาจะมาเทวาสเปยักกะปรายันติพัมมาจะมาเทวาอภิราปาปวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภปวันโตเมจะมาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิติโยพุทธัสสะมานิมานาพุทธัสสะสวะหุมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้ขออนุขอเป็นกำลังใจท่านที่ประสบกับอุทกภัยจังหวัดต่างๆนะที่ผ่านมาก็ที่กำลังเจออยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีขอเป็นกำลังใจให้แก่ท่านที่ประสบกับอุทกภัยทุกภาคทุกจังหวัดนะโยมนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอปลัดอำเภอนายกเทศบาลองค์การส่วนตำบลกำนันใหญ่บ้านที่เฝ้าติดตามและดูแลประชาชนรวมทั้งผู้บริหารประเทศด้วยเนาะก็ต้องร่วมกันเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันขออนุโมทนากับโรงพยาบาลพัฒนานิคมที่ตรวจสุขภาพประสงค์พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขโดยการประสานงานของคุณหมอณภัทรที่คอยประสานงานตั้งแต่การเอ็กซเรย์เจาะเลือดตรวจสุขภาพและฟังผลในโครงการวัดสุขภาวะ
ก็เป็นวัดต้นแบบอยู่3วัดด้วยกันในพระพุทธานิคมก็คือ1วัดพัฒนาธรรมราม2วัดถ้ำบ่อทอง3วัดถ้ำตะเบียนทองในส่วนของพระกลางก็เป็นตัวแทนให้พระแข็งแรงวัดนั่นคงจนจนเป็นสุขต้องขอนมงกับโรงพยาบาลพัฒนานิคมคุณหมอณภัทรคุณหมอเอกเราช่วยประสานดูแลพระสงฆ์พระเจ้าสาธุชนทั้งหลายต่อไปวันนี้ธรรมราชก็เปิดโครงการนักธรรมตีโทเอกก่อนสอบก็มีการติวข้อสอบกันยมมีการฝึกเขียนแบบขัดมีการอธิบายให้กับนักเรียนนักธรรมตีโทเอกซึ่งนักธรรมตีก็อบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18ตุลาคมก็จะมีการเป็นกำลังใจเป็นการติวเป็นการแนะนำเพื่อให้พระของเราได้มีองค์ความรู้จะได้สอบได้และก็อีกงานหนึ่งวันที่16ตุลาคมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยที่อาสอก็กำลังจัดสถานที่กำลัง beginning day นะกำลังจัดระบบระเบียบให้มันเข้าที่เข้าต่างตามเกณฑ์ที่ได้ให้กันไว้นายมนะก็อาตมาเองก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตนเองบอกว่าตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบแต่เราต้องช่วยกันก็เป็นกำลังใจกันแล้วก็ขอมนากับเจ้าภาพกฐินวัดพัฒนาธรรมรามนะซึ่งมีเพิ่งจะได้เจ้าภาพยมก็คือประธานหลักก็คือคุณหมอทวินแพทย์ผมกับครูจัญญารัตนะแป้งสองแรงแข่งขันร่วมกันเป็นประธานหลักให้แล้วก็มีญาติยมนั้นก็เตรียมเพื่อที่จะได้ทอดกฐินกันนะก็แจ้งให้ยมทราบว่าตอนนี้ได้เจ้าภาพแล้วนะในวันที่15พฤศจิกายนสาธุชนทั้งหลายอาตมาก็ได้นำพาคณะสงฆ์กิจการโครงการต่างๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับนะเป็นแบบแผนแบบฉบับให้แก่ว่าคณะสงฆ์ได้เป็นยึดแม่แบบทำตามแม่บทสิ่งดีจะปรากฏโดยตัวเราพุทธศาสนาสุภาษิตนำให้รุ่งเรืองจิตตังรักเขตเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตเมตาวีมีความหมายถึงคนฉลาดนักปราชญ์หรือผู้มีความรู้ผู้มีสติปัญญาหากผู้ใดได้รับการยกย่องให้เป็นเมตาวีแล้วก็พึงต้องหมั่นระวังรักษาจิตของตนให้มั่นคงไม่ให้จิตหลงไหลไปสู่ที่ต่ำจนกระทั่งยอมตัวเป็นทาสของสิ่งที่ชั่วช้าหรือหนทางไปสู่อบายหนทางไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงปัจจุบันมีคนที่รับการศึกษาทางโลกสูงเมื่อเข้ารับราชการจึงก้าวหน้าเรื่องได้ตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติมียศถาอัครอมียศศักดิ์อัครฐานบ้างก็ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่กลับปรากฏตัวท่านมีที่มีแต่ความรู้ทางโลกไม่สนใจในเกียรติยศเลยครับกลับสร้างความเสื่อมเสียให้บังเกิดขึ้นทั้งในกรณีเรื่องชู้สาวเรื่องทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงจนเป็นข่าวคลึกโครมบางรายเป็นถึงผู้บริหารผู้อำนวยการหรือว่าธิการบดีแต่กลายเป็นผู้ยาเป็นพ่อค้ายาเสพติดให้แก่ลูกศิษย์เสียเองนับว่าเป็นข่าวที่นำมาซึ่งความสลดใจเครือบแคลงสงสัยว่าความรู้และสติปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ว่าไม่ได้มีส่วนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ตนเองเลยคนประเภทนี้ไม่เคยมีคุณธรรมอะไรเลยในจิตใจในจิตวิญญาณและของความเป็นครูเป็นปูชนียบุคคลที่สิทธิ์กราบไหว้บูชาคุณแต่แล้วครูกลับเกิดความโลภหวังร่ำรวยทางรัฐลืมจรรยาบรรณของครูที่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ถึงกับมีจิตใจที่ต่ำซ้ำมุ่งทำประโยช
มุ่งจักให้ลูกศิษย์ทางอ้อมเพียงแห้มเพียงหวังผลกำไรจากการค้าขายยาเสพติดโทษประหารชีวิตยังน้อยไปสำหรับครูบาอาจารย์ประเภทนี้ที่ยกนำมาสาธกเป็นตัวอย่างก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนที่มีแต่ความรู้ในตำราสามารถสอบได้ระดับปริญญาสูงๆนั้นไม่มีความหมายสำหรับความเป็นคนฉะนั้นว่าแม้จะอยู่ในฐานะสูงส่งจากเพียงไหนถ้าไม่รู้จักรักษาจิตของตนเองให้ประพฤติแต่ให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามปล่อยตามใจตนเองก็เท่ากับว่าฆ่าตัวตายล้มละลายอย่างเสียเกียรติยศหมดอนาคตกันไปทำให้เกียรติของผู้ครูบาอาจารย์ในสายตาของชาวบ้านพลอยเสื่อมเสียไปด้วยท่านผู้หวังความสุขความเจริญความมีเกียรติก้าวหน้าในหน้าที่การงานพึงระมัดระวังจิตใจของตนเองไว้ให้มากประยมหากบัตนาผู้คนเคารพบูชาก็จงอย่าตัดสินใจผิดต้องยั้งต้องตั้งจิตของตนเองไว้ในที่สูงที่ปลอดภัยอย่าให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำจนกล้ากระทำความผิดถึงขนาดธรรมอาจารย์ผู้บังคับบัญชาแม้แต่ลูกศิษย์ของตนเองคนจำพวกนี้ก็เปรียบได้ เรือที่ไม่มีเรือที่มีหางเสือสุดแต่กระแสลมกระแสน้ำจะพัดพาไปสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานทุตโตวาทไว้ในเหตุคุตการนี้กายธรรมะเป็นลักษณะว่าทิศโสทิศสังยัตตังกายราเวริวาปะนะเวรินังมิจฉาปนิหิตังกิตังปาปิโยนังตโตกะเรโจรกับโจรหรือภาริกับภาริพึงดำความเพียรนาฏให้แก่กันส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำเขาให้เสียหายยิ่งกว่านั้นยะโตยะโตจะปาปะกังตะโตตะโตมโนนิวาระเยก็บาปเกิดจากอารมณ์ใดพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นผู้ใดได้รับคำยกย่องชมเชยของสังคมว่าเป็นคนดีหรือที่ถูกปากนามมาหยามเหยียดว่าเป็นคนชั่วนั้นย่อมมีรากฐานมาจากจิตใจของเขาเป็นประการสำคัญเพราะคนเราย่อมมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นผู้บังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างดังสำเร็จจากมาจากใจถ้ามีใจรั่วใจชั่วกิจกรรมนั้นหลายก็พลอยชั่วไปตามที่ใจสั่งถ้าจะพูดก็พูดแต่สิ่งที่ชั่วเป็นวจีทุ

จะดีจะพูดก็ดีจะพูดก็พูดดีมีวาจาที่เป็นสุภาษิตสร้างมิตรไมตรีถ้าจะทำก็ทำแต่ความดีอันนี้มีผลสนองแต่แก่ตนและสังคมอันนี้สองผลบุญของความดีก็มีแต่ความสุขกายสุขใจได้รับแต่ราบยศสรรเสริญความรุ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยเหตุนี้นรชนพึงระมัดระวังอย่าปล่อยอย่ายอมปล่อยให้ใจเป็นไปตามไปติดอยู่ในสังคมของกิเลสตัณหาอย่าคบเพื่อนเลวที่จะชักจูงไปทางที่ชั่วทางอบายต้องมันเตือนตนด้วยตนเองมันเจียนแหด้วยตนเองจะทำอะไรต้องไข้ครวญให้ดีเสียก่อนผลที่จะย้อนมานั้นเป็นความสุขหรือความทุกข์ร้อนต้องใช้ดวงจิตส่วนที่เป็นกุศลยับยั้งชั่งจิตใจที่กำลังจะทำชั่วไว้ให้ได้ชยวักชยังเวรังปัสสวติผู้ชนะย่อมเก่าเห็นตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสคือโรคกดหลงอยู่ในกำลังสันดานการต่อสู้ล้างแขนเพื่อช่วงชิงสิ่งที่ตนปรารถนาย่อมหาที่สิ้นสุดไม่ได้เช่นนักเรียนโรงเรียนนักเรียนนักเลงจากโรงเรียนช่างกลตลอดจนโรงเรียนอาชีวะทั้งหลายที่ยกพวกเข้าต่อสู้กันตามถนนทางบนทันรถถนนรถประจำทางต่างก็บาดเจ็บล้มตายกันไปนับร้อยนับไม่ถ้วนฆ่าปันจริงแย่งฆ่าปันยิงแทงกันตามหลายสิบปีมาแล้วก็ยังเป็นคราวอยู่เสมอแบบไม่มีวันจบนะซึ่งนักเรียนนักเรียนที่บุกโจมตีคู่อริจนบาดเจ็บล้มตายแต่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะต่างก็ยินดีปีดาในชัยชนะของตนแต่เขาหาได้สำนึกไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรก่อเวรให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานผู้สถาบันเดียวกันทุกคนส่วนผู้แพ้ก็ไปนอนเป็นทุกข์เครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรวางแผนจะล้างแค้นเตรียมหาอาวุธทุกชนิดตั้งแต่ระเบิดมือปืนมีดเท่าที่จะหาได้เตรียมยกพลไปสลบคู่ต่อต้านในที่สุดเมื่อคู่อาฆาตเจอกันก็ต้องสังเวยทั้งเลือดเนื้อและชีวิตซ้ำยังไปทำงานให้ประชาชนไม่ได้มีความผิดต้องบาดเจ็บล้มตายไปลึกๆการ ต่อสู้ชิงชัยชนะกันแบบนี้ถือได้ว่าเป็นถือว่าชนะไม่จริงนะโยมชนะวันนี้แต่พ่ายแพ้ในวันนั้นบารมีมาลกุลกายสาตกวักเอกนิบาตบทวันมีว่าตังโขชิตังสาธุชิตังยังชิตังชาวะอายะยติความชนะใดที่แพ้ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมในความรู้ในเมื่อความรู้จริงเช่นนี้แล้วผู้ที่หลงผิดคิดจะเอาชนะคิดล้างแค้นจึงสมควรที่จะทบทวนนโยบายอาฆาตจองเวรการเสียที่ใช้สติปัญญาในทางที่ชอบดีกว่าสงสารเห็นใจต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงดูทุนสนับให้การศึกษามาจนเติบใหญ่หากลูกต้องโทษอาชญา
หรือไปถูก

ฆ่าตายกลางถนนจะต้องเสียใจแม่เพียงไหนได้โยมอย่าหลงระเริงใจให้ในแก่ชนะจอมพร้อมอยู่เริงจงมันเพียงเรียนไปให้จบแล้วหางานทำตอบแทนพระเกศพระคุณพ่อแม่ดีกว่าอย่าอากตัญญูกันนักเริงชนะใจตนเองคือชัยชนะที่แท้จริงสัพพทานังธรรมนาทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการทำบุญให้ทานด้วยทานวัตถุเช่นเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคที่พักอาศัยเครื่องดื่มของใช้แม้จะชื่อว่าเป็นการบริจาคทานเป็นสังฆวัตถุและเป็นสัพพธรรมทานก็ตามแต่บรรดาสิ่งที่ของเราทั้งหลายนั้นมีวันพ้องไปหมดไปแม้จะยืนอยู่ได้บ้างก็ยังใช้ประโยชน์น้อยกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเพราะการให้ธรรมะเป็นวัตถุต่างๆนั้นช่วยให้ผู้ที่ได้รับการความมีความพ้นทุกข์เป็นสุขได้เพียงชั่วคราวหรือชั่วชีวิตเท่านั้นแต่ในการให้ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าสามารถนำไปให้ผู้รับธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติขจัดกิเลสและบาปทุจริตเปลี่ยนจิตใจที่หลงผิดให้กลับมาเห็นชอบตามทำนองของตามได้ยังผลให้ผู้ได้รับธรรมสนามสามารถบรรจุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดยังผลให้มีผู้ได้รับธรรมสามารถบรรลุธรรมมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดแม้ผู้ที่ยังมีวาสนาบารมีถึงขั้นโลกธรรมก็สามารถช่วยให้ผู้ประพฤติธรรมเป็นคนดีมีประโยชน์แก่สังคมการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเป็นความจริงตามที่ได้พรณนามาแล้วสัพพระสังธรรมระโสชินาติรถแห่งธรรมะย่อมชนะรถทั้งปวงรถจะรับรู้ได้ก็ต้องได้สัมผัสกับเรนของคนละตัดที่ยังมีชีวิตอยู่รสเป็นอุปาทายรูปมีรสมีทั้งรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสขมรสมันในบรรดาฤทธิ์ต่างๆนี้จะมีผู้นิยมชมชอบแตกต่างกันไปในที่สุดแต่ใจจะรับรสนิยมของแต่ละคนรสจากอาหารจากเครื่องดื่มรสบางอย่างรสก็เป็นผร้ายแก่คนบางคนเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานต้องย่อมต้องยอมสีกลีกเลี่ยงรสเค็มจัดเป็นอันตรายแก่ไตรสเผ็ดจัดเป็นอันตรายแก่กระเพาะอาหารลำไส้และสายตารสขมเท่านั้นพอที่จะใช้เป็นภาษายารักษาโรคได้แต่ก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายฉะนั้นส่วนรสธรรมะตามอนามตัดเต็มที่ดีมาให้แก่ผู้บริโภคปราศจากพิษภัยสามารถรักษาโรคทางจิตใจเป็นยาแก้โรคโลภะโทสะโมหะยารักษาโรคมิจฉาทิฏฐิและเป็นโอสถบำรุงใจให้ชุ่มชื่นด้วยรสแห่งธรรมสัมยังเตตาสัญยังตามติดให้ผลจนถึงวันพบหน้าถ้าทราบถึงจริงแท้รสของพระธรรมยังสามารถให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมมาผลนิพพานได้ภายในชาตินี้รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงจริงตามพระบาลีที่ยกมาด้วยเหตุผลที่บรรยายมาแล้วสัพพระตังตัมมรติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความดีทั้งปวงความดีความยินดีในสิ่งทั้งปวงของเรานั้น
สุดจะบรรยายได้หมดสิ้นเพราะเมื่อประสบความสุขโชคดีความสำเร็จความสมปรารถนาย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องยินดีปีดาย่อมเอาความยินดีที่ยังแพร่ไปยังแผ่ไปถึงครอบครัวในสถาบันที่สุดถึงประชาประเทศชาติเป็นต้นว่านักกีฬาไทยได้รับเหรียญทองโอลิมปิกแต่ความยินดีที่ว่านี้ยินดีอยู่อยู่ไม่นานนักวันก็ถูกลืมเพราะเป็นความยินดีที่ไม่จรังยั่งยืนส่วนความยินดีในธรรมย่อมโน้มนำให้มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมตามธรรมพร้อมทั้งการบริหารฐานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยทำให้จิตใจสงบร่มเย็นปราศจากโรคและความเป็นหนทางที่จะถึงพระนิพพานได้ชี้แจงมาเพียงตัวนี้ก็พอจะมองเห็นเด่นชัดว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงตัณหคโยสัพพทุกขังขินาติความสิ้นตัณหาย่อมชนะทั้งปวงนะโยมเริ่มแรกต้องทำความเข้าใจกับคำว่าตัณหาในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งตัณหาออกเป็น3คำว่าตัณหาเป็นคำกลางซึ่งแปลความสามารถว่าความทะยานอยากตัณหาทางพุทธศาสนาบางแห่งท่านแปลว่าความอยากได้อยากพ้นจากตำแหน่งตัวตัณหาแยกเป็นประเภทดังนี้โยม 1. กามตัณหาความทะยานอยากในกามความอยากที่ได้การควบได้กามคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางประสาทต่างๆเพราะว่าตัณหาความทะยานอยากได้พบความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได้เป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปความใคร่อยากที่จะประกอบด้วยภาวะทิฏฐิคือหรือสัตตทิฏฐิสามวิวัตทิฏฐิความทยานอยากในภพความอยากในการพักผ้าไปแห่งตัวตนของความเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอันไม่ปรารถนาอยากทำไรอยากให้ดับตุนความใคร่อยากที่ยากที่จะประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุเฉตทิฏฐิตัณหาทั้งสามประเภทคือมูลเหตุให้เกิดทุกข์แม้จะเห็นว่ากามตัณหาเป็นความสุขและเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ตามแต่ผลพวงกามตัณหามาแล้วยังเข้าใจทราบซึ้งดีว่าเจ้าตัวกามตัณหาได้ก่อความทุกข์ความลำบากอย่างไรให้บางรายแย่งวัตถุกรรมบันทึกถึงกับฆ่าตัวฆ่ากันตายบางรายต้องสูญเสียอนาคตเสียเกียรติยศชื่อเสียงบนปีบก็เพราะความเหตุแห่งตัณหาส่วนตัณหาตัวรองอีกสองชั้นก็ร่วมแต่เป็นตัณหา

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เวลา 11:00 นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 ไทย PBS เตรียมแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBS ส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสส.พรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงก์คอกบลูพริ้นท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน น7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: หาผัวดีๆมีไหมหาผัวดีๆมีไหมชื่อของเพลงครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรามาเริ่มต้นเสียงเพลงกันจากนักร้องสาวสวยประจำทีมงานน้องพันศิลป์สวรสแต่ AI Cover ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเราอยู่กัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับหลังครบธงชาติทั้งคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็คลื่นของจอทร1197ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการห่วงใยพี่น้องชาวปราจีนบุรีนะครับที่น้ำยังไม่ลดลดก็นิดหน่อยแต่ห่วงเรื่องของขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นายอำเภอบ้านสร้างก็เป็นอะไรที่ไม่อยากให้พี่น้องชาวบ้านสร้างหรือพี่น้องปราจีนบุรีต้องได้รับสารพิษจนเห็นน้ำที่มันลอยท่วมครั้งนี้มันเป็นลักษณะสีลุงนั่นแหละครับใช่เลยสารพิษครับจะดื่มจะอาบอะไรก็เป็นอันตรายครับคงไม่มีใครดื่มนะแต่มีคนอาบมีเพราะว่ามันไม่รู้จะไปอาบตรงไหนเงี้ยครับยังไงก็แล้วแต่ครับขอให้ท่านปลอดภัยกับการดูแลสุขภาพของท่านกันแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของน้ำท่วมก็ยังไม่เบาบางไม่ว่าจะเป็นบางคราฉะเชิงเซาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพชรบุรีครับบางที่ก็อาจลดลงหมดแล้วบางที่ก็อย่างกรุงเทพนี่ก็เกือบจะครบกำลังจะคลีนนิ่งกันอยู่แล้วนะครับก็ระมัดระวังนะครับทางด้านของกรมอุตุเขายังบอกว่ายังฝนยังไม่หมดแหมกว่าจะจากไปนี่เนาะมันลีลาลีลาวดีเหลือเกินครับปลายฝนต้นหนาวมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยเนาะครับขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับต้องขอขอบคุณทั้งบริษัทนะครับที่มอบหมายให้ผมได้ดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับแล้วเขามาเขาไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะครับพอจัดวันที่10เดือน10วันที่10เดือน10ท่านนั้นโอ้โหนี่คุณผู้ฟังครับผมมองตรงผมเพิ่งออกส่งไปแค่ประมาณ 200-300 คนเองนะยังเหลือเกินครึ่งนะ เพราะมันช้าตรงที่ว่ามันต้องลงรหัสมันต้องลงการส่งเพราะว่าผมทำบริษัทขนส่งด้วยไงมันจะแพ็คส่งแพ็คส่งเลยไม่ใช่มันต้องขึ้นรหัสครับมันต้องขึ้นรหัสขึ้นแพ็คเกจไปถึงปลายทางด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ยังไงเสียคนที่สั่งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ได้แน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าได้แน่นอนคือของมีแล้วทยอยส่งทยอยส่งนะครับมันไม่ได้ส่งแบบจดหมายอ่ะมันผนึกแล้วมันก็ต้องเข้าระบบต้องมีระบบเพราะผมทำระบบขนส่งมันต้องมีระบบมีหมายเลขนะครับจะคือ COD ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มี EMS คือไม่ได้เรียกเก็บคือCOD เรียกเก็บแต่ไม่มี EMS ที่ไม่ต้องเรียกเก็บไม่มีกลับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องโทรมาเลยนะครับว่าช่วงนี้ทวงของเมื่อวันที่10ผมกราบขออภัยอย่างมากๆเลยนะครับผมบอกว่าผมไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงสินค้าที่มาแบบผมมีสต็อกอยู่500ขวดนี่หมดเลยนะผมหมดเลยนะเพียงแต่ว่าผมค่อยๆแพ็คกล่องส่งแพ็คกล่องส่งเพราะผมมีบริษัทขนส่งเองเนี่ยผมก็ต้องไม่ใช่ว่าแพ็คแล้วส่งได้เลยนะแพ็คแล้วต้องมาลงรหัสเลขรหัสต้องลงที่อยู่ผู้รับผู้ส่งอะไรอีกหลายขั้นตอนวันหนึ่งก็จะได้สักประมาณ60กล่อง70กล่องอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้วันหยุดหน่อยก็มีเด็กๆมาช่วยก็ได้เยอะหน่อยนะครับอ่ะทยอยส่งให้นะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันที่10เดือน10เดือนหน้านะครับวันที่11เดือน11เราจะมีโปรโมชั่นอะไรติดตามนะครับรายการข่าวคนคนแสงเอกสมนาคุณกันว่าจะไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับจนถึงสิ้นปี และสิ้นปีก็จะมีอะไรอีกนะครับโดยเฉพาะงานปิดทองฝังมิตรผมก็จะเอาสินค้าผมไปจำหน่ายด้วยและก็จำหน่ายไม่เหมือนกับที่ขายในวิทยุแล้วกันนะขายต่ำกว่าในวิทยุแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครมาปิดทองนะครับแล้วแต่ละคนได้ใบปลิวไปด้วยนะคนที่ได้รับสินค้าผมแล้วมีใบปลิวอยู่ในกล่องนะครับใบปลิวมันจะมีหมายเลขอยู่ถ้าไม่มีหมายเลขผมก็ถ่ายไว้แล้วผมทำตำหนิของผมไว้คนนั้นได้รับแล้วอย่าทิ้งครับถึงเวลาปิดทองฝังลูกที่วัดโคกลางผมจะมีของดีมาแจกให้กับคุณผู้ฟังอีกใครเอาใบปลิวแค่คุณเก็บใบปลิวคุณก็มีของติดมือกลับบ้านแล้วล่ะครับผมสมนาคุณให้ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะผมทำสินค้าผมเองเพราะฉะนั้นสินค้าผมออกเยอะผมก็คืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังทุกๆปีทุกๆปีนั้นผมจะเอาให้ส่งฝาขวดมาแต่ปีนี้ผมจัดงานปิดทองฝังมิตรให้ทางวัดด้วยแล้วผมก็จะเอาสินค้าผมจำหน่ายด้วยใครมีใบปลิวอย่าลืมมืออย่าทิ้งนะครับใบปลิวของงานปิดทองฝังมิตรอย่าทิ้งมาหาผมเลยผมอยู่ที่งานทุกวันครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อสินค้าก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็มีใบปลิวมาก็ให้ของแจกฟรีไปจะเป็นอะไรขอให้มาด้วยตัวเองแล้วกันนะครับเพราะมันมีชื่ออยู่แล้วคุณมีชื่อในการซื้อสินค้าผมแล้วมันมีรอยปากกาก็มีรอยสแตมป์อยู่ข้างหน้าก็มีว่าหมายเลขที่คุณรับไปนั้นหมายเลขอะไรใบปลิวหมายเลขอะไรแล้วมันจะตรงกับชื่อใครผมบันทึกไว้หมดแล้วนะครับก็ถึงเวลาก็มารับของไปแล้วกันเนาะครับมาร่วมสนุกกันปีใหม่กันบ้างเถอะนะครับมาทำบุญด้วยแล้วก็มารับของแจกจากผมไปด้วยนะครับผมคืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังค้าขายมันไม่มีกำไรจะทำทำไมอ่ะมันก็มีอ่ะนะจะมากจะน้อยก็คืนกำไรให้กับท่านผมแจกมือถือผมแจกทีวีผมแจกพัดลมให้กับคุณผู้ฟังทุกๆปีแต่ปีนี้จะแจกโดยวิธีการเนี้ยครับแจกจากผู้ที่มีใบปลิวของงานปิดทองฝังมิตรแจกกับผู้ที่มาปิดทองฝังมิตรแล้วก็ผมมีรางวัลให้ครับแล้วก็ซื้อของในงานผมมีสินค้าตั้ง1บูธเลยคุณก็มาซื้อในราคาที่ต่ำกว่าในรายการวิทยุแล้วกันนะครับอ้าวก็ขอบคุณนะครับรวมทั้งน้ำมันรวม9ชนิดแล้วยังมีน้ำมันรวมคือน้ำมันมะละ3ชนิดมะละขี้นกอย่างเดียวเราไม่เอาเรามีมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ด้วย60แคปซูลเช่นเดียวกันครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดทุกขวดน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลสำหรับผู้เป็นเบาหวานน้ำมันมะละขี้นกมะละจีนมะละหวาน3มะละเลยนะครับ3ตระกูลผสมกับน้ำมันงาดำครับตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับตัวนี้ซื้อ2แถม1ส่วนน้ำมันรวม9ชนิดนั้นไม่ได้แถมแต่ถ้าซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทไม่มีแถมนะครับและตัวสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวมาตัวเดียวโดดๆเลยสกัดเย็น 100% นะครับก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวครับขอหวยฟังไว้ดีนะเดือน16ธันวานะเดือนธันวานะจำไว้ก่อนเดือนธันวามีการเลื่อนออกหวยวันที่16ธันวาไม่ออกนะครับจะออกวันที่17ธันวาเดือนธันวานะครับอันนี้เดือนตุลาพิจารณาธันวาเตรียมฝังไว้ล่วงหน้า2เดือนมีข่าวมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคมจะเลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคมเพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งจะถวายพระเพลิงวันที่16ธันวาคมเลื่อนออกไป1วันครับเป็นวันที่17ธันวาคมนะครับเป็นเข้าใจนะเดือนธันวานะครับไม่ใช่เดือนนี้เดือนธันวาครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของข่าวต่อไปนะครับ ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่ผมอ่านดูแล้วก็น่าเสียดายบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพหลังส่งมอบธนารักษ์5ปีแล้วสภาพมันทรุดโทรมแล้วไม่มีใครอยู่แล้วผู้รับเหมาเขาก็มาขอความเป็นธรรมเพราะมันไม่ได้รับค่าจ้างปิดงานปิดจ็อบก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วบ้านพักตุลาการอยู่เชิงดอยสุเทพบรรยากาศดีมากแต่ไม่มีคนอยู่แล้วสร้างไว้ทำเกลืออะไรล่ะเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพภาพล่าสุดเมื่อปี2569ของบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพหรือหมู่บ้านป่าแหวงหลังจากส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์มานานกว่า5ปีปรากฏว่าปัจจุบันตัวอาคารเริ่มทรุดโทรมส่วนพื้นที่โดยรอบมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวบ้านและถนนจนรกทึบไปหมดใครจะเข้ามานอนใครจะเข้ามาพักตุลาการคนไหนจะเข้ามาพักบนถนนก็โอ้ยมันอยู่ในป่านะครับแล้วมาปลูกอะไรซะในป่าตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นยังคงอยู่ในสภาพดีจึงอยากเรียกร้องให้กรมธนารักษ์ช่วยส่งมอบเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้เตียงตู้แอร์เครื่องทำน้ำอุ่นไปให้กับหน่วยราชการอื่นๆนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเพราะครุภัณฑ์เหล่านี้จัดซื้อมาจากภาษีของประชาชนจึงไม่ควรปล่อยให้ชำรุดเสียหายไปอย่างเปล่าประโยชน์ครับโอ้เขาลงภาพมาแล้วน่าเสียดายครับสวยเลยมีทางขึ้นดอยแต่ขอโทษเถอะทางขึ้นดอยก็มีแต่ป่ารกใครจะมาอยู่เนี่ยมีงูเป็นเพื่อนแน่นอนครับแต่ไอตอนอยู่5ปีเนี่ยไม่มีใครอยู่นะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยกี่ล้านเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็มาย่องเย้ยวๆก็คือเขาไม่ได้ค่าจ้างปิดจ็อบปิดงานบ้านพักตุลาการรวมกว่า10ล้านเนี่ยเขาบอกกันซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้รับเหมารายย่อยโครงการก่อสร้างศาลอุทธรภาค5และบ้านพักราชการตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพแม่ริมเชียงใหม่จำนวนกว่า10รายเดินทางก็ติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนให้ช่วยเหลือเรื่องทวงค่าจ้างรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทจากบริษัท PNS Site จำกัดซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับสำนักงานศาลยุติธรรมครับนี่เขาสร้างบ้านพักเป็นบ้านพักตุลาการแล้วเขาไม่ได้ค่าจัดสร้างแล้วบ้านพักศาลตุลาการนี่ก็ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ครับสร้างเสร็จไม่มีคนอยู่แล้วไปสร้างอะไรอยู่ซะในป่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่นอนของงูครับมายื่นเรื่องขอให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือนานกว่า 6-7 เดือนแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าวานหน้าวันนี้จึงมาติดตามเรื่องและทวงคืนหนังสือที่ร้องเรียนไปเพื่อหารือกันอีกครั้งว่าจะหาช่องทางใดไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นพวกเรามีไม่ต่ำกว่า30รายเงินค่าจ้างที่คงค้างมูลค่ากว่า10ล้านบาทเฉพาะตนเองวงเงิน 300,000 กว่าบาททุกคนเดือดร้อนกันมากเพราะต้องกู้หนี้มาลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างหลังคาเหล็กดัดมุ้งลวดบันไดหนีไฟผมไม่คิดเลยว่ามารับงานก่อสร้างให้ศาลแล้วจะถูกหลอกลวงหรือโกงเงินผมอยากฝากไปถึงศาลดูแลและช่วยไกล่เกลี่ยให้กับบริษัทคู่สัญญาคืนเงินด้วยหากจะเป็นการแบ่งจ่ายเราก็ยอมรับได้แต่ขอให้จ่ายเงินให้พวกเราเท่านั้นครับผู้ก่อสร้างเขาว่างั้นครับบ้านพักของตุลาการเชิงดอยสุเทพน่าอายไหมรัฐบาลทำเองแท้ๆแต่ไปเบี้ยวเรื่องเขาสร้างเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายเขานะครับเขาผิดสัญญาอะไรเขาว่ากันไปอ้าวไปเรื่องอื่นครับอีกเรื่องนึงทางด้านของประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับทางด้านของอะไรเนี่ยอำนาจรื่นเริงขอกลับศรีราชาจอนนี่มือปราบเคารพกันแต่ใจลั่นประตูยังเปิดรับเสมอครับเอาดีไม่ได้ก็กลับไปทำนาทำไร่ที่ศรีราชากันแล้วกันอำนาจรื่นเริงครับของจอนนี่มือปราบรากลับบ้านที่ศรีราชาอีกครั้งอ้างร่างกายเจ็บปวดจากการสอนมวยยันไม่มีปัญหากับคนในค่ายท่าจอนนี่เคารพการตัดสินใจผมยังรักและเชื่อมั่นพร้อมให้โอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกเมื่ออำนาจอื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยอาชีพชาวไทยประสบปัญหาชีวิตและเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุรายาเสพติดก่อนแต่ใจเดินทางจากชลบุรีไปยังอุบลราชธานีเพื่อขอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับจอนนี่มือปราบซึ่งให้การช่วยเหลือทั้งการบำบัดรักษาจัดหาที่พักสนับสนุนให้กลับมาทำหน้าที่ครูมวยอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากอำนาจเดินทางกลับไปเยี่ยมแม่ที่ชลบุรีเมื่อเดือนก่อนมีรายงานว่าเจ้าตัวจะกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสุราก่อนถูกนำตัวกลับไปยังอุบลราชธานี
2: และเข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์โดยออกจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุด13ตุลาคมนายยุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนี่มือปราบอดีตตำรวจและยูทูบเบอร์ชื่อดังเปิดเผยความคืบหน้าชีวิตของครูอำนาจหลังเจ้าตัวตัดสินใจขอเดินทางกลับบ้านที่ศรีราชาชลบุรีว่าหลังออกจากโรงพยาบาลอำนาจรับประทานยาต่อเนื่องตามคำแนะนำก่อนแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้านโดยให้ผลว่าร่างกายไม่พร้อมซึ่งยังต้องติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในช่วงแรกได้ขอให้อำนาจงดฝึกซ้อมแต่เจ้าตัวยังคงตั้งใจสอนมวยให้ลูกศิษย์ตามความต้องการของตนเองครับจอนนี่มือปราบบอกระบุอีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจสร้างความตกใจให้กับตัวและครอบครัวแต่เมื่ออำนาจต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านก็พร้อมเคารพการตัดสินใจโดยย้ำว่าไม่ต้องการบังคับให้ใครอยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้เลือกด้วยตัวเองพร้อมยืนยันว่าหากวันหนึ่งอำนาจต้องการกลับมาก็พร้อมให้โอกาสเสมอว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์มวยเนี่ยนะครับแล้วแกก็เกะมะเลเกมะเลกินเหล้าเมายาย้ำเป3รอบ4รอบอ้าวว่ากันไปครับคนเราตั้งใจทำดีมันก็ทำได้เนาะเมื่อวานอ่านข่าวเด็กคนหนึ่งใช่ไหมแชมป์มวยที่ชัยนาทใช่ไหมครับขวัญสุพรรณอะไรล่ะสิทธิ์ครูตายจมน้ำเสียชีวิตก็เลยเป็นแชมป์มวยเด็กที่เก่งครับผมถามพรรคพวกกันที่ชัยนาทบอกว่าเด็กคนที่เก่งครับได้ต่อยมวยอายุ13เองแต่เขาน่าจะอนาคตจะรุ่งโรจน์กว่านั้นแต่กลับไปเจออุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตครับพอมาพูดถึงมวยแล้วก็น่าเสียดายครับชีวิตของเขาอาจจะรุ่งโรจน์กว่านี้ด้วยซ้ำไปถ้าเขาไม่เป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุจมน้ำซะก่อนนะครับดูท่าทีโง่เฮงเขาใบหน้าใบตาครับจมูกกระดงคมสันแล้วก็หูกลางคนหูกลางนี่อนาคตดีทุกคนครับเอาแต่เขาต้องมาเสียชีวิตเพราะจมน้ำเป็นนักมวยขวัญสุพรรณผมก็พอจะได้ยินชื่อนะชัยนาทใช่ไหมของครูอะไรนะที่ชัยนาทครับก็แสดงความเสียใจนะครับส่วนทางด้านของอำนาจเรืองนี่ก็ขอกลับไปเป็นการตั้งตัวต่างดูแลสุขภาพร่างกายครับซึ่งจอนี่มือเปล่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะกลับมาก็ยินดีสร้างชีวิตใหม่ให้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของข่าวไปต่อครับไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของหนังสือพิมพ์มติชนครับมติชนก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าวมีเปิดมุมมองข่าวนี้บอกเปิดมุมมองของบชก.คือตำรวจสอบสวนกลางคดีโกงสอบต้องล่าตัวการใหญ่ปัดวิจารณ์ปปช.ฝากไม่ทันฟ้องไม่ทันฝากขังต่อเป็นบชก.ป่านนี้ก็ฟ้องแล้วความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือโกงสอบท้องถิ่นที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากถึง 6,000 คนอยู่ระหว่างการไต่สวนความคืบหน้าเมื่อ13ตุลาคมเมื่อวานนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก.เปิดเผยถึงมุมมองการทำงานในคดีดังกล่าวคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแต่หากมุ่งเน้นการทำคดีตัวอย่างทำอย่างจริงจังควรมุ่งเป้าไปที่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับตัวการใหญ่หรือผู้กระทำความผิดระดับสูงให้ได้เปรียบเทียบแนวทางของบชก.ว่าหากเป็นคดีที่บชก.ดำเนินการมาแต่ต้นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนจนสาวไปถึงตัวการใหญ่ก่อนถึงจะมีการเปิดเผยและแถลงข่าวอย่างไรก็ตามในส่วนของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจก็มีข้อจำกัดตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่ต้องส่งมอบสำนวนให้ปปช.ภายใน30วันจึงจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงบริหารเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วแต่เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานจับกลุ่มผู้ต้องหารายใดได้ก็ต้องรีบส่งมอบสำนวนให้ปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแหล่งข่าวระดับสูงระบุว่าเหตุใดจึงไม่แยกยื่นฟ้องเฉพาะผู้ต้องหารายสำคัญทั้ง3รายก่อนเพราะรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันจึงไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการทำงานของหน่วยงานอื่นทำไมเหตุใดจึงไม่ยื่นฟ้องเฉพาะผู้ต้องหารายสำคัญทั้ง3รายที่ติดคุกนี้ก่อนเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วส่วนกรณีมาตรการป้องกันและการหลบหนีออกนอกประเทศ หรือการซีนชายแดนนั้นปัจจุบันสำนวนคดีไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจแล้วการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายจับหรือมาตรการเฝ้าระวังย่อมเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่จะประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายไปแล้วมั้งป่านนี้ไม่อยู่แล้วมั้งสำหรับเบาะแสการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมแหล่งข่าวเปิดเผยว่าตำรวจได้รวบรวมหลักฐานขยายผลแตกออกมาเป็นหลายคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำหมายสารเข้าจับกุมนางพานีหรือปลัดออนที่อยู่นครนายกที่เคยนำเสนอข่าวไปอายุ63ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกหลังพบหลักฐานว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายเรียกรับเงินจากแนวทางการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ากระบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนโดยกลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับรายชื่อและแก้ไขคะแนนสอบขณะที่กลุ่มนายหน้าและผู้บริหารท้องถิ่นทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินโดยตรงซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนที่ตำรวจดำเนินการยืนยันว่าเงินคงหมุนเวียนเชื่อมโยงอยู่กับกระบวนการกลุ่มเดิมและยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลคำให้การของผู้ต้องหาครับซึ่งมันมีข้อมูลมาหมดแล้วทั้งดร.วินทั้งจ่าพิชิตถึงแม้ว่าจ่าพิชิตจะไม่ให้การอะไรเลยใบ้กินเดินเข้าห้องขังก็ใบ้กินแต่ดร.วินนี่บอกหมดเลยแล้วใครจะรับประกันว่าเขาไม่ออกนอกกรณีป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศปัจจุบันสำนวนคดีไม่ได้อยู่ความรับผิดชอบของตำรวจแล้วนี่การดำเนินการเกี่ยวกับหมายจับหรือมาตรการเฝ้าระวังย่อมเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของปปช.เท่านั้นที่จะประสานร่วมงานหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายครับเอาละครับงานนี้จะรู้ว่าเป็นละครลงใหญ่หรือปลายหี่ลงใหญ่ก็คงต้องติดตามกันนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนจะอย่างที่บอกมันจะไม่ถึงนักการเมืองไม่ถึงระดับสูงกว่านั้นครับปกป้องพวกกันเองจะมาบอกว่ามีแค่นี้ถึงระดับนี้คุณพูดให้ตายชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อสังคมก็ไม่เชื่อว่าเงินระดับเป็นพันๆล้านมันจะอยู่แค่จ่าพิชิตเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสังคมก็ยังคางแคลงใจคอยฟังวันที่18ตุลาแล้วกันในสภาผู้แทนราษฎรจะมีเผยอะไรกันออกมาอีกเยอะในที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นเรื่องเขากระดงหรือจะเป็นเรื่องหัวสวอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่ไว้วางใจเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นพรรคเดียวพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพรรครัฐบาลไม่โดนเรื่องของไม่ไว้วางใจสักคนเดียวเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับระบอบนอนหนูหรือระบอบสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่เถอะผมว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เขาทำนิดาทำโพมายังบอกเลยความเชื่อมั่นในการทำงานเกี่ยวกับน้ำท่วมความเชื่อมั่นไปอยู่ที่พวกมูลนิธิอาสาสมัครหมดเลยไม่ได้เชื่อมั่นอยู่กับรัฐบาลเลยแต่เป็นสมัยอื่นแล้วโอ้ยด่าเลยอีนั่นอีนี่ทำไมไม่ลงไปดูน้ำท่วมมึงมัวไปไหนมึงไปงานวันโกงวันก็เอากระเหอะนี่ดีนะครับถ้าเป็นนายกผู้หญิงก็โดนสับเละไปแล้วแต่อันนี้เผอิญครับก็อย่างที่บอกนะครับคนละคนก็ถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็มองอย่างที่ผมบอกไอ้ตอนยุคนายกผู้หญิงนั้นแจกคนละหมื่นโอนเข้าบัญชีเลยนะโอนเข้าบัญชีเลยมีบัตรประจำตัวเลยคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นเงียบกันกริบครับบางคนก็ด่าด้วยได้ไปแล้วก็ด่าไปด้วยครับแต่อันนี้300นี่แหมไปนั่งอย่างเขาขอทานกว่าจะได้เดือนละ204เดือนเออเอาครับมุมมองมันคนละมุมมองนะครับผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็จะเข้าใจว่าบทบาทการทำหน้าที่ของแต่ละคนมันเป็นเช่นไรเรื่องของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์กรณีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาให้สัมภาษณ์ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นในฐานะคนทำงานกระทรวงมหาดไทยมองเรื่องนี้อย่างไรคุณนิรันดร์ก็บอกถ้าเราได้ตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีอัธยาศัยเมตตาที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรก่อนช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังไม่มีอะไรต้องอายแต่วันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติดคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนก็ไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ที่สำคัญคือการลงมือทำการให้ตนไปไล่ตีใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่ออกมาพูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้เป็นปิงปองแบบนี้หรือไม่คุณนิรันดร์ก็บอกว่าตนจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์อะไรที่สร้างความขัดแย้งตนไม่ค่อยให้ราคาตนไม่ฟังผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าการที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดแบบนี้เป็นการให้ร้ายคนที่กำลังทำงานหรือไม่คุณนิรันดร์ก็บอกคนกระทรวงมหาดไทยทำงานดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทุกระดับตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีข้าราชการทุกกรมไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเรามีแต่ให้กำลังใจสนับสนุนว่าเขาขาดอะไรให้เราช่วยอะไรนี่คือสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษสอนมาเราไม่ได้สอนให้คนไปติหรือไปด่าใครไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมครับอันนี้เป็นเรื่องของระดับต้องบอกว่าระดับปลัดกระทรวงด้วยกันครับเขาว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกสินเสมอกันยอมรู้ว่าอะไรคืออะไรครับคนที่มีอะไรเอาโสกว่าติมาปุ๊บปั๊บก็มีเสียงสะท้อนกลับค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อมาแรงก็ปะทะแรงกลับไปว่าอย่างนั้นครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
3: น์เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474 7474
7: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเก

0: 083-8686-083
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ผู้สนับสนุนรายการครับภูผาวิทย์โปรครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ดูแลเรื่องของแขนขาเรี่ยวแรงพละกำลังไม่มีก็ปล่อยเลยตามเลยมันก็ไปกันใหญ่เลยเดินเหินไม่ไหวลำบากลูกหลานอีกจะเข้าห้องน้ำก็ต้องพยุงเข้าครับมันก็ไม่แข็งแรงสักทีเนาะรับประทานสักเช้าสองเย็นสองก็ได้ภูผาวิทย์โปรจะมีโปรตีนที่เข้มแข็งที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายนะครับจะช่วยให้ท่านปรับสภาพและฟื้นฟูกับกล้ามเนื้อที่มันหดหายไปภูผาวิทย์โปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2นะครับมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มชนิดน้ำที่มีสมุนไพรอยู่ในตัวของน้ำสมุนไพรมากมายหลากหลายตั้งแต่ความดันเบาหวานกดไหลย้อนชามือชาเท้าไขมันในเลือดหรือจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาอะไรก็รับประทานแล้วก็ดื่มได้เช้ากงเย็นกงก็ได้นะครับกับดีไทยครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ครับเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ดมก็ได้กินก็ได้ครับฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยอาปากตักมาสักครึ่งช้อนไตใส่ใต้ลิ้นอมไปใจลิ้นเหมือนจะอมเหมือนยาละลายลิ่มเลือดแบบคนโรคหัวใจอมไปใจลิ้นเดี๋ยวมันก็ละลายลงในปากเราเข้าไปในตัวเรามันกินก็ได้อมก็ได้หอมก็ได้นะครับดมก็ได้

0: ก็ได้ดมก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลินะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับดีไทยนั้นซื้อ2ขวดก็แถมภูเผาวิปโร1หอกครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่081 780 5575ครับส่วนทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแขวกตัวหมุนบอกแล้วนะว่าเราเริ่มต้นด้วยราคาตัวละ100-1,200ถ้าอยากให้เราเอาความอร่อยไปฝากแขกเรือของท่านโทรหาเราเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับ0819465036ครับ0819465036ครับมาเรื่องราวของข่าวมท.2โดยพลพีแฉโรงงานสารพิษที่ปราจีนบุรีพบนามสกุลดังถือหุ้นไข้จ่อเช็คเส้นเงินครับเอาให้ดีเอาให้เห็นดำเห็นแดงมาเลยครับนามสกุลดังก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับเพราะสารเคมีรั่วไหลลงในพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์หาข้อมูลเพียง1วันพบความผิดปกติสอบไปในทางนอมินีต่างชาติพบคนไทย2นามสกุลดังซึ่งเป็นนามสกุลในพื้นที่ที่คนดังในพื้นที่มีการถือหุ้นไข้ห้างระหว่าง2บริษัทและใช้สำนักงานบัญชีพร้อมผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันอีกนั่นเห็นไหมครับเขาลองดูว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรู้สึกจะไม่ค่อยแสดงบทบาทเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโรงงานนั้นโรงงานนี้ขนขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในเมืองไทยระยองก็หึ่มกันอยู่นะครับเพราะระยองเองก็บอกว่าโอ้โหขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพิษขนซุกมาที่ระยองรอบนำเข้ามาจากจีนสมเป็นภูเขาในโกดังจ่อทั่วเมืองหลังอุตสาหกรรมจังหวัดตำรวจโรงพักคลองกิ่วฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึงส่วนที่กำลังตำรวจชลบุรีก็กุมขมับเลยครับปราจีนบุรีก็เหมือนกันครับเป็นการปะทะกันระหว่างอดีตผู้นำของจังหวัดที่เกษียณไปแล้วที่เคยมีที่ปรึกษาเป็นคนจีนแล้วก็วันเปิดก็ไปร่วมเปิดพิธีของโรงงานของคนจีนกลับซึ่งทางด้านของตัวเลขทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติโดยบริษัทแรกเพิ่มจาก5ล้านเป็น100ล้านส่วนอีกบริษัทเพิ่มจาก10ล้านมันเป็น300ล้านและมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า570ล้านบาทสำหรับโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เบื้องต้นได้ประสานไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาไม่เหมือนคนเก่านะคนเอกภพเอ้ยไม่ใช่ดิคุณอะไรนะคุณเอกราชไม่ใช่ใช่ไหมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนนั้นลุยมากๆเลยสั่งปิดโรงงานนั้นสั่งปิดโรงงานนี้นะครับก็เร่งให้สั่งปิดโรงงานครับมท.2บอกจะไปกระซิบให้วราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสั่งการปิดโรงงานและย้ายขยะสารพิษออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและถือครองที่ดินหากพบความผิดปกติจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินต่อไปครับเร่งมท.2บอกจะเร่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมนึกบอกไงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วรู้สึกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทมากเดี๋ยวปิดโรงงานนั้นเดี๋ยวปิดโรงงานนี้ครับโรงงานนี้ขายเหล็กไม่มีคุณภาพมาตรฐานยังสั่งปิดโรงงานเหล็กซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชว์ฝีมือผิดกันนะครับคุณผู้ฟังผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าใครทำงานยังไงอะไรยังไงครับนอกจากนี้จะร่วมมือกับกระทรวงการคลังกรมศุลกากรกรมสรรพากรตรวจสอบขั้นตอนการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพราะเชื่อว่าขยะเคมีเกือบทั้งหมดจะนำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบครับและให้กำชับรองผู้ว่าการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีพิจารณาบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาแก่โรงงานเนื่องจากค่าเยียวยาเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอพร้อมเตือนประชาชนพื้นที่ระวังบริโภคสัตว์น้ำปลาไก่และพืชผลที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมมันปนเปื้อนสารเคมีคาดว่าสรุปสำนวนข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นนอมินีต่อนายกตรีได้ภายในสัปดาห์นี้ครับนี่เป็นอย่างนั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวขยะพิษที่ปราจีนบุรีครับพบกันชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงนี้เบรกไว้ก่อน เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่น
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank 2026สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอรีเซลเอสเอสเอสเอส

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีแบงคอกบลูปรินท์ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMFกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับแบงคอกบลูปรินท์ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบีย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474

0: จบลงไปครับกับบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆฆ่าฉันให้ตายติดตามได้ใน YouTube ช่องพันธรัตน์เรคคอร์ดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับกับเรื่องราวของข่าวมาแล้วครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์เป็นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่เราฟังกันจนใกล้ๆ10โมงเช้านะครับหลังครบธงชาติก็เจอกันทั้งรื่นของเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้น้ำแห้งแล้วเนาะงวดลงแล้วล่ะบางที่อย่างบ้านสร้างยังไม่แห้งนะครับแต่ในตัวเมืองดูข่าวแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทแล้วล่ะแต่ที่ปัญหาก็คือพวกขยะมันอยู่กลางเกาะกลางถนนด้วยนะดูจากข่าวนะครับเออครับยังไงก็ช่วยเก็บให้มันเนาะต้องเป็นภาระของเทศบาลว่ากันไปเถอะนะครับครับแล้วพี่น้องชาวบางคราพี่น้องชาวฉะเชิงเทราเนาะเพชรบุรีครับติดตามรายการอยู่ก็เชื่อว่าน้ำค่อยๆจะงวดลงนะครับก็ไม่เกินถึงสิ้นเดือนก็น่าจะแห้งหมดแล้วมั้งครับเรื่องราวของข่าวน้องน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แก้ปัญหากันไปตกทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีครับเพราะเขื่อนปล่อยมาน้อยหน่อยก็คงจะโชคดีกันละนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่เหมือนตอนนั้นปล่อย 2,500 2,700 ครับตอนนี้ก็เชื่อว่าก็ค่อยๆยุบไปนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสนาครับที่บอกอยู่ครึ่งหน้าอกประมาณเนี้ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับนายนิรันดร์พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานวันเดียวครับมีการโอน 1,100 กว่าล้านบาท 1,000 กว่าล้านจำนวน 150,000 ครัวเรือนที่จะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกให้บอกให้โอนวันต่อวันน้ำท่วมรอบนี้รัฐบาลโดยนายกตรีใส่ใจมากๆจึงให้ตนเองมาทำงานล่วงหน้าถึง1สัปดาห์เพื่อให้ทำงานไร้รอยต่อส่วนความกังวลว่าจะน้ำจะท่วมเป็นเดือน2เดือนหรือไม่นั้นวันนี้ก็คงคลี่คลายแล้วแสดงว่าลดความเสียหายและระยะเวลาได้อย่างเร็วการประสานงานปฏิบัติก็ทำตามแผนมากกว่าซึ่งนายกตรีก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกวันทำงานยาวมากแต่เราก็มีความสุขกับงานและเต็มใจที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยทุกอย่างเป็นไปด้วยความปกตินะครับรวมแล้วจ่ายเงินเยียวยาไป6ครั้งจำนวน 2,200 ล้านบาทแล้วนะครับ 2,200 ล้านการเยียวยาจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปี2019เอาไว้ 4,700 ล้านบาทก็ใช้ทำข้อเท็จจริงแต่หากความเสียหายมีมากกว่านั้นก็เดี๋ยวไปคุยกับสำนักงานงบประมาณตามข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอเรื่องการเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ขณะนี้ยังเพียงพออยู่เพราะใช้ไปแค่ 2,200 ล้านบาทจาก 4,700 ล้านบาทครับก็เป็นเรื่องของน้องน้ำนะครับครับกับความปรารถนาดีของผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวหมุนอาหารที่อร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านครับอาหารขึ้นโต๊ะ8อย่าง9อย่าง10อย่างได้หมดโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวและเราก็เริ่มต้นด้วยราคา 1,100 1,200 ครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกความอร่อยที่มีเมนูอาหารร่วม100ชนิดครับให้คุณได้เลือกอย่างจุใจโทรหาเราสิครับโทรหาเราเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านกับเมนูอาหารที่ให้คุณได้เลือกอย่างจุใจนะครับ081 9465036 081 9465036วิชัยโต๊ะจีนครับทางด้านของน้ำมันรวมสกัด 100% เนี่ยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับผมทยอยส่งอยู่นะครับยังไงได้ทุกคนครับที่สั่งผมไว้เมื่อวันที่10เดือน10ผมบรรจุวันละ60 70กล่องมันช้าตรงมันต้องลงนัมเบอร์ลงระบบการขนส่งเพราะผมไม่ได้ไปส่งที่ต่างๆผมส่งจากขนส่งของผมเองเพราะฉะนั้นมันต้องลงรันนัมเบอร์มันจะช้าตรงลงนัมเบอร์บ่งลงชื่อเสียงเรียงนามของท่านถ้าคนที่มีชื่อเสียงเรียงนามอยู่แล้วเป็นประจำก็จะไวเพราะมันเซิร์ชขึ้นมันจะชื่นขึ้นชื่อเลยแต่ถ้าชื่อเสียงใหม่อย่างเงี้ยมันต้องนั่งพิมพ์กลับแต่ละคนแต่ละคนกลับพลาดไม่ได้ถ้าพลาดไปก็ไปอีกที่นึงเนี้ยกลับอย่างของคุณสุนันพลาดไปอีกที่นึงเนี้ยคุณสุนันเหมือนกันไงบางคนชื่ออำนวยอำนวยอะไรล่ะบอกนามสกุลไม่ได้แล้วฮะน่ะมีอยู่แล้วล่ะเอ้าก็มันมีหลายอำนวยไงบอกชื่อนามสกุลนี่ทำไมทั้งหัวกระจังเลยเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยอำนวยมีอยู่แล้วล่ะก็รู้แล้วอำนวยไหนเล่านามสกุลอะไรแม่จริงๆแล้วไอ้เราก็อยากจะรีบอ่ะนะจะรีบส่งไปให้อ่ะนะครับวันนี้ก็ทยอยอีกประมาณเกือบ100ขวดอ่ะนะครับ100ไม่ใช่100ขวด100คนนะครับคนนึงประมาณ3ขวดเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ายอดมันถล่มทลายจนผมทำอะไรช้าไปเลยนะครับที่มันช้าคือบรรจุเนี่ยไม่ช้าแต่รันนัมเบอร์มันจะช้าเพราะผมไม่ได้เอาขนไปส่งที่ไปรษณีย์ผมไม่ได้ไปขนส่งไปส่งที่ไหนผมส่งจากระบบขนส่งของผมเองที่มันเข้าระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช้านิดนึงนะครับแต่ยังไงได้แน่นอนครับไม่วันนี้น่าจะทยอยส่งให้หมดถ้าไม่หมดก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับส่วนที่เหลือนะครับผมบอกแล้วว่ายอดมันเกินอัตราศึกที่ผมไม่เคยทำยอดจำนวนเยอะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นต้องขออภัยกราบขออภัยคุณผู้ฟังเลยนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับผมเบิกบริษัทมา 1,000 ขวดนี่ก็ตกใจเลยบอกขายไปเท่าไหร่อยากรู้ตัวเลขไหมล่ะ 1,000 ขวดทำให้ผมเนี่ยเหลือไม่ถึงอะ เหลือประมาณ100กว่าขวดประมาณนั้นทั้งคันครับก็ขอบคุณนะครับทางบริษัทให้ผมทำยอดในการขายแล้วก็จัดโปรโมชั่นแล้วก็เดือนหน้า11วันที่11เดือน11นะครับผมจะแจกอะไรอีกกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำหลายรอบกับบำรุงสายตาบำรุงข้อบำรุงเข่าปวดเข่าปวดร้าวปวดกระดูกไขข้ออักเสบเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงปอดบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับทั้งไตทั้งตับเลือดลมเบาหวานความดันไขมันช่วยหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดเขาทำชนิดเดียวเขาก็ออกขายแล้วน้ำมันงาดำ1ขวดขายได้แล้วน้ำมันมะพร้าว1ขวดขายได้แล้วน้ำมันกระเทียม1ขวดขายได้แล้วครับแต่เราเอาทั้งหมดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นแล้วเรามีน้ำมันรวม4ชนิดสกัดเย็นด้วยครับโดยเราไม่มีแค่มะละขี้นกเท่านั้นเรามีมะละ3ตระกูลเลยมะละจีนมะละหวานครับแล้วก็ผสมกับน้ำมันงาดำเป็นน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดครับก็จะช่วยในเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดไขมันในเลือดช่วยมือชาเท้าชาลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลสำหรับผู้เป็นเบาหวานก็ลักษณะใกล้เคียงกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับมะละขี้นกนะครับทางด้านของ9ชนิดนี้ไม่แถมนะครับตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นแถมซื้อขวดเดียวเรามีค่าขนส่งสำหรับ9ชนิดนะถ้าซื้อ2ขวดเราลดให้200บาทครับถ้าขวดเดียวเราไม่ลดแต่มีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วไม่มีค่าขนส่งครับสำหรับ9ชนิดนะครับแต่น้ำมันมะละ4ชนิดนั้นซื้อ2แถม1เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวครับซื้อ2แถม1ครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยดูแลผิวพรรณช่วยเรื่องของขจัดล้างสารพิษครับช่วยบำรุงกำลังครับแล้วก็ ช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงกระดูกขับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเช่นเดียวกันนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อหยิบทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์ของมติชนขึ้นมานะครับมติชนบอกว่ารวบหนุ่มใหญ่บุกสร้อยชิงสร้อยทอง27เส้นรวม3.2 ล้านในห้างดังย่านลาดกระบังย่านนะพาดหัวข่าวยังผิดเลยย่ายยอยักษ์เป็นนอหนูครับผมเคยเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวผิดตัวอักษรเนี่ยนะรวบหนุ่มใหญ่บุกชิงสร้อยทอง27เส้นรวบ 3.2 ล้านในห้างดังย่ายลาดกระบังย่านนะครับผมเข้าใจว่าเขาพิมพ์ผิดแน่นอนครับเป็นครั้งแรกเนี่ยที่เคยเห็นมติชนผิดฝ่ายตรวจบุ๊บปกป้องแล้วย่านลาดกระบังอ้างเป็นหนี้ค่าเช่าบ้าน 100,000 เฮ้ยเองเช่าบ้านอะไรของเองวะเป็นหนี้ตั้ง 100,000 ครับเหมือนกับฉันเลย รวบหนุ่มใหญ่บุกชิงสร้อยทอง27เส้นใช่ไหม3.2 ล้านเดือดร้อนท่านผบชน.สิครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบอแหลมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสุธีพรหมมาลีครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ผู้บังคับสน.จระเข้น้อยครับพันตำรวจวุฒิไกรจตุรงค์เสรีกุลครับแล้วก็รองผู้บังคับครับพลพันตำรวจโทเฉลิมพลวงชัยสุวรรณพร้อมชุดสืบสวนสน.จระเข้น้อยร่วมกันจับกลุ่มนายศิวการนามสกุลขอสงวนเป็นสงวนมาทำไมเลยเนี่ยฮะวัย42มันเป็นโจรปล้นทองในตะถนวมแล้วมันเป็นผิดเฉพาะคนที่นามสกุลเดียวกับมันก็ไม่เกี่ยวกับมันแล้วนะศิวการสงวนนามสกุลวัย42พร้อมของกลางทองคำรูปพรรณน้ำหนัก2บาทจำนวน27เส้นมูลค่า 3.6 ล้านบาทบริเวณร้านทองออโรราห้างดังหลวงแพ่งถนนหลวงแพ่งเขตแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโอ้เป็นเรื่องของกลางกรุงอีกแล้วเนาะศูนย์วิทยุ191สน.จระเข้น้อยได้รับแจ้งจากคุณวริศราผู้เสียหายว่ามีเหตุชิงทรัพย์บริเวณลานสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในได้รับแจ้งว่าได้สอยคอจำนวนหนึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำหมวกแก๊ปสีน้ำเงินมีอาวุธค้อนโอ้เอาค้อนมาไม่ได้เอาปืนมาเนาะวิ่งหลบหนีออกไปทางหน้าโลตัสถนนหลวงแพ่งชุดสืบสวนสายตรวจสน.จระเข้น้อยพร้อมพนักงานโลตัสร่วมกันจับกุมผู้ก่อเหตุรวมทั้งของกลางได้ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับแน่พนักงานโลตัสก็วิ่งตามมาเนาะต่างระดับมาจับได้ใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังหน้าทางเข้าโลตัสนำตัวมาสอบสวนสาเหตุอ้างว่าติดหนี้ค่าชาวบ้านประมาณ 100,000 บาทรวมทั้งไปยืมเงินคนเข้ามาแล้วก็จะหาทางใช้หนี้เลยก่อเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหใส่เกือบเต็มถุงเลยนะ27เส้นเนี่ยนะโอ้เอาหมดอนาคตแล้วมึงกลับลูกเต้าลำบากละหากินสุจริตที่ไอ้ทิดเอ้ยมัวแต่จี้ชิงวิ่งราวเขาอย่างเงี้ยอนาคตมันก็มืดมนแล้วครับไปอีกข่าวหนึ่งอ้าวจากมติชนผมมาอ่านไทยรัฐปาจีนระทมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะนั่นปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนครับก็เพราะว่าต้องย้ายนะอำเภอบ้านสร้างเขาเพราะลงงานขยะสารพิษนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งละที่มันคาใจชาวบ้านชาวช่องครับเมื่อวานนี้ก็พาดหัวข่าวว่าทางด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์กากพิษสารพิษเนี่ยแถวๆระยองครับนำเข้ามาจากจีนอีกบางงานสมเป็นภูเขาเหล่าการในโกดังครับไม่รู้กระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะครับไม่เหมือนกับสมัยคุณเอกนัทเลยเอกนัทนี่ลุยอุตสาหกรรมนี่สั่งปิดโรงงานนั้นโรงงานนี้นะครับไม่ได้ชมส่วนตัวนะครับไม่รู้จักส่วนตัวแต่ว่าการทำงานเห็นแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนี่เป็นหลักใหญ่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยผมถามนักศึกษาว่ารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมชื่ออะไรเฮ้ยนักศึกษาตอบไม่ได้ บอกไม่เคยได้ยินชื่อไม่รู้ชื่ออะไรบ้างครับผลงานมันไม่เกิดมันก็เลยคนไม่รู้จัก ผมไม่ได้ว่าใครนะครับก็เป็นเรื่องของปราจีนระทมนะครับไม่ใช่อยุธยาระทมนายชนาทิพย์โคกมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการครับตัวจริงก็เกษียณไปแล้วครับก่อนเกษียณก็โยกย้ายครับจะเข้าวิไลการปกครองสุดท้ายก็โยนมาให้ที่บ้านผมเนี่ยลำสนธิลพบุรีครับวุฒิภาวะผู้นำไม่มีแต่ให้มาอยู่ลำสนธิเอ๊ะท่านก็มีภาวะผู้นำดีนี่นะจะว่าท่านไม่มีภาวะผู้นำได้ไงครับจะเล่นแต่โลกโซเชียลไม่ใช่อะโลกโซเชียลที่มันทำให้ทุกอย่างรวดเร็วอ้าวไม่พูดดีกว่าตามมาที่อัยการจังหวัดภูมิครับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีอุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดเพื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์กรีนเอ็นไวรอนเมนต์บริษัทเวสสองเอเนอร์จีจำกัดบริษัท MY จำกัดบริษัท JC Recycle จำกัดทั้ง4บริษัทประกอบกิจการโรงงานบริการรวบรวมจัดเก็บบำบัดกำจัดกากของเสียขยะอุตสาหกรรมที่ประชุมมีความเห็นว่าทั้ง4โรงงานถูกร้องเรียนมาตลอดเวลาและยาวนานที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมประกอบกับโรงงานที่ตั้งในพื้นที่รับน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วมโรงงานจะส่งผลกระทบกับดินน้ำอากาศครับดินน้ำและอากาศเห็นไหมครับน้ำเป็นสีลุงเลยนั่นแหละครับ2โรงงานเพิกเฉยเสนอสั่งปิดครับโดยท่านรองผู้ว่าปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าประชุมหลายเรื่องทั้งเรื่องกากอุตสาหกรรมเรื่องนอมินีและเรื่องของปลาในกระชังซึ่งได้ผลกระทบจากน้ำท่วมสรุปวันนี้เรื่องของโรงงานที่กองขยะถูกน้ำท่วมมีคราบสีลุงส่วนของจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องมาตรการป้องกันทางอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งการให้ทางโรงงานหามาตรการเรื่องการสกัดกั้นคราบน้ำมันตัวที่ลอยกับน้ำมีการเก็บไปตรวจในส่วนของโรงงานทำคันกั้นน้ำและสูบที่มีคราบน้ำมันเข้าไปส่วนของกฎหมายที่กรมโรงงานได้ออกมาบังคับแล้วก็คือสั่งให้หยุดกิจการเพื่อดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงวันนี้ประชุมหารือหลากหลายความเห็นที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าของกิจการโรงงาน2แห่งคือบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์กับบริษัทเวลส์2เอนจิเนียริ่งเอนเนอร์จีไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐพบเป็นการกระทำความผิดบ่อยถ้าเป็นแบบนี้แล้วทางจังหวัดต้องให้ปิดโรงงานสรุปข้อประชุมไปถึงอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไปครับแน่ขาดรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคนเดียวนะเนี่ยท่านรองผู้ว่าครับส่วนการแก้ไขผลกระทบชาวบ้านเชื่อว่าน้ำเน่าและปลาตายในแม่น้ำค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่า2มิลลิลิตรต่อกรัมเป็นค่าที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำปัญหาตรงนี้ค่อนข้างกระจายไปหลายพื้นที่ครับของจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่อำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีในเรื่องของความผิดของโรงงานและจะมีการฟ้องทางแพ่งหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าต้นเหตุของปัญหามาจากไหนก็ต้องดำเนินการอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ตรวจสอบมีส่วนว่ากรมประมงนำซากปลาตายไปตรวจด้วยว่าจะมีสารปนเปื้อนหรือไม่พร้อมกำชับครับว่ามันมีปนเปื้อนหรือไม่พร้อมกำชับประมงจังหวัดต้องเร่งมาตรการเยียวยาให้กับมาตรการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยครับสั่งตรวจแล้วก็ปิดโรงงานเคมีครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับอ้าวปิดก็ปิดไปแล้วปิดแล้วอย่าแอบเปิดมาแล้วกันเนาะเขาบอกขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านบาทครับมีคนไทย2นามสกุลดังถือหุ้นใน2บริษัทที่เมื่อวานทางด้านมทอ2มท2พูดถึงนะครับว่า2ตระกูลดังในเรื่องของโรงงานกากสารพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับของโรงงานจีน
2: ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำกำลังลุยตรวจค้นโรงงานคัดแยกขยะในตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีหลังได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีบอกว่าเห็นรถเทเลอร์2คันลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากอุตสาหกรรมพิษมาจากแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวขออนุญาตเพียงประเภท105คือคัดแยกขยะทั่วไป แต่กลับทำผิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรงด้วยการลักลอบนำขยะอันตรายเข้ามาคัดแยกด้วยเครื่องจักรมีการตั้งเตาหลอมโดยไม่มีใบอนุญาตแถมยังปล่อยน้ำเสียไร้การบำบัดลงสู่พื้นที่ธรรมชาติรอบข้างด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะจึงสั่งการให้ปิดโรงงานแห่งนี้ทันทีและสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยดำเนินคดีทุกข้อหาด้วยนะคะทุกกรณีเลยพร้อมยึดของกลางประสานตำรวจและศาลเพื่อที่จะยึดรถเทรลเลอร์ที่ใช้ในการกระทำผิดขณะเดียวกันก็มีการแจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการประสานทีมสาธารณสุขไปตรวจสอบเรื่องของสุขภาพชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงงานนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะมีการปูพรมตรวจกันทั้งจังหวัดเลยและเตรียมขยายผลตรวจสอบโรงงานขยะทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
4: ประจักษ์กับสายตาแล้วว่าขยะที่เอามาเข้าในโรงงานเนี่ยมันเป็นขยะวัตถุอันตรายนะเป็นขยะโรงงานซึ่งมันไม่เข้าเงื่อนไขของการขอรับใบอนุญาตนะครับแล้วก็นอกจากมาคัดแยกแล้วเนี่ยก็ยังมีการลักลอบหลอมด้วยครับลักลอบหลอมขยะด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
2: ขณะที่คนขับรถเทเลอร์2คันที่ขับเข้าไปในพื้นที่โรงหลอมช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าขนอะไรมาทำตามคำสั่งนายจ้างก่อนจะถูกล็อกประตูทิ้งไว้ทางนี้ทางภาคประชาชนในพื้นที่ก็มีการเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหยุดออกใบอนุญาต 105/106 ในปราจีนบุรีอย่างจริงจังหลังพบทุนต่างชาติแห่ตั้งโรงงานทิ้งมลพิษเอาไว้ให้คนในพื้นที่นี้ต้องแบกรับความเดือดร้อนแบบนี้นะครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ไม่ต้องเพลงไม่ต้องครับขอบคุณครับที่สั่งซื้อสินค้าในรายการครับไม่ว่าจะเป็นภูผาวิปรครับกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โอ้ขายดิบขายดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่แขนขาวอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงครับเดินเหินไม่ไหวบางคนนี่บอกเป็นเกาคิดได้ไม่ได้เลยครับต้องกินต้องรีบกินครับแต่เกาในตัวดีครับต้องดูแลกันหน่อยเพราะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายในภูผาวิปโรเนี่ยนะครับสนใจก็สั่งซื้อแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับจะซื้อ2ขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยล่ะซื้อ2ขวดมันก็เท่ากับน้องๆขวดน้ำปลาแล้วก็แถมภูผาวิปโรไปอีก1ห่อครับสำหรับทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตหรือจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับเป็นน้ำดื่มง่ายๆเช้าครึบเย็นครึบเช้ากงเย็นกงโอ้โหสองขวดนี่ยาวเลยกินจะเป็นปีซะมั้งเนาะถ้าเรากินแค่กงหนึ่งเช้ากงเย็นกงก็เลยแก้วกงใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าเลยไม่รู้จักเขาเอาเป็นว่าเขาบอกแก้วกงเช้ากงเย็นกงครับกับเครื่องดื่มดีไทยครับและทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ก็สุดยอดของยาหอมดมก็ได้กินก็ได้ครับและถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นละลายเหมือนยาหอมทั่วไปตักสักครึ่งช้อนชาแล้วอ้าปากอมไว้ใต้ลิ้นครับนั่นแหละครับอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายอะไรขึ้นมามันก็จะช่วยได้ด้วยยาหอมดอกหอมมือดีครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับนี่ก็ขายดิบขายดีครับสนใจก็สั่งซื้อกันไปเบอร์โทรเขาเบอร์นี้ครับ0817805575เบอร์นี้โทรไปหาเขาโดยตรงก็ได้0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อนะครับนอกจากขยะสารพิษที่ปราจีนบุรีแล้วยังมีสารพิษที่เมื่อวานพาดหัวข่าวจากทางด้านจังหวัดระยองครับท่านผู้ว่านายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าจังหวัดระยองร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโกดังอีก14ของบริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดเลขที่99/13หมู่1ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังมีกระแสข่าวว่านายทุนจีนลักลอบนำขยะพิษ5ตู้คอนเทนเนอร์จากต่างประเทศผ่านช่องทางศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีมาเก็บไว้ที่โกดังความคืบหน้าวันที่13ตุลาคมนายวัชรพงศ์สิริลักษ์ส.ส.ระยองพรรคประชาชนเผยว่าหลังจากร่วมกลุ่มนักอนุรักษ์ตามเก็บหลักฐานภายนอกการเคลื่อนย้ายกากขยะเข้าออกจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในโกดังยังไม่ขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพยังไม่ได้รับการตรวจรับการใช้งานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียขอให้ผู้ว่าจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมนำหลักฐานเข้ากรรมธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมตรวจสอบด้านนางสาวสุภมาศเนียมบัณฑิตส.ส.ชลบุรีก็นำทีมเดินทางไปที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขอข้อมูลบริษัทผู้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวคือบริษัทอะไรแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงต้องรอการสอบสวนก่อนขณะเดียวกันได้เสนอให้อายัดตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดของบริษัทที่นำเข้าเนี่ยจากรายดังกล่าวเนี่ยแล้วมันผ่านมือศุลกากรได้ยังไงมันผ่านมาได้ไงทั้งตู้อ่ะถามหน่อยครับทำไมศุลกากรทำไมไม่เปิดดูหรอเข ขยะเข้ามาทั้งตู้นะเข้ามาถึงกองขยะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันมีอะไรปิดปากมันมีอะไรบังตาอย่างนั้นเหรอเนี่ยบางทีข้าราชการไทยเรามันก็เป็นใช่เงี้ยทำให้คนไทยตายผ่อนส่งน้ำท่าเข้าไปมันก็ไปกินปลาที่มันมีสารพิษเข้าไปคุณก็ไม่เจริญเติบโตแต่ก็เป็นอะไรมะเร็งถ้ามันคนไทยเป็นมะเร็งติดอันดับโลกก็เพราะพวกเราไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมกันไงครับมักง่ายสตังนำหน้ามาเหอะคนจีนเขาบอกเลยมาประเทศไทยเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้ทุกอย่างทำได้หมดซื้อด้านจะเป็นพ่อทิพย์ยังซื้อได้เลยซื้อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซื้อพยาบาลทำคลอดไม่ได้ทำคลอดก็ทำคลอดทิพย์ซื้อเจ้าหน้าที่เขตเอามีคนอยู่ในบ้านนี้ได้อีกเออซื้อเจ้าหน้าที่ของอำเภอเอาบ้านนี้มีทะเบียนบ้านยัดเข้าไป300 400คนซื้อได้หมดกลับถึงบอกว่าโอ้โหคนจีนเขาบอกมาเติบโตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยร่ำรวยเห็นไหมเล่ารวยเป็นร้อยล้านสามแล้วมาสร้างโรงแรมโรงเรือนหนีการปล้นชาติจากจีนข้ามมาฝั่งประเทศไทยมาอยู่30ปีร่ำรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับคนไทยคนจีนถึงบอกว่ามาประเทศไทยเถอะอุดมสมบูรณ์เหลือเกินครับเมื่อสมัยก่อนนี้เขาบอกว่า

จุบันเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็บอกตรงว่าจีนทงจีนเทามันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับยุคนี้สมัยนี้มันเข้ามาอย่างง่ายดายและนี่เข้ามานี่เดือดร้อนตำรวจที่อยู่ในปัจจุบันที่ไล่จับครับจีนเทาคนนั้นคนนี้สกงเซ็กแกรมเมอร์โอ้สารพัดครับคุณผู้ฟังอ้าวไปเรื่องอื่นกันบ้างครับกับเรื่องราวของข่าวโดยทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ก็ทยอยรับกันไปนะครับทยอยรับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรมาถามว่าผมได้ไหมได้แน่นอนครับผมยืนยันนั่งยันเมื่อคุณซื้อวันที่10แล้วคุณซื้อยอดถล่มทลายกันแบบนี้ผมบรรจุไม่ทันผมบรรจุทันแต่ว่าคอมพิวเตอร์แฮงเลยทำมากๆกดข้อมูลเข้าไปเพราะผมไม่ได้เอาไปส่งที่ไหนผมไม่ได้ส่งที่ไปรษณีย์ผมไม่ได้ส่งที่ศูนย์รับส่งที่ไหนผมส่งของผมเองมามีระบบขนส่งแฟตของผมเองผมต้องเข้าระบบผมเองมันก็จะช้าครับมันไม่ใช่แพ็คใส่กล่องแล้วส่งแพ็คใส่กล่องแล้วส่งไม่ใช่มันต้องมาดูว่าส่งหาใครอยู่ที่ไหนอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ราคาขนส่งค่าขนส่งเท่าไหร่มันเป็นระบบหมดนะครับเป็นระบบหมดเพราะนั้นผมบันทึกเสียงท่านเอาไว้ทุกคนยังไงก็ได้แน่นอนนะครับรอใจเย็นๆนิดนึงผมพยายามให้มันจบภายในวัน2วันนี้แหละวันนี้น่าจะจบไปสักครึ่งนึงประมาณ400กว่าคนครับและที่เหลืออีกประมาณ300กว่าคน400กว่าคนเนี่ยก็น่าจะจบหมดภายในอาทิตย์นี้แหละครับเพราะนั้นกราบขออภัยมากๆต้องบอกว่าผมเจออย่างนี้ผมทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้ทำไมเขาจัดโปรโมชั่นกันแบบนี้ก็อ๋อเพิ่งรู้เพราะเราก็ไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเดือนหน้าวันที่11เดือน11จะมีโปรโมชั่นจากน้ำมันรวม9ชนิดผมขอบริษัทแล้วเขาจะให้อะไรมาบ้างครับหรือเขาจะซื้ออะไรมาให้ผมบ้างเพื่อจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ฟังคืนกำไรปีใหม่วันที่11เดือน11คอยรับฟังรายการของเราว่าเราจะจัดรายการให้สมณคุณท่านอย่างไรครับมาเรื่องสุดท้ายของข่าววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับมาที่จัดงานวันศพจัดงานศพแต่เป่าเค้กให้กับคนตายนางสาวอ้อยหรือนางสาวอ้อยจันนุบินวัย46ผู้เสียชีวิตจากข่าวใหญ่แต่ผลปรากฏว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับคนตายแต่ด้านคนที่นอนในโรงไม่ใช่นางสาวอ้อยจันนุบินครับส่งศพผิดคนครับญาติพี่น้องก็เศร้าใจพอแล้วยังจะส่งผิดคนอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร้องเพลงเป่าเค้กอวยพรวันเกิดหน้าโรงศพทั้งน้ำตาตรงกับวันเกิดสำหรับการจัดงานศพอย่างน่าเศร้าสลดแต่ผลปรากฏว่าส่งศพผิดคนเอาโรงพยาบาลไหนวะเนี่ยครับแล้วก็มูลนิธิออกมายอมรับเองว่าเป็นคนรับศพมันไม่น่าจะใช่นะโรงพยาบาลก็ต้องเช็คศพก่อนจะออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างๆที่รับศพจากโรงพยาบาลเนี่ยจะมาขอรับผิดแทนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะคุณไปเอาศพมาจากโรงเย็นเองเหรอครับกับห้องดับจิตเองเหรอก็แต่สุดท้ายก็เอาศพมาคืนถูกคนแล้วครับแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วไงเป่าเค้กให้กับนางสาวอ้อยทำกลางหยาดน้ำตาและความรักเนื่องจาก13ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้เสียชีวิตพอดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความบีบเอาความรู้สึกบีบหัวใจแก่ผู้พบเห็นเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าวันแห่งความสุขจะกลายเป็นวันที่ต้องจัดงานศพให้ผู้ที่จากไปครับครอบครัวมีกำหนดชาปนกิจศพร่างของนางสาวอ้อยในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับพอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จถึงจะรู้ว่าอ้าวศพผิดคนเหมือนกันเถอะนะครับครอบครัวเป่าเค้กไปแล้วด้วยแต่ศพที่นอนอยู่นั้นไม่ใช่นางสาวอ้อยแล้วมูลนิธิแห่งหนึ่งแล้วกันที่ระยองยอมรับว่าเอาศพมาผิดคนเดี๋ยวไปโทษโรงพยาบาลก็เลยเอ๊ะผมยังงงว่าโทษโรงพยาบาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะโรงพยาบาลเองเป็นคนต้องเอาศพมาให้มูลนิธิไม่ใช่เหรอหรือมูลนิธิไปเอาเองศพที่นอนอยู่ห้องดับจิตอย่างนั้นเหรอผมไม่ยังงงๆว่าแล้วมูลนิธิจะไปยอมรับผิดตามแทนโรงพยาบาลได้ไงอ่ะเออศพออกมามันต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะมันไม่ใช่อ๋อเนี่ยศพตายดู

0: ไม่ได้หรอกเพราะคนตายมีโรคติดต่อเดี๋ยวอันตรายเขาเชื้อญาติพี่น้องก็บอกไม่ใช่ลูกเขาไม่ได้ตายเพราะลูกเขาตายเพราะหัวใจอะไรขาดเลือดเฉียบพลันงั้นขอดูหน้าหน่อยได้ไหมบอกดูไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ที่มันต้องดูดิพอเปิดดูถึงได้รู้อ้าวคนตายมันตัวใหญ่กว่านี้ถึงมันที่ตัวเล็กเราไม่ใช่แล้วก็เลยต้องจัดงานศพผิดไปคืนผิดไปคืนแล้วผิดไปคืนแรกแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์ไปแล้วด้วยเหตุเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเหตุเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ทางด้านของมูลนิธิก็บอกอย่าไปโทษโรงพยาบาลก็เลยพวกผมผิดเองว่ะเออคุณไปเอาศพกันมาเองเหรอมูลนิธิกู้ภัยเอาเขาลงด้วยเนี่ยมูลนิธิกู้ภัยปวกแดงน้อมรับผิดที่เกิดความผิดพลาดระหว่างส่งมอบร่างหลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปช่วยเหตุฉุกเฉินแสดงว่าคุณรับร่างมา2ร่างเหรอถึงได้ผิดแต่โรงพยาบาลเขาจ่ายถูกใช่ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะต้องไปรับเองเหรอคุณไปเอาร่างออกมาจากห้องดับจิตเองอย่างนั้นเหรอถึงได้เอาผิดเอาศพไปผิดเขาเนี่ยเอาผิดคนไปให้เขาแฮปปี้เบอร์เดย์กันไปแล้วถึงได้รู้อ้าวแต่ตอนนี้เอาของจริงไปแล้วนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยว่างั้นขับกับเป็นที่คาใจของเจ้าภาพเหมือนกันเอ๊ะคุณเอามาผิดได้ยังไงโรงพยาบาลเขาจ่ายยังไงโรงพยาบาลเขาต้องอะไรพิถีพิถันพอสมควรนะครับสุดท้ายครับท้ายสุดและสุดท้ายก็ทางด้านของแก๊งค้ามนุษย์รวบผู้ต้องหาบังคับใช้แรงงานเด็กแฉแม่แท้ๆขายลูกแลกเงิน 30,000 บาทดูสิทำให้เขาเกิดมาทำไมมะเนี่ยดูนี่เอากี่เท่ายัดปากตายแต่เล็กแล้วยัดปากลูกเหรอยัดปากแม่มันนี่แหละทางด้านมท.4ครับท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มไทยไม่ทนผ่านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2จึงสั่งให้นายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษสืบสวนจนขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาได้2รายหญิงชาวเมียนมาเริ่มจากเหยื่อหญิงชาวเมียนมาวัย28พร้อมลูกสาววัย5ขวบเข้าร้องเรียนว่าถูกนางสาวอรนุชผู้ต้องหาชักชวนหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติเมืองแม่สอดจังหวัดตากอ้างว่าจะทำหน้าที่แม่บ้านให้ลูกเข้าเรียนหนังสือแต่เมื่อถึงกับถูกยึดเอกสารทำร้ายร่างกายถูกซ้อมเผาไฟหน้าแขนเพื่อบังคับให้ลูกสาวออกไปขายขนมดอกไม้พวงมาลัยตามสถานบันเทิงจนต้องหาทางหลบหนีออกมาดูที่เมียนมาเป็นคนทำครับแล้วก็นางสาวอนุชผู้ต้องหาชักชวนหลบหนีเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายนี่ยายอนุชแต่ตัวดีแล้วครับซึ่งก็ตรวจค้นเป้าหมาย2จุดในซอยรางวะแหมงสามารถจับผู้ต้องหาได้2รายนายอุกฤษวัย28กับนางสาวอนุชวัย24เข้าช่วยเหลือเด็กชาวเมียนมาที่ถูกบังคับใช้แรงงานตามร่วม6รายตรวจค้นบ้านหลังที่2ซึ่งเป็นบ้านญาติผู้ต้องหาอีกพบเด็กเมียนมาอีกวัย12ขวบไม่มีผู้ปกครองดูแลซึ่งญาติผู้ต้องหาสภาพสารภาพว่าแม่แท้ๆของเด็กไม่อยากเลี้ยงดูลูกจึงนำลูกมาแลกกับเงิน 30,000 บาทดูมันทำคนพม่านะครับตรวจสอบสิทธิทางทะเบียนพบว่าผู้ต้องหาหญิงถือบัตรบุคคลต่างด้าวเลข7ผู้ต้องหาชายถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนลูกเลข0ขณะที่ญาติถือบัตรประชาชนคนไทยเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการทุจริตสวมสิทธิ์ทางทะเบียนในพื้นที่ชายแดนหรือไม่ครับเอาเดือดร้อนกันไปใหญ่แจ้งข้อหาไว้ก่อนร่วมกันฆ่ามนุษย์บังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจเกิดอันตรายแต่เด็กทั้ง6รายอยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเอาเป็นเรื่องของข่าวจบข่าวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
1: ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: ช่วยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ. อมสินเผยวันนี้โอนเพิ่มเงินเยียวยาอุทกภัยอีก 86,303 ครัวเรือนสักครู่กับปฏิตามค่ะ
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณทิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
20: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตดทองแดงและแมกนีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามกันค่ะ
21: คู่มือสุขภาพ
22: ปัจจุบันโรคนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียดนิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
23: มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคัมเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
24: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 081
1: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา 16:00 นพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา 11:00 นถวายพัฒาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา 11:30 นแห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 นทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
1: ขณะนี้ AIS Fiber หมายเลข8801136724ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือกล่องวิดีโอดิจิตอลไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณทั้งที่ท่านใช้งานขัดข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยท่านสามารถใช้งานได้เวลาบ่าย2โมง เออ
0: นาน
1: ตังนี้เก็บตรงเวลาเป๊ะเลย
0: เดี๋ยวมีปัญหา
1: โอ้โหถ้าผมไม่มีดาบสองเป็นไง
0: เป็นไงออ
1: กอากาศไม่ได้อะ
0: ไรไม่ได้ฟังกันละ
1: ใช่
0: ตอนนี้ฟังกันได
1: ้นะทั้งหมดทั้งปวงต้องยกความดีให้โชเล่เขาน่ะ
0: เพราะอะไรนะ
1: ผมเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทอดสดไว้ไง
0: เดี๋ยวไปยังไง
1: มีเราเตอร์เราเตอร์ผมมี AS กล่องหนึ่ง
0: ครบเลย
1: ไฟแล้วก็ดีแท็กกระปุกหนึ่งเสียอะไรปีเน
0: ี่
1: ย
0: ปี
1: อีก 3,000 พอเน็ตบ้านเสียปั๊บเสียไอ้นี่โบ๊ะ
0: เข้าได
1: ้มาโป๊ะเลย
0: ได้ฟังกันละ
1: ปทุมไอ้ไม่ใช่ปราจีนบุรีทันเหตุการณ์พอดีอ่ะ
0: พอดีได้ฟังกัน
1: เออเมื่อกี้บอกฟังไม่ได
0: ้
1: ส่งไม่ทันอะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายคนที่ผมโหลดไปใช้ไม่ได้โอ้พอเปลี่ยนกล่องโบ๊ะโบเชะเลยใช่ไหม
0: ฟังกันได้แล้ว
1: ฟังกันได้สบายบือสะดือโบ
0: มา
1: ทักทายจอทะลอ1197ครับ
0: จอทะลอ1197ฟังกันนะ
1: จอสอ1กรุงเทพจ้าก
0: ทมและปริมณฑล
1: สตูล
0: สตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9นะ
0: ภาค9ที
1: ่ตำรวจภูธรภาค6ที่ไหนจ๊ะ
0: ภาค6นี่ก็นู่นน่ะนะ
1: อุตรดิตถ์ตลาดดุ๊ด
0: 90.50 เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: อันนี้ 89.75 FM เนี่ย
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: นี่ก็ 97.75 FM
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: จอสอน1กรุงเทพ
0: กทมและปริมณฑลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ย
1: ังไงก็ปราจีนบุรีก็ใช้ล่มๆหน่อยเปิดสปอร์ตไว้ก่อนนะชั่วโมงหน้า
0: 855เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: จินบุรีและภาคตะวันออกเนี่ย
1: ครับวันนี้เราจัดกัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังเพราะว่าชั่วโมงแรกนี่ไฟดับ
0: ไฟดับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใช้ได้แล้ว
1: ใช้ได้แล้วนะใครที่จะทำข้าวกล่องไปช่วยประสบน้ำน้ำท่วมนะประสบภัยน้ำท่วมอย่าลืมรถเค็มนะ
0: แอดเขาเตือนมา
1: โอ้เดี๋ยวไตจะทำงานหนักเดี๋ยวก็เดือดร้อนโปรมีออยดูช้างเขาอีกแพทย์เตือนเลยนะข้าวกล่องนะ
0: ข้าวกล่องเนี่ย
1: ก็จะทำไปช่วยคนที่น้ำท่วมเบาๆเค็มหน่อย
0: หวังดีประสงค์ลายซะนะ
1: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ขจรศักดิ์นพคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคไต
0: เรื่องโรคไต
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าความเค็มหรือว่าเกลือ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทต่อความควบคุมความดันโลหิตการบริโภคโซเดียมปริมาณสูงเป็นประจำอาจจะทำให
0: ้
1: การควบคุมความดันโลหิตได้ยากจนส่งผลในกระทบต่อหลอดเลือดและการทำงานของไตได
0: ้ระวังเรื่องของไตนะ
1: โดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมอาหารบางประเภทที่มีรสเค
0: ็ม
1: หรือผ่านการปรุงรสอาจช่วยทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ควรคำนึงถึงเพียงการเก็บรักษาอาหารเท่านั้น
0: ควร
1: คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับอาหารด้วย
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคเบาหวานเน
1: ี่ย
0: ความดันโลหิตสูง
1: ไงนั่น
0: หรือก็ผู้ที่มีโรคไตเดิมอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังกัน
1: การทำอาหารกล่องบริจาคเนี่ยสามารถลดโซเดียมได้ง่ายโดยการลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสและก็เกลือ เลือกใช้วัตถุดิบสดมากกว่าอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกลูกชิ้นอาหารหมักกระหองดองเนี่ยนะรวมถึงควรชิมก่อนปรุง
0: ชิมก่อน
1: ไม่จำเป็นต้องทานไม่หารรสจัดไม่ต้องอร่อยแล้วให้ได้กินด้วยนะ
0: อย่าจะให้อร่อยแล้วเค็มจัด
1: เออน้ำปลาใส่ถุงให้เขาดิเวลาผมก็คนนึงนะ
0: เป็นไง
1: เวลากินข้าวก็มีน้ำปลามาไม่มีไม่ได้โรคจิตต้องมี
0: อ๋อต้องกินต้อง
1: เออพอวางปั๊บเนี่ย แค่เอาช้อนจิ้มไม่ได้ตักขึ้นมานะเอ
2: า
1: ช้อนจิ้มแล้วตักข้าวมันอร่อยอ่ะ
2: โอ้นี่อีกโลกหนึ่ง
1: เออไม่ใช่ไปขย่าโอ้แบบโซเล่สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินไม่ชิมสักคำ
2: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วเนี่ยไม่ได้โรคไตเนี่ย
1: บ้านผมเรียกหยอกหยอก
2: หยอกด้วย
1: ที่บ้านเรียกหยอกไหม
2: หยอดด้วย
1: หยอดน้ำปลาเลย
2: หยอดอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่พื้นบ้าน
1: มันจะเป็นจะทำให้หวังดีประสงค์ร้ายไปนะมันช่วยประทังความหิวไปก่อนแต่ถ้าลดเค็มลงได้ด้วยก็จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ได้รับนะฮะพร้อมกันท่านหมอคุณหมอกระจรศักดิ์ท่านกล่าวว่าอย่าง
2: ไรตอนปลูกก็ย้ายมันเค็มมากกันน้ำปลาใส่ถุงกันไป
1: ใช่
2: เวลาจะกินก็แล้วแต่ท่านเนี่ยเบาๆหน่อยก็ได้
1: เบาหน่อยอย่าไปโอ้ยไปกินเยอะกินเยอะมันก็ไม่ดีเปลืองด้วย
2: เป็นโรคไตเนี่ยเด็ด
1: โดยเฉพาะก่อนนอนไม่มีความจำเป็นเลย
2: เอ
1: าโกโก้นี่โอ้โห
2: ขายดีนี่โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ก่อนนอนคืนนี้นะถ้าท้องมาลองจอกจะหุงนุ่นจะทมนี่จะกินนั่น อย่าไปกินเลยอาหารมื้อก่อนนอนหาประโยชน์ไม่ได้เลยนะ
2: นาน
1: ไม่มีประโยชน์เลยไตแทนที่ได้พักผ่อนเอากูจะนอนสักหน่อยมึงกินอีกแล้ว
2: ทำงานหนักอีกแล้ว
1: ต้องขับของเสียจากร่างกายนี
2: ่
1: ถ้ามันคิดได้ไวปัญญาอย่างนี้ต้มน้ำเลยครับเดือดพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักใส่ถ้วยนะโกโก้ช้างเลยนะ
2: ใส่แก้วข้าว
1: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีจะมีที่ไหนนอกจากที่มีที่รายการลุงช้างยังไงโทรสั่งทันใด2กล่อง500เอ่ย
2: โกโก้ชู
1: มันอร่อยอ่ะนะ
2: อร่อย
1: ผมเล่นไป2แล้ววันนี
2: ้สบายใจ
1: โซเล่เล่นไปแก้วเดียวสินะครับ
2: นานนาน
1: โทรหาลุงช้างครับ0890169101 290 1691วันนี้ปีดาบนฝนตกที่โคกตูมนะ
2: วันนี้เป็นยังไงเขาไปไหนเนี่ย
1: น่าจะฝนไม่ตกนกไม่ร้องฉะแล้วไม่ปวดท้องอะนะ
2: ไปพบกันที่ไหนอะ
1: หน้าวัดประดับให้เรา
2: หน้าวัดประดับตำบล
1: บางละจัน
2: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับ
2: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: เคาะแล้วเคาะแล้วเปิดเวทีซักฟอกไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรี
2: แค่3วัน
1: ขอ5วันได้3วัน
2: วันไหนบ้างอะนะ
1: 27ถึง29ตุลาเนี่ยแล้วก็ลงมติ30
2: โ
1: อ้อธิบายได้ไหมอธิบายไปก็ไม่รอดหรอก
2: 3วันเนี่ยนะ
1: โอ้ให้เดือนนึงเลย
2: เ
1: อาจริงๆยังไงก็ผ่านอยู่แล้วล่ะไว้วางใจรัฐบาลน่ะ
2: รัฐบาลเสียงข้างมาก
1: เออจะไปยกมือให้เขาได้ไงล่ะฝ่ายค้านน่ะ
2: นาน
1: ยกเว้นกล้าทำกันนั้นน่ะเพราะกล้าทำเขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
2: โอ้
1: รัฐบาลเขาก็ไม่ได้เป็นนะเปิดเวทีซักฟอกแล้วจะได้ดูถ่ายทอดสดทีนี้คนจะฟังวิทยุเรามั้ยเนี่ยหมดแต่ดังฟังแต่พรรคฝ่ายค้านน่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีล่ะ
2: ก็ว่ากันไป
1: ครับ
2: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่พี่เท่งของเราคือณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒินำรายชื่อสสพรรคฝ่ายค้านยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
2: 18คนน่ะ
1: ตามรัฐมนตรีมาตรา151นั้นรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่าสำหรับวันที่รัฐบาลจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่27ถึง29
2: แล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจ
1: ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจวันที่30นี่แหละจะลงไว้ใจกันมั้ยล่ะผมเชื่อเถอะ
2: ว่ากันไป
1: ยังไงก็ไว้ใจอยู่แล้วล่ะ
2: เสียงข้างมาก
1: โอ้ทำดีขนาดนี
2: ้
1: เป็นรัฐบาล2ปีนำท่วม2ปีเลยเนี่ย คนอื่นได้อย่างนี้ไม่เล่า
2: ปีก่อนก็หาดใหญ่แย่หน่อย
1: ปีแล้วหาดใหญ่ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะ
2: ปีนี้ก็หลายหาดเลย
1: ปีนี้หลายหาดเลยโอ้โหเล่นยุทธยาผมแย่เลยประจีนเงี้ย
2: ไปนะ
1: ปัจจีนผมหนาวเลยนครนายกเงี้ย
2: ถึงก็ต้องย้ายผู้ว่าอะไรย้ายเพิ่มกันเนี่ย
1: ไม่นายเพิ่มก็บอกผมขอย้ายเอง
2: โอ้เขาบอกขอย้ายเองนะ
1: โอ้ผมอยู่มา5ปีแล้ว
2: ตอนนี้มาประบทลพบุรีพิสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย
1: จากอำเภอเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักนะน้อยน้อยคนนะไม่เคยได้ยินลำนนที
2: แม้กระทั่งคนลพบุรียังบางทียังไม่รู้จัก
1: รู้จักแต่ไม่เคยไป
2: ไม่เคยไปไม่รู้ว่ามันเป็นอำเภอด้วยไง
1: คุณรู้ไหมป่าที่สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในกี่เท่าไหร่ของประเทศไทย อยู่ที่ซับลังกาลพบุรีนะ
2: ซับลังกาลพบุรี
1: ครับ
2: มีป่าทึบอ่ะ
1: โอ้ถนนนี่เนียบเลยนะจากหนองลีวิ่งไปกุฎเพชรอ่ะโอ้ถนนนี่เนียบเลยแล้วก็มีค่ายลูกเสือโอ้เยี่ยมยอด18รัฐมนตรีสีน้ำเงินล้วนมีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีใครบ้างลุงโชเล่หนึ่งเลย
2: หนึ่งก็น นายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละ
1: พูดดังๆดีชื่อนายก
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: คุณใจไม่ถึงนี่พูดเลยพูดดังๆหน่อยหนู
2: อ้าวเรียกนายก
1: ผมเรียกคุณหนู
2: อันที่สองใคร
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนึกไม่ออกนะคนที่ไหนนึกไม่ออกในหัวงงๆเหมือนผมนี่แหละ
2: กล้า
1: สาม
2: สามก็ใครนะ
1: นายทรงศักดิ์ทรงศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: คนที่ห้าน
1: างสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์อันที่หกเนี่ย
1: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
2: อันที่เจ็ดเนี่ย
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2: อันที่แปดล่ะ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: อันที่เก้าน
1: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: อันที่แปดนายที่สิบ
1: อันที่สิบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: อันที่สิบเอ็ดเนี่ย
1: ร้อยตำรวจเอกรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเฮ้ยเขาเป็นพลตำรวจโทไม่ใช่เหร
2: อ
1: ทำไมเขียนร้อยตำรวจเอกอ่ะ
2: อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้
1: ต่อไป
2: อันที่สิบสอง
1: นายณพินสีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่13
1: นางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปประจีนเนี่ย
2: ไปเนี่ยนะ
1: โอ้ไปมีจมน้ำลอยน้ำตุ้มๆไปนะต้นต่อไป
2: อ
1: ัน
2: ที่14
1: โอ้นี่หนึ่งเดียวในอ่างทองเลยนะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่15
1: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่16
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วย
2: ท่านที่17เนี่ย
1: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: จากอุทัย
1: ครับ
2: อันที่18เนี่ย
1: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มทสองไม่โดนงานก็ดีนะ
2: 18
1: โอ้แต่ไปปิดผับตลอดเลยนะ
2: มทหนึ่งมทสองมทสาม
1: มทสองคุณพลพีไงเล่าม
2: ทหนึ่งก็ท่านผู้นายกกันนะ
1: ครับผ
2: ม
1: ส่วนจะไว้ใจไม่ไว้ใจก็รอดูวันที่30นะเขาเคาะแล้วนะจ๊ะ
2: รัฐบาลเสียงข้างมากอยู่นะ
1: ครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้หน่อยเป็นไง
2: เป็นไงกันบ้างล่ะ
1: โอ้โหตกกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดโคกตูมกำลังตกที่บ้านเราตกไหม
2: บ้านเราก็ตกบ้างเป็นบางจังหวะนะ
1: ตกหนักสามที่สามจังหวัดโดนเต็มๆนะครับ
2: เรื่องของฝนเนี่ยนะ
1: ครับเขาชี้แจงมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
2: ภาคกลาง
1: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล
2: ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ย
1: ก็พูดง่ายๆเลยทั่วประเทศแล้วนะ
2: มีฝนตกนะ
1: ครับมีอะไรมาอีกไหมเนี่ยโอ้เราอ่านไปรอบนึงแล้วนี
2: ่
1: โอ้ภาคกลาง70แล้วเปลี่ยนเป็น70แล้ว
2: 70% มีฝนตกหนักนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก
1: าญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
2: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
1: ครับฝนตกหนักนะครับที่ภาคตะวันออกก็จะมีชาเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยอง
2: จันทบุรีตราดนะ
1: ครับ
2: 60% เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ย
1: ที่สตูลตกไหมสตูลตกไหม
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะ
1: ฝั่งตะวันออกไอ้นี่ฝั่งตะวันออกยังไม่ถึงตะวันตกตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่ร้อยละ60ครับ
2: ภาคตะวันตกก็60เหมือนกัน
1: เพชรบุรีประจวบนี่นะสาวขย้อยโดนเต็มๆนะชุมพรตกตั้งมาคืนแล้วนครศรีธรรมราช
2: ตกอยู
1: ่ไปซะแล้วทุ่งสง
2: ฆ์แล้วก
1: ็ชั่วโมงนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะทุ่งสงฆ์นะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60
2: ก็มีตกที่จังหวัดพังงากระบี่
1: อ้าวสตูลไม่ตกนะ
2: 2จังหวัดเนี่ยนะ
1: กรุงเทพฯก็ร้อยละ60พี่น้องที่ฟังทางอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์ตกน้อยครับไม่เยอะครับ 30% ตากกำแพงเพชรนะครับแค่นั้นเองไม่เยอะนะภาคเหนือเน
2: า
1: ะ
2: ครับภาค6ก็เนี่ย
1: ครับ
2: อุตรดิตเนี่ยนะ
1: อุตรดิตสั่งซื้อสินค้านะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
2: หรือจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: คุณแม่จากเมืองการเมื่อกี้บอกโอ้ยนอนไม่ได้เลย
2: เป็นไงล่ะคุณแม่
1: กระดูกมันทับเส้นมันทับกระดูก
2: โอ้
1: ปวดเดี๋ยวบรรเทาการปวดด้วยไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะแม่นะ
2: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนึงละ200 บาทเนี่ย
1: ซื้อ3 กล่องไม่เสียค่าส่งลองดูก่อนแต่ถ้าซื้อ ครั้งต่อไปซื้อ5กล่องเลย
2: แถมให้1กล่องด้วย
1: แถมให้1กล่องเลย
2: ไทยทิพย์โอสดนะ
1: ครับมั่นใจในคุณภาพมัน20กว่าปีแล้วล่ะ
2: รู้จักกัน
1: คนในภาคกลางเนี่ยรู้จักกันหมดแหละ
2: ซื้อกัน
1: ภาคใต้ยังน้อยไม่ค่อยรู้จัก
2: รับประทานกัน
1: ครับภาคเหนือก็รู้จักพิโลกสุโขทัยเนี่ยในพิโลกในวัดหลวงพ่อพุทธินราชน่ะมี
2: ในนั้นก็มีขายเนี่ย
1: ครับ
2: ในวัดน่ะนะ
1: ครับ
2: เหมือนกับสุพรรณนั่นแหละ
1: สุพรรณก็วัดป่าเลไลแล้วร้านสุธีสมุนไพรปรมาสมุนไพร
2: มี2ร้านเนี่ย
1: ครับแล้วก
2: ็กัน
1: ตลาด100ปีก็อนันต์เวชภัณฑ
2: ์มี
1: ขายหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจัน
2: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็ร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาม
2: ีขาย
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีย
2: ์ไปซื้อกัน
1: ไอพี่น้องไร่รถบอกจะไปตลาดที
2: ่ที่ไหนอ่ะ
1: วัฒนาบอกไม่ไปลุงช้างส่งมา
2: โอ้ให้ส่งไป
1: ดีกว่า
2: ก็ส่งไปให้เขาซะ
1: ครับ
2: อืม
1: ถ้าเป็นที่ลพบุรีนี่เยอะเลยนะร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วทางไปป่าหวายนะ
2: นั่นดิ
1: แล้วก็ยูเทิร์นมาหน่อยนะยูเทิร์นแรกกลับมานิดนึงแล้วก็ไปร้านนู่นเลยร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายร้านนาวพาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชเวชลพบุรีร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะฮะ
2: มีขาย
1: ร้านคุณจำนานเขาสมอคอน
2: ไปซื้อกัน
1: ร้านเฮียคิดทักหลงเซ็นเตอร์
2: อันนี้มีขายด้วย
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีตะยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรง
2: บ้านมี
1: บ้านมีก็รีแซโอสดตลาดบ้านมี
2: รีแซโอสด
1: แล้วก็คุณจ๋าพัฒนานิคมคุณจ๋าเภสั
2: ช
1: กิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12นะพัฒนานิคมร้านปลาตะบองตอย4สายจันทวาโคกตูมแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตู
2: ม
1: ร้านปลาแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนำเวทโอสถหนองม่วงนี
2: ่นาน
1: เอาพอสังเกตก่อนดีกว่ามั้งแต่เมื่อวานผมไปเยี่ยมร้านสุประชัยฟาร์มาซีมา
2: สุประชัยสุ
1: ที่ชัยนาทไง
2: ชัยนาทนะนะ
1: ครับ
2: ไปส่งให้เขามาแล้ว
1: ไปส่งมันแล้วขากลับมาเจอตำรวจกำลังดักจับคนร้ายแถวๆหน้าวัดศรีสุทาวาสจอดรถเกือบกลางถนนเลยเกือบไปแล้วนะ
2: เขาทำปฏิบัติหน้าที่นะ
1: ดีว่าขับรถผมมองตรงไงไม่ได้มาหันไปมองนู่นนี่หลบทันในข้างหลังจะเล่นตูดผมทีแล้วนะเวลาเข้าจับคนร้ายควรจะมีละจราจรสักคนหนึ่ง
2: ขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องใช
1: ้คอยดูด้วยในมันถนนรถมันเยอะนะทางเข้าเมืองลพบุรีคนจะมีจราจรสักคนหนึ่งกั้นไว้สักหน่อยโบกก็ได
2: ้
1: ถ้าไม่ว่างจริงๆเอาไอ้คนที่อยู่หน้าสามกาลถือธงแดงๆนะ ช่วยโบกหน่อย
2: ช่วยหน่อยง่าย
1: โอ้จะเดินข้ามถนนนี่มีคนพาข้ามนะหน้าสามกาลลพบุรีมาเที่ยวได้ใด
2: เขาพอจอดรถแล้วก็ต้องพาเข้าไปในวังไอ้ใน
1: สามกาล
2: ในศาลเลยนะ
1: อ้าวแล้วตอนนี้ข่าวดีนะใครอยู่ที่ต่างจังหวัดจะมาลพบุรีนะ
2: เป็นไง
1: มาไหว้ศาลสามกาลไม่ต้องกลัวลิงแย่งขนมเลยครับเขาเอาไปไว้รวมกันที่นู่นแล้วโพกต้นหมดแล้ว
2: อยู่ที่กงโพกต้นนะนะ
1: ข้างโรงพักท่าหินนะนะแต่มันก็ยังมีมั่งนะ
2: ก็ต้องมีนะ
1: ครับ
2: ก็ยังไม่หมดนะยังอยู
1: ่ครับ
2: แต่ก็ดูสวยงามดีแล้ว
1: อ้าวหนุ่มคลั่งยาปรีจะทำร้ายอาเขยยิงปืนนัดแรกไม่หยุดไว้
2: พอไม่หยุดเท่านั้นแหละ
1: ซ้ำไปอีก2นัด
2: ปังปัง
1: เรียบร้อย
2: โอ
1: ้โรงเรียนปืนไปเลย
2: อาเขยยิงหลานซะแล้ว
1: ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี้ยตำรวจจากสภ.เมืองชุมพร
2: ท่านได้รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิต
1: บริเวณอู่ซ่อมรถใบจักแสงประทีปมื้อที่หมู่10ตำบลวังไผ่อำเภอเมือง
2: จังหวัดชุมพรก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ
1: เดือดร้อนถึงแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรด้วย
2: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: บนถนนทางเข้าอู่ซ่อมใบจักเรือพบศพนายไพรัต
2: อายุ39ปีมีบาดแผล
1: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด .22 ปะทอปืนยิงนก
2: จุด .22 เนี่ยนะ
1: มันยิงเข้าที่หน้าผากไง
2: แล้วก็คิ้วด้านขวา1นัดเน
1: ี่
2: ยนะ
1: โอ้ยิงซะแม่นเลยนะ
2: ใต้รักแร้ด้านซ้ายอีก1นัดเนี่ย
1: เจอกันไป3นัด
2: แล้วก็ในมือผู้ตายเนี่ย
1: พบท่อนเหล็กยาวประมาณ10นิ้วตกอยู่1ท่อน
2: ห่างออกไปเล็กน้อย
1: มีรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนชุมพร
2: เป็นรถของผู้ตายแล้วก็มีมีดปลายแหลมเนี่ย
1: ยาว10นิ้วตกอยู่1เล่มแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด
2: 22ตกอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์1ปลอก
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก2ปลอก
2: ตกอยู่หน้าบ้านนู่นน่ะ
1: บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2: ส่วนผู้ก่อเหตุชื่ออะไรนะ
1: นายประทีปครับประทีปย้ําครวน
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะ
2: ประทีป คนนี้ใจดี
1: ประทีปเนี่ยอายุ58แล้ว
2: โอ
1: ้ไม่ใช่เนี่ยที่คนข้างๆผมนี่88
2: 88ใช
1: ่
2: คุณกับมุสาเนี่ย
1: เป็นเจ้าของอู่ซ่อมใบเรือใบเรือนี่แหละใบจักรเรือ
2: แล้วก็เป็นอาเขยของผู้เสียชีวิต
1: ไม่ได้ไปไหนครับยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
2: พร้อมกับมอบอาวุธปืนยาว
1: ปืนยาวเดี่ยวลูกกดขนาดจุด22อ่ะ
2: เขาเรียกลูกกดใช่ไหม
1: เมื่อก่อนใช้สำหรับยิงนกเดี๋ยวนี้แต่เพิ่มไปเซ็นให้แล้วนะตั้งแต่มีกฎหมายใหม่เลยมาเนี่ย
2: แล้วก็มีกระสุนขนาดจุด22บรรจุในแม็กอีก1นัดเนี่ย
1: หลังจากการสอบสวนในสมรักลูกน้องของนายประทีปเนี่ยนะ
2: ว่าไง
1: ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แล้วได้รับบาดเจ็บเล่าว่าผู้ตายเนี่ย
2: เสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอน
1: คลุ้มคลั่งอาละวาดมาแล้วหลายครั้งก่อนเกิดเองในขณะนี้ตนอยู่ที่บ้านพัก
2: แล้วก็นายปีดาน
1: างปีดา
2: อ๋อนึกก็นายปีดา
1: ภรรยาของปีดานี่ชื่อผู้หญิงนะเนี่ย
2: ชื่อผู้หญิงนะ
1: แล้วผู้ชายเอาทะลึ่งมาตั้งได้ไงวะนะ
2: ประทีปเนี่ย
1: มาตั้งชื่อเป็นผู้ชายหัวไม่มีผมเลย
2: ที่เป็นผัวปิดาเป็นเบียร
1: ์ได้โทรศัพท์มาบอกไอ้ตัวเมื่อมึงไปที่บ้านด่วนที่บ้านน่ะ
2: เพราะอะไรล่ะ
1: ไอ้คนตายมันเอะอะโวยวายในนั่นน่ะ
2: ยังหนักเลย
1: ทันทีที่ผู้ตายเห็นตนก็ปีก็มาใช้ท่อนเหล็กฟาดเขาที่ศีรษะ
2: หลายครั้งเลยเป็นแผลชะกันแล้วก็ล้มลงไปเนี่ย
1: ขณะนั้นนางปิดาพยายามร้องห้ามอย่าตนก็ได้ยินเสียงปืนดัง2นัดเลยทีเนี้ย
2: ปังเนี่ย
1: ผู้ตายก็ได้พละจากตนแล้วก็วิ่งถืออาวุธปรีก็ไปหมายจะทำร้ายนางปีดาแล้วก็นายประทีป
2: ต่อมา
1: ทำให้นายประทีปยกอาวุธปืนที่นี่เล็งหลับแต่ตาเล็งในสายตาขวาไอ้ยอดสูนักอยู่กลางวงกลมสูนหลังทั้งทางดิ่งและทางระดับยิงเลยโบ๊ะเข้าหน้าผากเลย
2: สงสัยฝึกทหารใหม่มามั้งเนี่ย ก่อนจะออกมาเนี่ย
1: โอ้ยลูกน้องลูกศิษย์ผมเยอะ
2: นานเหมือนกันนะเนี่ย
1: โอ้ยผมนี่มือปืนเป้าสะอาดนะ
2: โอ้สายเล็งซ้ายเล็งขวาเนี่ย
1: ก็บอกหลับตาซ้าย
2: เ
1: ล็งได้สายตาขวาให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังทั้งทางดิบทั้งทางระดับและให้กึ่งกลางส่วนล่างของนิ้วหมายตั้งอยู่บนยอดศูนย์หน้า
2: ทำไมเวลาจะยิงปืนนี่หลับสองตาไม่ได้ไง
1: หลับสองตาก็โมโหคุณกันเนาะภรรยาผู้ตายบอกว่า
2: ดังดักปีดาเนี่ย
1: ตำรวจค่ะสามีฉันมันชอบเล่นยาบ้าพอมันด่าไปแล้วมันคุ้มขังหนักเลยมันจะทำร้ายคุณนุ่นคนนี้มันจะเผาบ้านของด้วยนะ
2: อ๋อเมียคนตายว่ายัง
1: จะเผาบ้านนายจ้างนายบัณฑิตป่ะรวมถึงเคยลงมือทำร้ายพ่อตานะ
2: นาน
1: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัวเตะให้ม้วงขี้ตา
2: จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะ
1: 6เดือนที่ผ่านมาสามีเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับ
2: เจ็บหนักเนี่ย
1: มีความขัดแย้งอาฆาตแค้นกับนายบัณฑิตมาตลอด
2: แค้นกันมาตลอด
1: เพราะว่าคุณบัณฑิตพยายามไล่สามีออกจากบ้านทันที
2: มายาให้มันอยู่มันเสพยาเสพติด
1: เดี๋ยวจะทำร้ายเอา
2: Oh.
1: นางจันยาก็เล่าต่อว่าเกิดเหตุแต่ตอนเกิดเหตุสามี
2: เป็นยังไง
1: ถือท่อนเหล็กมุ่งหน้าจะไปทำร้ายพ่อตาอีกครั้งหนึ่งแต่พ่อตาป้องกันตัวได
2: ้ป้องกันตัวไว้ได้จากนั้น
1: สามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาหาพี่ที่บ้าน
2: ที่หน้าบ้านเนี่ย
1: แต่ตนล็อกประตูไว้ไม่ยอมไม่เข้
2: า
1: สามีก็ขี่รถไปหาเรื่องนายประทีปที่เนี้ย
2: น่าจะให้ข่าวหน่อย
1: มึงน่าจะตายตั้งแต่ไปตีพ่อตาเลยนะเนี่ยปะโถ
2: ผลสุดท้ายก็ย้อนไปแล้วก็ไปโดนยิงเสียชีวิตนะ
1: ตำรวจก็ต้องมาที่ครับแจ้ง1669มาด้วย
2: นาน
1: นั่นประทีปแจ้งเองนะสั่งให้ลูกน้องปฐมพยาบาลหน่อยลูกปฐมพยาบาลในคนที่โดนตี
2: นานเตะ
1: ภรรยาก็โทรแจ้ง1669มาเอามันไปหน่อย
2: แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่หลังจากนั้นก็แจ้ง191มิได้คิดหลบหนีแต่อย่างใด
2: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
1: ฆ่าผู้อื่น
2: แก่นายประทีปนะ
1: พร้อมนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
2: สภ.เมืองชุมพร
1: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
2: โอ้โสประทีป
1: โอ้ยไปเจอทนายเก่งๆก็รอดประทีป
2: โดนจับไปซะแล้ว
1: ป้องกันตัวป้องกันตัวปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
2: ไม่รู้ต้องสองเนี่ยนะ
1: ครับมีอยู่แล้วขออนุญาตใช้ยิงนกกับบ้านเราอ่ะ
2: โอ้
1: แล้วเอาเปรียบนกเลยนะ
2: เป็นไงอ่ะ
1: ติดกล้องอ่ะดิปะโถ
2: ว่ากันไป
1: บอกให้กินยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
2: ้
1: มันจะได้เห็นดี
2: ตาแจ่มเนี่ยนะ
1: จะได้รู้ดีรู้ชั่ว
2: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ฝึกตาไม่ดีชอบเอาแว่นไปบัง
2: น
1: ี่ไ
2: งนั่นเจ อันนี้แคปซูลนี่ก็กระปุกกระ800
1: ใช่
2: ดูแลของดวงตาซื้อ2กระปุกกระ 1,500 บาทนะแต่ถ้าเป็นแบบดีแคร
1: ์โอ
2: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ2กระปุกก็650บาทอันนี้เป็นแบบซอฟต์เจลนะเลือกเอาชอบแบบไหน
1: ครับขอบคุณพี่สิงโตด้วยนะอยู่สร้อยทองตาคลี
2: ว่าไงอ่ะน่ะ
1: สั่งยาหญ้าบิงไปคนเดียว4กระปุกเลยจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ส่งให้ไป
1: ครับผม
2: สั่งซื้อกันมาก็ส่งกันไปนะ
1: พวกนี้มีเรื่องเศร้าเลยนะ
2: เศร้าแบบไหนอีกอ่ะ
1: ที่แคมป์คนงานรถบรรทุกขับรถถอยหลังมา
2: พอถอยไปเท่านั้นแหละ
1: ไปทับเด็กหญิงอายุ3ขวบเสียชีวิตอ่ะ
2: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
2: ะ
1: พ่อแม่ใจสลายกอดร่างของลูกน้อยวัย3ขวบครับ
2: ลูกใครใครก็รักกันนะ
1: เออไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้ลูกคนงานนั่นแหละ
2: นั่นสิ
1: ตำรวจสภ.เมืองพัทยาชลบุรีรับแจ้งเหตุรถบรรทุกถอยหลังทับเด็ก
2: สีได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: ภายในแคมป์คนงานเนี่ยคนขับรถบรรทุกถมดินซอยเทพประสิทธิ์5หมู่11ตำบลหนองปรือ
2: บางละมุงชลบุรีหลังจากนั้นเนี่ย
1: ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ
2: ์ไป
1: ตรวจสอบหน่อย
2: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่กับกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจน้องประกายทองอายุ3ขวบครับ
2: เด็กลูกครึ่งนะ
1: ไทยพม่าครับ
2: โอ้เป็นเด็กลูกครึ่งด้วย
1: ไม่รู้พ่อเป็นไทยหรือพ่อเป็นพม่าไม่รู้ล่ะ
2: ก็ว่ากันไปเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถ6ล้อบรรทุก6ล้อทับลำตัวคุณผู้ฟัง
2: โอ้โห
1: โอ้ถ้าฟื้นมาก็พิการอยู่แล้วเนี่ย
2: เจ้าหน้าที่พยายามยื้อหัวใจชื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
1: สุดท้ายครับ
2: เด็กก็เสียชีวิตนะ
1: ในเวลาต่อมาท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อและแม่ที่ร่ำไห้กอดร่างลูกสาวด้วยความอาลัย
2: น่าสงสารเนาะ
1: โดยบริเวณข้างร่างเด็กยังพบลูกบอลยางสีชมพู
2: สีขาวตกอยู่หนึ่งลูกด้ว
1: ย
2: และใกล้กันก็มีรถ6ล้อด้วย
1: ครับทะเบียนเพชรบูรณ์นายทักษิณชินวัตรเอ้ยไม่ใช่คนละคนกัน
2: คือทักษิณ
1: วั
2: ย23ปี
1: จังหวัดบึงกาฬเป็นคนขับไม่ได้ไปไหนแล้วครับ
2: ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในการใจจนกและกระตกกระจาย
1: บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังถอยรถบรรทุกเข้าไปจอดในแคมป์คนงาน
2: แล้วก็ได้มองกระจกข้างเพื่อที่จะตรวจสอบบริเวณทางด้านหลัง
1: มันเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นไง
2: ไม่พบสิ่งผิดปกติด้วย
1: เด็กมันอยู่ตรงกลางพอดีกระจกก็เอาไม่อยู่หรอก
2: ค่อยถอยไปแล้ว
1: ไม่ค่อยเห็น
2: แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกน
1: ครับ
2: เหยียบแล้วเหยียบแล้ว
1: เฮ้ยจ้า
2: ทำให้ตกกระจายไปอย่างมากแล้วทับเด็กไปซะแล้ว
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องประกายทองด้วยนะ
2: เด็กลูกครึ่งซะด้วยนะ
1: ครับผม
2: น่าสงสารเด็กเนาะ
1: เนาะ
2: ไม่น่าโดนทับเลย
1: ก็สงสารคนอ่านข่าวสิ
2: เป็นไงอะนะ
1: สงสารนี่ตาไม่ดียังแว่นไม่บังอีกนะ
2: อ้าวนึกถึงกันนะ
1: อ้าวไทยดีแค่ก็ได
2: ้ดีแค่ก็ได
1: ้ครับ
2: หรือว่าจะเป็นทางด้านของยาย่าบิงก็ได
1: ้ได
2: ้ยาย่าบิงก็แบบชนิดแคปซูล
1: ครับ
2: ดีแค่ในซอฟเจลนะ
1: เหมือนโปรมิกออยเลยเม็ดนะ
2: เม็ดเหมือนกัน
1: ราคา
2: เหมือนกัน
1: โปรโมชั่น
2: เหมือนกันเลย
1: ดีแค่ดูแลเรื่องไต
2: ซื้อ2กระปุกก็650เลยนะ
1: ดีแค่ดูแลเรื่องตาโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
2: เรื่องตับเรื่องไตนี่แหละ
1: ดูแลร่างกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนก็ต้อง
2: ไบโอดี
1: แน่นอน
2: ไบโอดีนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
1: 4กระปุกคาราเบล
2: กระจาย 2,000 บาทนี่เขาแถมให้1กระปุก
1: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่แถมกระปุกตัวอย่างนะ
2: กระปุกหนึ่งก็690บาท
1: 2กระปุก 1,300 นะ
2: ใช
1: ่ครับ
2: ไบโอดี
1: ถ้ากินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตัดแคปซูลออกเอาผงผสมกับโกโก้เลย
2: นานๆได
1: ้
2: เลย
1: ได้2เด้งเลยโกโก้นี่เขามีอะไรนะ
2: ม
1: ีเขาเรียกอะไรอ่ะมีผงโกโก้
2: โกโก
1: ้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มอ่ะเหมือนกับยายาบิงแหละดูแลบำรุงสายตาบำรุงสมองไงใช่ไห
2: ม
1: ครับผมมีเกากี้นี่มีเห็ดลิ้นจือเหมือนกัน
2: ด้วยนะ
1: มีผงชะเอ็มก็เลยหอม
2: ว
1: ้ายอร่อยเลิศใครจะไปเกินโกโก้ตาช้างก็แล้ว
2: โกโก้ชูนะ
1: เออ
2: กล่องนึงก็300อ่ะนะ
1: ซื้อ2กล่อง500
2: ซื้อ2กล่องก็500บาทเอง
1: ครับ
2: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
1: ใช่นะส่วนคุณแม่ที่โทรมาจากกาญจนบุรีนะครับบอกลูกทับเส้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: อ๋อ
1: แล้วมีไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมให้รับประทานนะ
2: รับประทานที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ย
1: กล่อง200บาทซื้อสัก3กล่อง
2: ไ
1: ม่เสียค่าส่งด้วยแล้วมันก็ปริมาณพอดีนะ
2: ใช่
1: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดเช้า5เม็ดขอร้องอย่าไปกินหน่อไม้กันแล้วกันเนี่ย
2: มันแสลงนะ
1: ครับ
2: กินของแสลงไม่ได้
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายก
2: ็
1: แบบแคปซูล
2: อันนี้แคปซูลนี่กระปุกก็300เด
1: ้ครับผม
2: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ใช
2: ่5กระปุกก็แถม1กระปุก
1: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมเนี่ยนะ
2: อันนี้แนะนำให้รับประทานไทยแคลพัดนะ
1: 2กระปุกกินได้เดือนนึง500บาท
2: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
1: แถมอีกกระปุกหนึ่งจ่ายพันเดียว
2: นะแถมด้วย
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่รับประทาน
2: มะระขี้นกของเราควบคู่กันไป
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ดนะ
2: มะระขี้นกนะ
1: ซื้อกระปุกเดียวมีค่าส่งซื้อ2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
2: ถูกต้อง
1: 4กระปุก 1,200 บาทแถมปี1กระปุก
2: ซื้อ4แถม1ด้วย
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันครับ
2: ทางด้านน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ใครที่มีปัญหากระดูกกรอบแกรบใส่หมวกแกรบจะไปตีก
2: รอบรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
1: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งนะ
2: ร่อยมันหล่ออายุยิ่งเยอะก็ลำบากหน่อย
1: ครับอายุมากๆแล้วนั่งทีก็อะไรไม่
2: ได้แหละผู้สูงวัยทั้งหลาย
1: เวลานั่งขัดสมาธิมันต้องนั่งขัดสมาธิปุ๊บมันลุกได้เลยดิ
2: กุบกับนี่ไม่ลุกแล้วก็โหดคานเหมือน
1: คุกเข่าก่อน
2: เหมือนสุดกว่าจะลุกยืนได
1: ้
2: นึกถึงตอนเด็กกันนะ
1: ต้องหาอะไรมาจับมาพยุงอีก
2: ความ
1: หล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเรามันก็เสื่อมถอยไปตามอายุเน
2: า
1: ะ
2: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นดีกว่า
1: ราคาเดียวกันมะระขี้นกครับ
2: โปรเหมือนกันราคาเหมือนกันนะซื้อ2กระปุกก็600
1: ครับ
2: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็ได้
1: ใช่
2: สลับโปรกันก็ได้
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่โจดปวดฉี่บ่อยๆดูตัวอย่างจากลุงช้างนี
2: ่
1: มาเช้าฉีกใส่โกโก้ไป1เม็ดเลยล่ะ3วันผมกินเม็ดนึงอ่ะนะ
2: นาน
1: บางวันก็ผสมโกโก้บางวันก็ผสมกาแฟมันฉี่ไม่พุ่งไม่โจดก็ต้องกินฟอกกัสแหละ
2: ฟอกกัสนี่แหละ
1: กล่องละ390บาทไม่เสียค่าตรงด้วย
2: 2
1: กล่อง700
2: 2กล่องเนี่ย
1: 3กล่อง 1,000
2: นั่นสิ
1: ตอนนี้ใครที่ฉีไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลก็ต้อง
2: ใส่เลี่ยมจอย
1: เป็นแคปซูลนะ
2: เป็นแบบแคปซูลนะใส่เลี่ยมจอยเนี่ย
1: มันจะเห็นผลช้ากับแบบชงดื่มหน่อย
2: ชงดื่มนี่ก็จอยมิกฟูด
1: นี่เริ่มรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: กล่องละ350ซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องนึง
2: กินกาโก้หรือก็ถึงจะรู
1: ้ความจำด
2: ีโกโก้ความจำดี
1: ความจำดีแล้วก็ราคาเดียวกันห้าว
2: ก็อะไรขาย
1: 2กล่อง700แถมกล่องนึง
2: เอาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาโทรมาเลย
1: ถามไอ้ทำไมต้องกินด้วยเพราะอะไรถึงกินไม่บอกดีกว่ามั้ง
2: ไอ้คนที่รู้เขารู้ก็จะโทรมาสั่งอย่างเดียวนะ
1: ไอ้พี่กนกการของถึงไหม
3: ไม่ถ
1: ึ
3: งค่ะ
1: ไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรหาไปรษณีย์เพชรบุรีนะเอ้ยพี่กนกการอยู่บ้านลาดเนาะเดี๋ยวผมจะถามให้เพราะมันมีเลขเพราะมันมีเลขทะเบียนอยู่เลขที่อยู่นะเดี๋ยวผมโทรคุยกับเดี๋ยวจบรายการแล้วผมจะโทรหาไปสนีที่บ้านพี่นะ
2: คนบ้านแหลม
1: บ้านแหลมนะสักครู่ครับผมส่งไปวันเสาร
2: ์
1: มีหมายเลขคุมเรียบร้อยแล้วมันชอบบอกว่าแล้วมันชอบบอกว่าปลายทางไม่รับสายไปสนีโอเคโอเคเดี๋ยวจัดรายการจะเสร็จแล้วอีก10กว่านาทีเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: นะ
1: ครับ
2: คนบ้านแหลม
1: บ้านแหลมบ้านแหลม
2: บ้านแหลม
1: บ้านแหลม
2: คนพื้นที่อะ

0: อุดรโพลิสเนี่ยทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: เหตุเกิดที่ไหนอะนะ
0: หน้าสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว
1: อำเภอเมืองอุดรนู่นนะ
0: อาสากู้ภัยซึ่งเป็นผู้เสียหายยืนยันต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่ต้องการเอาเงินแต่อย่างใด
0: ไม่ต้องการกระเช้า
1: ไม่ต้องการไหว้สวยรวยกระเช้าด้วย
0: มีคลิปบันทึกภาพมาไว้เรียบร้อยหนู
1: เอาเรียกนายก
0: แล้วหลังจากกู้ชีพกู้ภัยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกำชับคนเจ็บ
1: ว่าไง
0: ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวกลับขับตามมาด้วยความเร็ว
1: ก่อนจะเบรก
0: เบรกจอดเทียบข้างรถกู้ชีพอย่างกระทันหัน
1: แล้วก็ทำใด
0: หันให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าตอนแรกอาจจะเป็นญาติของผู้บาดเจ็บ
1: แต่จู่ๆเท่านั้นแหละ
0: คนดังกล่าวกลับเดินมาจากรถแล้วก็มาพูดคุยอาสากู้ภัย
1: แล้วก็มือเนี่ย
0: ซุกอยู่กระเป๋ากางเกง
1: แล้วก็เดิน
0: ยืนเซคล้ายคนเมาย
1: ืนเหมือนคนเมาเนี่ย
0: จากนั้นชายคล้ายตำรวจก็ถามว่าเฮ้ยกู้ภัยมีอะไรของมึงวะ
1: มีอะไรของมึงอ่ะ
0: คนเจ็บล้มแค่ไหนแล้วก็เรียกตำรวจใส่เครื่องใกล้เคียงมาช้าคนดังกล่าวบอกอีกว่าผมไม่เคยดูถูกกู้ภัยเลยนะไม่ได้ดูถูกใครด้วยซ้ำไปคนเจ็บไม่ได้ตายถ้าตายผมก็ไม่ได้ว่าอาสากู้ภัยก็งงอะเด้
1: งงอะเด้
0: พยายามพูดคุยกับชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจพี่ใจเย็นเย็น
1: ใจเย็นเย็น
0: พวกผมมาช่วยคนเจ็บนะแล้วก็ตกใจพี่เป็นใครนึกว่าญาติคนเจ็บกู้ภัยก็ย้ำแล้วย้ำอีกก็บอกให้ใจเย็น
1: ๆไอ้คนนั้นเมาเนี่ย
0: อยากให้อาสากู้ภัยเปิดหน้า
1: อ
0: าสากู้ภัยก็เปิดหน้าแล้วก็กู้ภัยถามกลับไปว่
1: า
0: พี่ดื่มไหมเนี่ย
1: พี่ดื่มไหม
0: จู่ๆชายคล้ายตำรวจโมโหเว้ย
1: พอโมโหเท่านั้นแหละ
0: ใช้ฝ่ามือตบปี
1: ๊อ๋อตบไป
0: เออมึงพูดอย่างงี้กูได้ไง
1: ตบไปหน้ากู้ภัย
0: ท้าทายกับกูเหรอ
1: กู้ภัยก็ตกใจ
0: ทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะ
1: ทำไง
0: ก็มีผู้หญิงสาวนั่งในรถเก๋งด้วยเดินเข้ามาห้าม
1: มาไว
0: ้ขอโทษกู้ภัยพี่ขอโทษค่ะพยายามดึงฝ่ายชายขึ้นรถ
1: แต่เจ้าตัวเป็นไง
0: ไม่ยอมบอกให้เรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์เลย
1: เราหรือมึง
0: กันกู้ภัยก็พยายามบอกให้คุยกันดีๆ
1: คุยกัน
0: อย่าใช้กำลัง
1: ชายคนดังกล่าวอ่ะ
0: บอกว่าให้แจ้งความเลยนะมึงแจ้งความร้อยเวรเลย
1: หาให้แจ้งความเลย
0: ครับผมรายละเอียดก็ไปหาอ่านข่าวเอาเอง
1: กูน่าเห็นใจกู้ภัยไม่น่าเป็นกู้ภัยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปช่วยเขาอยากช่วยเขาไง
1: โอ้โดนตบหน้าด
0: ิใช้ความรุนแรงกับอาสากู้ภัยเงี้ยมันเป็นตำรวจก็ไม่ถูกปัดเดีย
1: วใจเย็น
0: ๆบิ๊กลานก็สั่งห้ามใส่โม่งแล้วนะบิ๊กลานก็เอาจริงนะ
1: ไม่ให้ปิดหน้าไง
0: ให้ปิดหน้า
1: ใส่โม่งเลยนะ
0: ใส่โม่งไม่ได้ถ้ามันร้อนก็ไม่ต้องไปตั้งด่านด้วย
1: ไม่ตั้งด่านนี่ปรับ 2,000
0: เนี่ยถ้าเป็นตำรวจของรัฐจริงเนี่ยยิ่งควรตระหนักนะเรื่องอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ่าพี่ดาพี่หมวดพ
1: ี่
0: ล
1: ูกกอง
0: พี่สารวัตร
1: อ่ะ
0: เหลืออีก5นาทีทำบุญกันหน่อยทำบุญกันหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: อีกแล้วครับท่านอย่าเบื่อนะจ๊ะ
1: 60วัดเอง
0: เออ60วัดแค่นั้นเองข่าวจริงๆข่าวยังมีอีกสักชั่วโมงมั้ย
1: ได้เดี๋ยวจัดชั่วโมงนึง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ใช
1: ่1พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายน วัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวลุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมางอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดโกชาเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางกรำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลขาวท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไสตำบลหนองไสขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081 290 1691 081 290 1691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่ รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: คราวนี้โฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับของไทยทายได้
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสตง.เตรียมแถลงข่าวกรณีผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สำนักการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัฒน์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาทขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่มน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที
9: พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ค่ะ าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11:00 นค่ะเวลาขณะนี้ 11:16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 นค่ะจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะส่วนช่วงเช้ามี3เบรกมีตี3ถึงตี4 6โมงถึง7โมงเช้าทุกวันนะคะแล้วก็ไปเก็บตกตอนตี5ถึง6โมงที่วสป.612ได้นี่คือภารกิจประจำวันของปุ้มสันธนีนอกเหนือจากนี้ทำอะไรคะขายของค่ะรับออเดอร์ทั้งวันแหละนะคะรับออเดอร์บ้างแพ็คของบ้างส่งของบ้างแล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็นอนบ้างภารกิจประจำวันแล้วบรรยากาศวันนี้นะบอกเลยน่านอนมากเหมาะแก่การกลับไปที่นอนจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครึ้มมาเลยสักครู่ฝนตกตกแรงด้วยตกสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งแรงพอประมาณเลยแหละชุ่มฉ่ำบรรยากาศดีฝนตกตอนเช้าอยากนอนทั้งวันเลยค่ะคราวนี้อากาศสบายมากค่ะคุณผู้ฟังสำหรับลพบุรีเช้านี้นะคะผ่านไปครึ่งวันแล้วยังครึ้มอยู่เลยสวัสดีค่ะ
1: ส
0: วัสดีจ้าว่ายังไงจ้า
1: ตอนนี้กำลังฝนตกจ้าจ้าเป็นเนี่ย
0: ฝนตกเลยตอนนี้ตกแรงด้วย
1: จ้าเมื่อคืนนี่นะตอนช่วงสามทุ่มครึ่งอ่ะมาทั้งฝนทั้งฟ้าเป็ดเปียงเป็ดเปียงเลยเมื่อคืนนะ
0: ใช่ไหมคำรามปึ้งปั้ง
1: แล้วก็มีตั้งแต่คืนมาเลิกจนตีสี่
0: ตกทั้งคืนเลย
1: ตีสี่อะไรเงี้ยตอนนี้ตกอีกแล้วเนี่ย
0: ชุ่มฉ่ำเลยชุ่มฉ่ำเลยชอบเลย
1: ฉ่ำเลยเนี่ยอยากนอนจังเนี่ยนั่งๆนอน
0: ๆนอนเลยนอนเลย
1: นอนฟังร้าน
0: เดี๋ยวสักครู่มีหลับเชื่อปุ้มไหม
1: จ้า
0: ฟังปุ้มไปสักครู่เดี๋ยวมีหลับ
1: ไม่หลับซะพี่กลางวันมันไม่หลับซะพี
0: ่ฟังปุ้มเนี่ยกลางวันเนี่ยเปิดฟังปุ้มเนี่ยสักครู่มีหลับเหมือนกันหมด
1: คืนก็ตกแค่กลางคืนและเช้าก็ยังไม่ทันเพจนี่ตกมาเลยเนี่ย
0: โอเคชุ่มฉ่ำไปสันบุรีชัยนาท
1: จังเลยเนี่ย
0: ชอบไหมล่ะ
1: ฟังร้านด้วยนะนอนฟังเสียงฝนด้วย
0: โอเคอันไหนมันดังกว่ากัน
1: จะเปิดวิทยุให้ดังกว่าเราฟังร้านให้ดังกว่าฝน
0: โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีจ้าร
0: ักที่สุดสวัสดีจ้า
1: ป้ากระจ้า
0: ขอบคุณป้าปทุมนะคะป้าปทุมจากสันบุรีชัยนาทฝนตกค่ะตอนนี้เมื่อเช้านี้ป้าเล็กโคโคเท่านะคะป้าเล็กบอกว่ากำลังตกเลยอีหนูมาตรงไหนตกตรงไหนไม่ตกยังไงคุยกันสวัสดีค่ะหนุ่มดอน
2: ทั้งคืนเลยปุ้ม
0: ทั้งคืนนี่อะไรกรนทั้งคืนเลยหรือว่ายังไง
2: ประมาณห้าทุ่มปยันป่านเนี้ย
0: ฮะฝน
2: ช่วงเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนครึ่งอ่ะทั้งฟ้าทั้งลมทั้งฝนเลยอ่ะ
0: นะ
2: นึกจำ
0: นึกว่าจะหมดแล้วซะอีก
2: ดังดังทิ้งทวนนะมั้ง
0: ตกอีกปุ้มชอบตกไปอีกปุ้มชอบ
2: แต่ใช่ก็ใครก็ชอบอยู่แต่ว่าน้ำตอนจะดีมันยังท่วมไม่ยุบบางทีมันก็ไอ้ฝนนะเขาก็อยากได้ที่น้ำเก่ามันมีอยู่แล้ว
0: จริงๆชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าดอนเจดีไม่น่าท่วมเนาะ
2: ไม่น่าท่วมมันก็เกิดมาจน60กว่าปีแล้วนี่65แล้วนะ
0: อุ้ยตายแล้วเขาเลยรู้หมดเลยว่าอายุ65
2: ตั้งเขาไปแล้ว64ย่าง65ปีขาน
0: มีเงินเดือนด้วย
2: มีเงินเดือนมาตั้งแต่อายุ60แล้ว
0: มีเงินเดือนมาตั้งหลายปีแล้วขึ้นหรือยังยังอีก10ปี
2: ไม่ขึ้นหรอกนั่นแค่นี้แหละ
0: ตอนนี้ได้600เดี๋ยวขึ้นเป็น700
2: 600ปุ้ม
0: ตอนนี้ได้600เดี๋ยวเงินเดือนขึ้นเป็น700จะไม่อยู่รอรับ700เหรอจ๊ะ
2: ไม่รู
0: ้อยู่จะเปียอยู่ให้ได้ถึงอยู่ให้ได้ถึง 1,000
2: ควรจะเปียถึงก่อนนะ
0: อยู่ให้ได้ถึง 1,000 รอปุ้มด้วยเดี๋ยวให้ปุ้มได้ก่อน
2: ผมก็ใกล้เลยไม่ใช่เหรอ
0: โอ้อีกหลายปีแม่จะรีบไปไหนยังจะรีบไปไหน
2: เจ้าแม่สีนวลที่สาวตลอด
0: เจ้าแม่สีนิน
2: สีนวลนวลแล้ว
0: เจ้าแม่สีนินถ้าสีนวลเดี๋ยวเปลี่ยนสีเจ้าแม่สีนินมันไม่มีเปลี่ยนสีเออเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเจ้าแม่สีนินจะแผงฤทธิ์และงวดนี
2: ้วันนี้นะสาธุ
0: โอเคอ้าวขอบคุณมากหนุ่มดอนฝนตกอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มดอนเจดีนะคะฝนตกจ้าสวัสดีค่ะ
3: โยมเป็นไงชอบโยมพูดว่าตอนช้าน่ะฉันก็ฟังโยมอยู่เรื่อยตีสามสิบสี่
0: จ้ะหลวงพ่ออยู่ที่ไหนจ้ะ
3: เสนาโยมเสนาน้ำเพียบเลย
0: น้ำท่วมเหรอคะ
3: ค่ะน้ำท่วม
0: แล้วปฏิบัติภารกิจสงฆ์นี่ต้องยังไงคะหลวงพ่อ
3: กุฏิที่กุฏิยังไม่ท่วมที่กุฏิไม่ท่วม
0: กุฏิ
3: ประมาณตะคืบกว่า
0: แล้วบริเวณวัดรอบๆล่ะคะหลวงพ
3: ่
0: อ
3: ไม่ถั่วเลยโยม
0: โอ้แล้วญาติโยมทำไงล่ะคะเนี่ยพายเรือ
3: พายเรือมากๆหูกินเองมากโยมอยู่อย่าง
0: โอ้แล้วออกพรรษานี่ทำไงอะคะหลวงพ่อ
3: มันจะแห้งไหมเนี่ยโยมมันจะแห้งไหมเนี่ย
0: ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกปีมันแห้งยามไหนล่ะคะมันท่วมทุกปีไหมคะหลวงพ่อ
3: ปีที่แล้วพื้นท่วมหมดเลยอยู่ไม่ได้เลยต้องขึ้นไปอยู่หอสวดมนต์หลัง
0: โอ้ปีที่แล้วท่วมถึงกุฏิก็ท่วมหมด
3: ใช่ปีที่แล้ว3เดือนน่ะลงกว่าจะแห้งพื้นบิณฑบาตได
0: ้สงสัยจะปีใหม่ละค่ะหลวงพ่อ
3: จะอาโยมแค่นี้แหละโยมฉันชอบโยมพูดว่าทุบพูดเด็ดขาดดีวะ
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะ
3: สวัสดีจ้าโยม
0: โอ้ยบุญกุศลพระมาโปรดถึงสถานีเลยไหมเห็นไหมล่ะคุณผู้ฟังขาใครโชคดีเหมือนปุ้มขอบพระคุณมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อปุ้มไม่ถามนะคะว่าวัดไหนอยู่เสนาสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะหลานปุ้ม
0: จ้ะ
4: หน้าพระรามฝนตกตั้งแต่2โมงเพิ่งจะหยุดจ้า
0: เย็นสบายดีไหมล่ะ
4: ค่ะเย็นสบายดีค่ะ
0: โอ้สบายดีเนาะชอบเนาะอากาศแบบนี้เนาะนอนเถอะเราไม่ต้องอ่านมาแล้วข่าวคือนอนเถอะชุ่มฉ่ำมากเลยบอกคุณนายเลือดรักบอกว่าแม่หัวอากาศแบบนี้นอนเถอะ
4: จ้า
0: ประมาณนี้เลย
4: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็
4: บอกนะจ้าข
0: ่
4: าวทุกวันจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: หน้าพระลานห่างปุ้มประมาณ20กิโลนิดนะคะก็ตกอยู่ลพบุรีเป็นไงตรงไหนบ้างกูไม่ค่อยได้ยินเสียงคนโคกสำโรงเลยอะหนุ่มหน้าเขื่อนฝนตกไปเนี่ยแหมโทรศัพท์ใหม่ไม่ค่อยโทรเลยนะหนุ่มหน้าเขื่อนนะสวัสดีค่ะ
5: ฝนตกครับฝนตกแต่เช้าเลยครับ
0: เหมือนรู้เลยฝนตกแต่เช้าเลย
5: ครับยังไม่หยุดเลยทางดินอยู่เลยครับ
0: อากาศดีไหมอ
5: ากาศดีครับตอนนี
0: ้น้ำเป็นไงบ้างคะในเขื่อน
5: น้ำตรงทางรถไฟเต็มแล้วครับ
0: อันนี้ก็คือลอยพอดีเลยใช่ไหม
5: ใช่ลอยพอดีเลย
0: นี่มันจะมีบ้างไหมบางปีที่แบบมันขึ้นมาท่วมไม่มีอ่ะเนาะเพราะว่ามันเทียบสปินเวย์อยู่อ่ะเนาะเป็นหลักใช่ป่ะมันไม่มีโอกาสที่จะท่วมรางแน่นอน
5: ใช
0: ่มีแต่หายคลอดลงไปจนถึงดินน่ะใช่ไหม
5: ครับใช่ครับบ้านนี้เราเที่ยวครับ
0: มีบรรยากาศอะไรให้คนเขาอิจฉาเราไหมอยู่หน้าเขื่อนอากาศก็ดีแหล่งน้ำก็สวยงามมีรถไฟลอยน้ำด้วยเนี่ย
5: ใช่มีที่เที่ยวเยอะเขาไปเที่ยวกันแถวท่าลิฟที่ว่าได้ไปเล่นเครื่องไปเล่นไปกันเต็มเลยวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์
0: เหรอมันมีของเล่นด้วยเหรอ
5: ไปพวกเครื่องร่อนนะครับ
0: อ๋อร่มบินพารามอเตอร์อะไรพวกนี้เหรอคะ
5: ใช่ครับมันมีขนาดนั้น
0: แล้วไอ้ตรงนั้นล่ะมันใกล้ๆกันไหมตรงที่เขาไปให้อาหารแพะแกะอะไรอ่ะ
5: ใช่ใช่อยู่ที่เดียวกันตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วครับข้างหลังเขาพี่
0: ใช่ไหมท่วมหมดแล้วเนาะแต่ว่าพอช่วงน้ำลงเราก็จะไปให้อาหารแพะแกะ
5: ใช่
0: เย็นๆก็เอาเก้าอี้ปิกนิกไปตั้งใช่ไหม
5: ใช่มีตลาดนัดด้วยครับ
0: อากาศดียุงกัดเพลินๆไป
5: พอเย็นดีสองวันแล้วเนี่ยคือตะวันวันนี้ตกเมื่อคืนนี้ตกใหม่เดียว
0: ดอกทานตะวันมาหรือยังคะ
5: ยังครับ
0: อย่างพฤศจิกาธันวาเนาะ
5: ใช่คร
0: ับ นี่คุณผู้ฟังเป็นไงหนุ่มหน้าเขื่อนนะคะขอบคุณมากมากเลยอิจฉาบรรยากาศสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ เป็นไงล่ะโทรศัพท์เขาเสียงชัดแล้วเห็นไหมดังมาเชียร์ปุ้มบอกเลยหนุ่มหน้าเขื่อนเสียงเขาเพราะ นะคะประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อิจฉาปลาอยากมาไหมล่ะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านล้านถิ่นที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสว
6: เมื่อที่แล้วสรุปแล้วเจ้าแม่สีนิลเขาย้อนหลังว่าย้อนหลัง
0: พังค่ะเจ้าแม่สีนิลพังเมื่อที่แล้วอ่ะ
6: ตามไปเยอะหน่อยแล้วก็พูดนี้แหละ
0: ยังไม่เข็ดหรอคะ
6: ยัง
0: พากันกระเป๋าฉีกไปตามๆกันยังไม่เข็ดหรอคะโอเค
6: ยังทำใจได้นะ
0: นะเดี๋ยวงวดนี้ว่ากันใหม่นี่จะตำหนักจะแตกแล้วเนี่ยโดนเขาคว้างโอเคค่ะท่านสว
6: แล้วจะบอกเมื่อไหร่ครับจะบอกเมื่อไหร่อ
0: ะไรนะคะ
6: ของเจ้าแม่สิง
0: ห์อ๋อจะเปิดตำหนักเมื่อไหร่ก็ว่าจะเปิดวันนี้แหละเมื่อกี้ก็เล็งๆอยู่นะไม่รู้จะหาเจอไหมกำลังเล็งๆอยู่ค่ะ
6: พูดให้เวลาอีกวันนึงนะ
0: อ๋อได้เดี๋ยวเปิดตำหนักค่ะ
6: ครับ
0: น้ำเป็นไงบ้างน้ำเป็นไงบ้างครับ
6: สรุปแล้วทั้งผงเพงเขารับอยู่ครับหรือไม่มา
0: ปุ้มนะสงสารชาวผงเพงจริงๆเลยทุกปี
6: มันอยู่นรสิง
0: ห์อือหือแหมนรสิงห์ปีที่แล้วก็อ้วมเหมือนกัน
6: ครับ
0: ใช่ไหมปีที่แล้วนี่คันดินก็ทะลุขึ้นมาปุ้มขับรถผ่านนะคันดินอยู่ข้างๆอีกฝั่งนึงน้ำทั้งนั้นยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดเราขับไปแล้วเกิดมันพังโบ๊ะขึ้นมาเป็นไงวิเนี่ยโดนเราพอดีน่ากลัวมากปีนี้เสียงดังได้ชาวผงเพงแบ่งไปโอเคค่ะ
6: แล้วตอนนี้ก็ต้องการครูอยู่ครู
0: นะ
6: เพราะว่าเด็กหยุดแล้วครูยังไม่หยุด
0: ใช่คุณครูนี่ลำบากจริงๆเลยแล้วนี่เขาจะเปิด
6: แต่เวลาเปิดครูต้องไปก่อน
0: ใช่ปิดที่หลังเปิดก่อนนะคะขอบคุณค่ะท่านสวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านสวเป็นครอบครัวข้าราชการนะคะลูกสาวเป็นคุณครูนะคะคุณครูก็เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นกำลังใจฝากกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะทุกๆคุณครูล่ะค่ะนะมีแสงแวบๆอ่ะเป็นอันว่าเราไม่คุยแล้วนะปุ้มจะเล่าข่าวแล้วนะคะก่อนจะเล่าข่าวปุ้มขายยาก่อนปราบหนูปุ้มเด็ดสุดตอนนี้รีบสั่งรีบซื้อเพราะว่าหนูกวนบลือโลกข้าวหวานมาข้าวลงใหม่ดำใหม่อีตรงที่ปลูกใหม่หนูกัดอีตรงใกล้ๆท้องก็หนูกัดใช้เหอะอย่าไปใช้อย่างอื่นเลยมันไม่ได้ผลหรอกเชื่อปุ้มเหอะสมุนไพรปราบหนูปุ้มนี่แหละประหยัดด้วยฉีดรอบๆนาอยู่นานด้วยไปแล้วไปรับไม่กลับมาเกษตรกรจะได้ประหยัดกันสักทีนะคะมีใครอยู่ใกล้ๆวัดขุนอินไหมคะฟังปุ้มอยู่ตอนนี้แต่ก่อนเราเจอกันประจำเลยนะทุกปีที่วัดขุนอินอะตอนนี้อยากไปอีกแล้วงานเขามีเดือนไหนไม่รู้ใครอยู่ใกล้ๆวัดขุนอินให้ข้อมูลปุ้มด้วยนะคะเผื่อเราจะได้ไปเจอกันที่วัดขุนอินตอนนี้ตามหาสมาชิกผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยเฝ้าร้านนะคะก็สำหรับคุณที่อยากเจอปุ้มตอนนี้ไปร้านเจ๊หมูง่ายสุดตลาดป่าโมกนะคะโคกกระเทียมบ้านหมี่โคกสุกสัตว์แววสักกระเบื้องหนองกระเบียนหนองเกวียนหักไปบ้านลุงหลอดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เหลือก็โทรหาปุ้ม0855179025นะคะไปดูพยากรณ์อากาศกันฝนตกกันแต่เช้าตรู่ทั่วทุกทั่วไทยเลยภาคกลางเกือบหมดอุตุนิยมวิทยาเตือนมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนะคะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดมาทางเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มเย็นเมื่อวานนี้ก็ เล่าให้ฟังไปแล้วว่าดอยอินทนนท์10องศานะนะช่วงนี้อากาศดีมากค่ะเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าเพิ่งหมดฝนไงฝุ่นยังไม่มีจะไปรีบไปเดี๋ยวอีกสักครู่ฝุ่นมานะตอนนี้ที่ปุ้มอยากไปเที่ยวมากเลยอ่ะปุ้มอยากไปบ้านรักไทยที่แม่ฮ่องสอนอ่ะเมื่อวานนี้มีเกษตรกรอยู่แม่ฮ่องสอนนะเขาก็โทรมาสั่งปลูกพริกก็เล่าบรรยากาศให้ฟังเราก็เหลือใจอะดินะคะอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมาค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ปกคลุมลงมาสำหรับภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ส่วนภาคกลางบ้านเราเนี่ยฝนร้อย70ตกไปมากแล้วแหละเนาะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่เห็นมีบอกเลยว่าลพบุรีสระบุรีใช่ไหมแต่เราก็ตกไปแล้วเนาะหน้าพระรานสระบุรีลพบุรีก็ตกเขื่อนป่าสักยังตกเลยนะคะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ฝนร้อยละ70เลยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะวันนี้นะคะปรับลดเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรวันนี้ทุ่มหนึ่งเขาก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะทุ่มหนึ่งก็จะเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็คงอัตรานี้ไว้แต่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนด้วยท้ายเขื่อนก็สบายใจนิดนึงว่าน้ำมันจะไม่เพิ่มแต่ก็ยังไม่ลดนี่ค่ะตอนนี้ที่ไปเจอหนักก็กาญจนบุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็แจ้งมาค่ะเซลล์บอร์ดแคชมาเลยฝนตกหนักในพื้นที่กาญจนบุรีฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันอำเภอเมืองท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยเหลาขวัญห้วยกระเจ้าหนองปลือยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางฤดูกาลนี้มีใครยังไม่เคยได้ไหมไอ้ข้อความแบบเนี้ยมีไหมมีใครที่ยังไม่เคยไม่มีโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงนะมีใครยังไม่เคยได้ไหมเขาได้กันทุกคนเลยนะฤดูกาลนี้ปุ้มได้มา2ครั้งใครไม่เคยได้อ่านถือว่าเชยประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ฝนฟ้าแล้วก็ล่าสุดนี่ไอ้ฟองฟองที่คลองรังสิตอะเราไปเมื่อเช้าเนี่ยเนาะชาวบ้านริมคลองรังสิตบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเหม็นก็เหม็นฟองอะไรไม่รู้ให้ฟอดมาเลยนะขาวๆดำๆลอยกันให้ฟุ้งบนผิวน้ำไหลไปตามลำคลองเนี่ยคือมันเป็นปัญหาน้ำเสียไงสารเคมีไอ้ซักล้างอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วก็ผ่านประตูระบายน้ำมาก็ปั่นมาเลยอ่ะเหมือนเครื่องตีฟองอ่ะฟองมาให้พึบตอนนี้ต้องตรวจหาโลหะหนักสารปนเปื้อนแก้ปัญหาน้ำดำแล้วก็ฟองขาวในคลองรังสิตมันมาจากน้ำเน่าเสียแล้วก็น้ำท่วมขังที่ไหลมาเนี่ยค่ะล่าสุดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความห่วงใยในกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำแล้วก็ฟองสีขาวในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จึงสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเร็วกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น3จุด บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้น้ำดำมีฟองขาวมีกลิ่นเน่าทั้ง3จุดเลยค่ะแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตตายนะคือไม่มีอะไรตายลอยมามันไม่ตายลอยมาหรือมันไม่มีอยู่แล้วคือมันตายไปหมดแล้วหรือยังไงไอ้ที่ไม่มีลอยขึ้นมานี่คือมันยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้น้ำไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะปลาเปลือหอยเหยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าข้างบนน้ำมันดำอ่ะก็คงจะอยู่ข้างล่างเลยมั้งแล้วมันยังมีออกซิเจนอยู่ไหมอ่ะแต่ไหลไปเรื่อยๆมันก็น่าจะยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่แหละแต่มันไม่ตายไงไอ้น้ำพวกนี้น่าจะอยู่แต่ข้างบนไม่รู้เหมือนกันค่าออกซิเจนยังอยู่ในปริมาณอยู่ในเกณฑ์ค่ะนะคะแต่ว่าค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำหน่อยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนะเบื้องต้นก็มาจากการระบายน้ำซักล้างในชุมชนแล้วก็ไหลลงคลองนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบสารเคมีแล้วก็กำจัดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็จะจ่ายน้ำหมักชีวภาพบรรเทาปัญหาน้ำเสียแล้วก็สนับสนุนน้ำดื่มแล้วจะผลิตน้ำประปายังไงอ่ะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ดำๆหรือมีกลิ่นผิดปกติบอกให้หลีกเลี่ยงแล้วจะเลี่ยงยังไงก็มันดำอยู่รอบบ้านเลยเนี่ยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะหนักสุดเหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้เนี่ยเสนา3เดือนถ้ามันไหลก็ยังดีนะแต่ถ้ามันนิ่งปุ๊บเดี๋ยวมันเน่าแล้วก็มีไอ้ตะไคร่น้ำเขียวๆในนาอันนี้มาคุยกันเมื่อ2วันก่อนมีเกษตรกรมาบ่นว่าไอ้ตะไคร่น้ำเขียวๆนั้นมันอยู่ในนาแล้วมันก็จับต้นข้าวด้วยนะคือถ้ามันเยอะนะคะทางเดียวที่ทำได้คือต้องช้อนออกจริงต้องเดินและตักออกมันเยอะแยะหลายสิบไร่จะตักกันยังไงไหวก็มันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะถ้ามันมีเยอะแต่ถ้ามีไม่มากนะกรณีที่มันมีไม่มากสักครู่มันจะกลายเป็นประโยชน์ค่ะมันจะช่วยเติมปุ๋ยให้ดินด้วยไอ้ตะไคร่น้ำพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นโทษแต่ถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะมีปัญหาได้อาจจะทำให้เน่านะต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะนี่ก็บอกกันสวัสดีค่ะคุณวินัย
7: ค่ะจะมาคุยฟังว่านายอำเภอเขาจะให้น้ำจากอุทัยเข้ามาสะพานตำบลคุ้งรานนะคะ
0: แล้วยังไง
7: เพราะทางโน้นน้ำเน่าเยอะบ้านฉันก็เน่าแล้วนั่นเนี่ยต้องจะพามาให้อีกเนี่ย
0: บ้านป้าอยู่ตรงไหนจ๊ะ
7: อยู่ตำบลคุ้งรานบางปะอินอยุธยาเนี่ยค่ะ
0: แล้วยังไง
7: เห็นเขาบอกว่าเขาจะปล่อยตอนนี้เขากำลังจะสูบน้ำพวกฉันก็เน่าจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
0: เน่าแล้วตรงนี้ท่วมมานานแล้วนะคะ
7: จ้านี่มันท่วมประจำของทุกปี
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มเน่าแล้วอบต.เทศบาลอะไรเขามาดูแลเราไหม
7: อบต.เขาไม่มาดูหรอก
0: แล้วไม่มีใครช่วยเราเลยเหรอคะ
7: เขาไม่มาดูหรอกค่ะเขาบอกว่ามันเคยท่วมประจำแต่ตอนนี้มันเน่าหมด
0: อ้าวแล้วไม่มีใครเอา EM มาให้หรือมาทำยังไงให้น้ำเน่ามันหายลดลงไม่มีเลยเหรอคะ
7: ไม่มีค่ะมีแต่ว่าเขาว่ากำนันเอกกำนันว่านายอำเภอจะสูบน้ำทั้งฉันเนี่ยออกไปแล้วก็จะให้ปล่อยทางอุทัยเข้ามาเนี่ย
0: ปล่อยน้ำมาจากอำเภออุทัย
7: ค่ะ
0: เข้ามาตรงนี้
7: ที่แล้วเพราะว่าทางโน้นก็เน่าเยอะด้วย
0: เอาแล้วไงอุทัยอำเภออุทัยก็เป็นน้ำเน่าอีตรงคุ้งลานนี่ก็ยังเน่าอยู่แล้วจะสูบไปทางไหนยังไง
7: เขาจะมาสูบออกแม่น้ำเนี่ยค่ะ
0: อ๋อก็หวังว่ามาแล้วถ้าเขาสูบไปเราก็จะลดลงว่างั้นเถอะ
7: ลดพอทางเราลดเขาจะปล่อยมา
0: พอเราลดปุ๊บจะเอาทางอุทัยมาหาเราอีกเราก็สูบทิ้งไปอีก
7: เขาบอกว่าเขาจะสูบแค่30หรือ40นี่แหละแล้วเขาจะปล่อยอุทัยเข้ามาแต่คนฉันก็เน่าแย่ๆแล้วเนี่ย
0: อ๋อทุกของชาวบ้านได้เงินเยียวยาหรือยังจ๊ะ
7: ไม่ได้จ้ะเพราะว่าเน่าประจำอยู่แต่น้ำไม่ได้ท่วมคือท่วมบ้านนะท่วมประจำแต่ว่าไม่ได้ท่วมพื้นบ้าน
0: อ้าว
7: ท่วมใต้ถุนนะคะ
0: ก็มันก็ท่วมไงมันก็เข้าเกณฑ์อ่ะแล้วทำไมไม่ได้ล่ะคะ
7: ได้เพราะไม่ได้ท่วมบ้าน
0: ไม่ใช่มันมีหลักอยู่ว่ามันไม่ได้ท่วมตัวบ้านแต่ท่วมรอบบ้านเราก็ต้องได้แล้วไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้อะไรกับเขาเลยเหรอคะ
7: ไม่ได้เพราะว่าคือท่วมประจำทุกปีแต่ไม่ได้ท่วมบ้านท่วมน้ำได้ถูนบ้าน
0: ท่วมไม่ท่วมทุกปีก็ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลงทะเบียนได้นี่รีบเลยลงทะเบียนได้วันที่15พรุ่งนี้อีก1วัน
7: พอทุกปีก็ไม่เคยได้เพราะมันท่วมอย่างนี
0: ้ก็ลงทะเบียนลงทะเบียนสิมันท่วมอย่างนี้เราก็ได้ก็คือมันท่วมไงมันมีเกณฑ์ของมันว่าท่วมรอบบ้านมันไม่มันมีท่วมตัวบ้านเลยท่วมรอบบ้านเกิน7วันมันก็เข้าเกณฑ์ไงทำไมอ่ะชุมชนไม่มีใครมาช่วยดูแลเลยเหรอคะ
7: ไม่มีค่ะ
0: ผู้ใหญ
7: ่
0: ผู้ใหญ่บ้านมีไหม
7: ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยสบายค่ะ
0: อ้าวแล้วอบต.จับฉลากได้เหรอคะไม่ได้เลือกเหรอ
7: ก็ไม่รู้เขาก็ไม่พูดอะไรเลยเงียบปิด
0: อ่าต้องถามสิอันนี้เรียกอะไรตำบลอะไรคะ
7: ตำบลกุ้งลานตอนนี
0: ้หมู่อะไร
7: บ้านกลาง
0: หมู่อะไร
7: กลางกุ้งลานสามเรือนเนี่ย
0: หมู่อะไรจ๊ะหมู่อะไรจ๊ะหมู่อะไร
7: หมู่ห้า
0: หมู่ห้าคุ้งลานใช่ไหม
7: จ้ะ
0: อำเภออะไรนะ
7: อำเภอบางปะอินอยุธยาเนี่ยค่ะ
0: บางปะอินอยุธยาอ้าวเดี๋ยวบุ้มบทให้ฟังโอเค
7: จ
0: ้
7: า
0: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: คืออย่างนี้คุณผู้ฟังมันไม่ใช่ท่วมตัวบ้านอย่างเดียวทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่ได้ล่ะลงทะเบียนน้ำท่วมนะออนไลน์ก็ได้แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะยื่นขอรับเงินเยียวยาวิธีลงทะเบียนก็เข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะพิมพ์คำร้องของฉันนี่เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะลงทะเบียนเนี่ยเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยคืออย่างนี้คุณผู้ฟังขามันจะมี4กรณีด้วยกันก็คือน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายอันนี้ก็ได้ค่ะ1หลังคาเรือน1ครั้งนะอย่างที่2ก็คือเกิน7วันค่ะคือท่วมบ้านเลยเข้ามาในบ้านเลย7วันเกินกว่า7วันอันนี้ 9,000 แน่ๆเลยล่ะแล้วอีกประเภทนึงก็คือน้ำล้อมรอบเลยค่ะรอบเราไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนไม่ได้เลยถ้าเกิดมันแค่ตะตุ่มแค่ตะตุ่มแค่หน้าแข้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันน้ำท่วม90เซนเมตรหนึ่งล้อมรอบจนมีผลกับการดำรงชีวิตเราเนี่ยอันนี้ก็ได้ค่ะหรืออยู่ในอาคารสูงแล้วก็ล้อมรอบไปหมดอันนี้ก็ได้เหมือนกันลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเดี๋ยวเขาโอนเข้ามาสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณปุ้มสันธนีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
8: จะสั่งซื้อวัคซีนหน่อยอะค่ะ
0: เดี๋ยวขอปุ้มจัดรายการเสร็จแล้วปุ้มโทรกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ
8: ได้ค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะชาวบ้านมัวแต่คิดว่าเราจะไม่ได้ไม่ใช่นะได้นะแล้วก็ไปลงทะเบียนด้วยมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ค่ะนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยมัวแต่ไปคิดว่าไม่ได้หรอกไม่ได้ฉันไม่ได้ท่วมบ้านรอบๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเขาให้ลงถึงวันที่15ตุลานะนี่แหละก็ไม่รู้จะบอกยังไงถึงมันจะท่วมทุกปีแต่ก็ท่วมไงเราต้องยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่ได้แต่มันจะมีให้กรอกที่อยู่นะคะเลือกจังหวัดอบต.เทศบาลสำนักงานเขตถ้าไม่มีเลขบ้านนะระบุเลยค่ะว่าบ้านเช่าบ้านตัวเองหรือยังไงอย่างที่ปุ้มบอกว่าที่อยู่อาศัยประจำท่วมไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายอันนี้ได้เลยนะคะหรือน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วัน นะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยน้ำล้อมรอบไปหมดไม่ได้เข้าบ้านอยู่ใต้ถงใต้ถุนรอบรอบบ้านเนี่ยหมดเลยเนี่ยเกิน7วันนี่แหละค่ะแล้วยิ่งถ้ามีพร้อมเพย์นะเดี๋ยวเขาโอนเข้าบัญชีให้เลยยื่นผ่านแอปทางรัฐนะคะอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องทำอะไรเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าเราไม่ได้มันไม่ได้ท่วมไอ้แบบนี้เรียกท่วมเลยค่ะนะแล้วก็มาดูเรื่องของอยุธยาค่ะชาวบ้านบ้านเกาะชุมชนบ้านเกาะ

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะหมู่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะแม่น้ำป่าสักล้อมรอบบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนริมถนนทางเข้าออกชุมชนน้ำยังท่วมประมาณ 40-60 เซนติเมตรบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังมีน้ำท่วมอยู่ต้องใช้เรือค่ะนำรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดบนสะพานแล้วก็พายเรือเข้าบ้านค่ะชาวบ้านบอกว่าถึงแม้น้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะเพิ่งจะลดลงได้สัก 2-3 วันนี่แหละลงทีละ5เซน10เซนก็ยังต้องไปจอดไว้บนจอดรถไว้บนสะพานแล้วก็เดินทางเข้าออกด้วยเรือชุมชนเป็นเกาะน้ำท่วมรอบไปหมดค่ะท่วมทุกปีแต่ปีนี้หนักหน่อยมาเร็วมากเวลามาทีนึงพรวดเดียวเมตรนึงเวลาลงทีละ10เซน5เซน10เซนเนี่ยค่ะข้าวโพดเทียนเป็นพืชที่มีชื่อเสียงที่สุดในชุมชนบ้านเกาะน้ำท่วมไปหมดแล้วค่ะปัญหาสำคัญก็คือการแจ้งเตือนไม่ทันเหตุการณ์เลยแจ้งไม่เก็บกันไม่ทันเลยแจ้งปุ๊บมาปั๊บแจ้งก็ช้าเยียวยาก็ไม่เพียงพอนี่แหละ Thailand only เหนื่อยแล้วค่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนี่คุณผู้ฟังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคลอดสำเร็จ4หัวใจแห่งขุนเขาค่ะ1ใน 700,000 คุณแม่ 700,000 คนจะมีแบบนี้1เดียวเท่านั้นเกือบจะเป็น1ในล้านแล้ว4หัวใจแห่งขุนเขาแฝด4ครับพี่น้องอยู่กันยังไงเนี่ยในพุงเนี่ยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะผ่าตัดทำคลอดแฝด4ค่ะขั้นตอนในการดูแลคันแฝด4ใช้ทีมแพทย์ประมาณ30คนค่ะทีมแพทย์ผ่าตัดทำคลอดถึง30คนนะตอนนี้น้อง8เดือนแล้วค่ะปลอดภัยดีทั้ง4คนโอ้โหคุณผู้ฟังไม่หนักอึ้งไม่พุงป่องนะที่อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าว1คัน4หัวใจเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์สหสาขาในการดูแลแฝด4แท้4หัวใจแห่งขุนเขาเป็นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติที่มีโอกาสพบได้น้อยมากไม่ได้ทำกิ๊บไม่ได้แอบผสมตรงไหนอยู่ในพุงแม่เลยค่ะนะคุณแม่นี่มีไข่4ฟองในคราวเดียวกันแล้วก็คุณพ่อก็ต้องมีความแข็งแรงมากสเปิร์ม4ตัวผสมพร้อมๆกันตั้งครรภ์แฝด4เขาบอกว่าเป็นแฝด4ที่เกิดจากอ๋อไข่ใบเดียวรกเดียวเกิดตามธรรมชาติเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากและมีความเสี่ยงสูงมากวันนี้ต้องบอกคุณพ่อแล้วแหละที่แข็งแรงอ่ะไข่ใบเดียวเนี่ยค่ะจะผสมยังไงไม่รู้อะแต่ว่าทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพคือรวมกันหมดเลยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยค่ะอันตราซาวปุ๊บเจอปุ๊บ4คนแบบนี้เตรียมความพร้อมผ่าตัดทำคลอดดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า ICU เด็กอะนะคะจนคุณแม่แล้วก็แฝด4ผ่านระยะวิกฤตมาได้อย่างปลอดภัยนี่ค่ะเสี่ยงหลายด้านนะคะคณบดีท่านบอกว่าคุณแม่ชื่อนางสาวทิติการสินิรักษาสินิรักษาทรัพย์เป็นชาวปากากยอค่ะชาวไทยภูเขานี่เขานำสกุลเพราะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังจริงชื่อก็เพราะนามสกุลก็เพราะชาวไทยภูเขาอะแต่ละคนอะอยู่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเขาส่งตัวจากโรงพยาบาลแม่เสเรียงมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตอนที่อายุครรภ์ได้23สัปดาห์ค่ะการตั้งครรภ์แฝดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดูแลแฝด3มาแล้วค่ะพอมาเจอแฝด4ถุงน้ำคร่ำก็แยกกัน4ถุงในรกเดียวค่ะมีความเสี่ยงสูงมากค่ะ

0: งครรภ์แฝด4เนี่ยเสี่ยงหลายด้านนะคลอดก่อนกำหนดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้รกร่วมกันการถ่ายเทเลือดระหว่างครรภ์แฝดการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์รวมถึงภาวะการเสียชีวิตของทารกในครรภ์จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดทุกๆ 1-2 สัปดาห์ค่ะโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 29-30 สัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยก็คือการดูแลให้แฝด4เนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุณแม่ก็ปลอดภัยด้วยค่ะดูแลกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ระยะทางการเดินทางเนี่ยจากอำเภอแม่เสรียงมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องดูแลมารดาเป็นพิเศษเลยค่ะระวังการแทรกซ้อนภาวะตั้งครรภ์ครรภ์เป็นพิษเบาหวานขณะตั้งครรภ์สารอาหารไม่เพียงพอดูแลทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่27สัปดาห์จนครบกำหนดคลอดแล้วก็ผ่าตัดคลอดอย่างปลอดภัยตอนนี้ทารกน้อยอายุได้8เดือนแล้วค่ะนะคะทีมสูตินรีแพทย์4คนกุมารแพทย์12คนวิสัญญีแพทย์อีก5พยาบาลห้องผ่าตัดอีก5คนคุณผู้ฟังคะเป็นความสำเร็จน้องไอเดียไอวาไอด้าและไอราค่ะผู้หญิงหมดเลยเหรอชื่อเขาไอเดียไอวาไอด้าแล้วก็ไอราตอนนี้อายุ8เดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังครบกำหนดคลอดแล้วก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็แฝด4เป็นเรื่องราวน่ายินดีทีมแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ค่ะก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็จะตีเป็นเลขเด็ดก็ได้นะคุณแม่1ลูก4แล้วแต่จะพิจารณาเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะทารกทั้ง4เนี่ยคลอดเมื่ออายุ29สัปดาห์5วันน้ำหนักแรกเกิด 1,110 กรัม 1,295 กรัม 1,115 กรัมแล้วก็800กรัมตามลำดับค่ะคุณผู้ฟังตามนี้นะไปแล้วค่ะพบกันคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
6: ช่วยจนล้มไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายชัชชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอให้ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนจะต้องพิจารณาพร้อม
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
9: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
3: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
9: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: จิแคปนิวไลท์จีจิแคปนิวไลท์เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่จีจิแคปนิวไลท์มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: อดอ้อนเมื่อพี่ได้รับจดหมายที่น้องส่งไป
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการอนุรักษ์สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันพุธ14ตุลาคม2569ณท่าจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับทีมงานนะครับคุณมานัทมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมกับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในติดตามรับฟังกันในกลางวันวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกของวันนี้นะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ 15-19 ธันวาคมที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดนะครับกรมศิลปากรได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%แล้วก็คาดการนะครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะคะช่วงเวลา 14:20 นโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะเด็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่กำลังพลทุกนายก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาครับ
2: ค่ะและไปต่อกันที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: ค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569หรือ IMF 2026อีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะคะงานเนี่ยจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งก็เริ่มการประชุมกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน
2: ะครับ
1: วันที่12ตุลาคมนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เรื่องของการจราจรก็อาจจะโฟลหน่อยเพราะว่าหลายหน่วยงานก็ประกาศให้เป็น work from home เนี่ยนะครับ
2: work from home ด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วย
1: เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆในช่วงนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคร
2: ับ
1: เดินทางกันได้สะดวกนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปตรวจในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับไปดูความเรียบร้อยซึ่งงานในวันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมที่เรียกว่า Thailand Welcome the World นะครับที่บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆที่ตึกสันติไมตรีก็ ประดับประดาคับข้างไปด้วยดอกไม้นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีดนตรีจากวงซ็อกราวซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับจะมาบรรเลงภายในงานส่วนเมนูอาหารที่จะใช้เป็นอาหารไทยในงานเลี้ยงรับรองก็ไม่พ้นเมนูขึ้นชื่อ
2: ต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้ง นะครับถ้าพูดถึงช่วงกลางวันแบบนี้แหม
2: เขาเรียกน
1: ้
2: ำย
1: ่
2: อย
1: น้ำย่อยมา
2: น้ำย่อยมา
1: ใครรับประทานอาหารอยู่นะครับก็ต้มยำกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที
2: ่คุณกลืนน้ำลายนะคะสักครู่ดิฉันแอบ
1: อยากจะแนะนำนะเอาต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้ผู้ร่วมงานนะครับจากนานาประเทศเขาได้มีการลิ้มรสอาหารที่รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมด้วย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานคืนนี้อยู่ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอก
1: ็
2: คือน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอำลอยแชมป์อเมริกาก็ต์ทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้รับชมและรับฟังด้วยสำหรับส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่นะคะที่เดินทางมาร้องเพลงในงานสำคัญนี้น้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกเลยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนค่ะคุณณัฐาต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวน้องเนี่ยจะมาเล่นเพลงนะคะให้กับผู้นำได้ฟังตัวน้องเองก็มีความตั้งใจค่ะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่โดยส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากไปนะคะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาด้วยโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเองก็จะร้องเพลงสมสารด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับแม้นนักข่าวก็ไปถามนายกเพิ่มเติมบอกว่าท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ไหมเนี่ยร่วมร้องกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหถึงกับร้องโอ้โหเลยนะ
2: โอ้โห
1: ก่อนที่ท่านจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วน
2: ะ
1: ครับแค่ฟังก็มีความสุขแล้วท่านว่าอย่างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม IMF เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับกองทุนเงินระหว่างประเทศเขาได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปรับเพิ่มการคาดการณ์ด้วยนะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพิ่มเป็น 3.1% จากเดิมที่เขาคาดการไว้คือ 3.0 นะครับที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก็หนี้
2: ส
1: ินนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอ
2: ัน
1: นี้ทั่วโลกนะไม่ได้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับรวมถึงการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะคริสตารีนากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงผลกระทบจาก AI ค่ะด้วยระบุว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุค่ะว่าผลกระทบบางส่วนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วอันนี้จริงเห็นด้วย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของการทำรูปภาพการให้ AI เจนใดๆก็ตามแต
2: ่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเวลาเราจะทำภาพกราฟิกออกมาสักหนึ่งงานอ่ะเราผ่านหลายอย่างนะโฟโต้ช็อป
1: กว่าจะเสร็จนะ
2: ต้องเลือกภาพอันดับแรกเลือกภาพก่อนเลือกภาพเสร็จมาเข้า Photoshop แล้ว Photoshop สมัยก่อนก็ยากด้วย
1: กว่าจะทำให้
2: กว่าจะทำให้มันแบบออกมาสวย
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะมอใส่เขาเรียกอะไรพร้อมเหรอ
2: พร็อพ
1: พร้อมเข้าไปเนี่ย อยากจะให้ AI เจนออกมาทำออกมาเป็นแบบไหนเน
2: ี่
1: ยนะก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคราวนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แป๊บนึง
2: ได้
1: นะเพราะว่า
2: เวลาเยอะ
1: ในส่วนนี้อยากจะให้เราทุกคนได้มีการติดตามแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยน
2: ะ
1: ให้รับกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมคุณชวภพร
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบด้วยก็มีเหมือนกัน
2: มี
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ AI ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้อย่างมีสตินะ
2: เหมือนกับเลือกใช้ AI ในงานเขาเรียกว่านะคล้ายๆกับใช้คนให้ถูกงานเหมือนการ AI ค่ะถ้าจะใช้ทำงานก็คือต้องเลือกใช้
1: เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องตามให้ทันกันแหละเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อการประชุม IMF นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดได้มีการออกประกาศ งดการบังคับหรือการปล่อยอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนี่แหละนะครับที่บริเวณพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
2: ค่ะสำหรับการออกประกาศดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดย CAAT ค่ะได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาไปจนถึง 23.59 นาฬิกา 59 นาทีของวันที่16ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมีให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดค่ะ
1: ครับก็เต็มวันวันที่16แล้วนะเมื่ อเวลาเด้งปุ๊บเข้าสู่16เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวเนี่ยผู้ประสงค์ที่จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นขอคำอนุญาตผ่านในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะอยู่นะครับและก็สามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติทุกครั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางด้านของ CAAT เขามีการจัดทำขึ้นมาด้วยครับ
2: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีประกาศเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับข้อห้ามอะไรก็ร่วมมือกันนะครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับล่าสุดขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้าเราดูในภาพรวมก็สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานข่าวกันก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการนำรถบรรจุน้ำ EM นะครับซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์
2: จุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: ที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยไปเติมให้ในแหล่งน้ำต่างๆก็เพื่อยับยั้งนะครับการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคราวนี้ในมิติของเรื่องเงินเยียวยานะครับช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิริถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา 22:00 นก็คือ 4:00 นนะครับธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวนทั้งหมด 36,384 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเงินก็มูลค่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะปภ.เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชา าชนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะโดยทางธนาคารออมสินเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองผ่านสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเว็บไซต์แต่แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางรัฐเนี่ยติดต่อนะคุณผู้ฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าถ้าท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่สำนักงานเขตก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับ
2: ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทำ QR code นะคะสำหรับการเข้าไปติดตามสถานการณ์ขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของปภ.นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาทุกช่วงเวลาอยู่กับเราแบบมิดอะมิดจริง
1: ๆมันอันตรายจริงๆใช่ค่ะนะแล้วก็เหมือนผีซ้ำตั้มพลอยอ่ะคุณสุภาพรนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเงินลงทุนลงไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์โอนเงินหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลและสุดท้ายสูญเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ
2: ง่าย
1: ๆถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เนี่ยแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: ปลอดภัย
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการฟื้นฟูภายหลัง

0: ที่กรุงเทพมหานคร7เขตรวม16จุดด้วยกันซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
0: รวมถึงเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยของชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นิดนึง02-203-2935นะครับ02-203-2935อันนี้ถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะติดต่อไปได้สอบถามกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านใดทราบมาว่า FC ของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของสถานีวิทยุของเราติดตามทางเพจไลฟ์สดด้วยพูดคุยกับเขามาหน่อยคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ไหนเจอหน่วยทหารเข้าไปที่ใดบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกับเราสองคนจัดรายการได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ส่งไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ก็เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าขอให้ติดตามทางเพจที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าช่องทางหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่คุณสุภาพรสังเกตไหมมันจะมีข่าวลือข่าวปลอม
2: ข่าวลือข่าวเฟกนิวแล้วยิ่งอย่างที่เราบอกกันคือ AI มันเข้ามาบางทีเอาภาพมาทำอ่ะเยอะไปหมด
1: ใช้วิจารณญาณในการติดตามคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนิดนึงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการดูแลพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆท่านบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารก็ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับก็เข้าไปดูแลท่านบอกว่าดูแลครบถ้วนเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นหมายความว่าเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ถนนเนี่ยที่เราได้รับผลกระทบหรือว่าใดๆก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เนี่ยเราดำเนินการเต็มที่จนกว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ

0: และระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งโครงการพลทหารอาสาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการพลทหารอาสาของมณฑลทหารบกที่22นะครับกรมฐานราบที่6แล้วก็หน่วยรองด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนที่บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเนี่ยนะครับดูจากภาพรวมการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน500นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแม่คล้องจองกันดีจังได้ใจความเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาชายแดนแล้วก็การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะจะเข้าร่วมในโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจะร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งสมเด็จโดยมีกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนค่ะมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสมทบแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 11:30 นจนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะได้มีการมอบบ้านซึ่งเป็นบ้านมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน1หลังให้กับนายชานะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับทหารผ่านศึกผู้เคยปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาพระวิหารผาหมออีแดงให้อีกด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารผ่านศึกรวมถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับ
0: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยวันนี้เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ6นาฬิกาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพนะคะผู้กำกับสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเตรียมที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปในพื้นที่ตอนไหนนะคะจึงได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกองกำลังสุรนารีนะครับโดยชุดข่าวเขามีชุดข่าวกรองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของกองทัพไทยตำรวจน้ำด้วยนะครับก็เฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงนะครับจากการตรวจสอบบริเวณแม่น้ำโขงนะครับในพื้นที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบเป็นกระสอบสีดำต้องสงสัย2กระสอบคุณผู้ฟังฮ
0: ะ
1: วางอยู่ในพื้นที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อรอการลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่พบนะคะผู้ใดเนี่ยเข้ามาแสดงตัวหรือว่ารับกระสอบดังกล่าวจึงทำการเข้าตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบภายในพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบพร้อมสัญลักษณ์ Y1 บริเวณหน้าถุงนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 370,000 เม็ดภายหลังการตรวจยึดค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะนำของกลางส่งมอบให้กับทางสภ.เขมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: อันนี้ก็ยึดยาเสพติด 370,000 เม็ดน่ะ
0: เยอะนะ
1: เยอะนะ
0: มากอ่ะคิดดูดิถ้าเข้ามาเด็กๆลูกหลานเราเยาวชนจะทำยังไง
1: โอ้มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันถ้าเจอบ่อแสเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆนะครับบุคคลทำรับล่ออะไรอย่างเงี้ยเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟังก็จะได้เป็นการ สกรีนสังคมเราให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างเวลายังพอมีอยู่เนาะ
0: ใช่
1: น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เชิญชวนกันก็แล้วกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่บริเวณศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นเขาเปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเคสนี้รู้สึกน่าจะเป็นขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ
1: กรุ๊ปโอนะครับก็ขอรับเป็นพิเศษนะครับถ้าใครไปบริจาคเนี่ยเขามีพวงกุญแจแล้วก็ในส่วนของเป็นสิ่งของที่ระลึกอ
0: ่ะ
1: มอบให้อีกด้วยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะเข้าบริจาคได้หรือจนกว่าในส่วนของถ้าใครอยากจะได้ของที่ระลึกกันนะจนกว่าของจะหมดก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกคุณสุภพรคุณณัฐาอยากจะร่วมบริจาคแต่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหว
0: ั
1: ด
0: ไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได
1: ้ศูนย์สภากาชาด
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ทุกโรงพยาบาลเนี่ยบริจาค
0: บริจาคได้หมดเลย
1: นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่คุณผู้ฟังเชื่อเถอะเราได้บุญเราได้ความอิ่มใจ
0: นั่นแหละค่ะคือของที่ระลึกจะติดตัวเราไป
1: นะเพราะว่าเลือด1ถุงเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐาจันทรังสี
0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กับสู่ภาวะปกติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมเหลือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100% ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องนิพิพลชัยเพิกรายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 เซนติเมตรบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้และ 5. จุดกับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรรถผ่านไม่ได
13: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648
16: 2568ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

รักษาหมอสองขับร้องโดยสันติดวงสว่างเพลงนี้เป็นเพลงฮิตประจำรายการเลยเพราะว่าญาติเพียงญาติยาชอบกันมากๆและแนะนำให้สุภสิทธิ์ได้เปิดนะฮะสุภสิทธิ์ก็ตามใจญาติเพียงญาติยาอยู่แล้วก็ส่งมอบเพลงนี้เป็นเพลงแรกของภาคกลางวันวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่ารักษาหมอสองสันติดวงสว่างครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับญาติเพลงญาติยาครับนะน้ำก้อนลดน้อยถอยลงไปสำหรับผู้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลายท้องที่น้ำยังท่วมขังอยู่ก็รอการระบายนะครับอีกไม่ช้าไม่นานก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับเขาบอกว่าพอน้ำลดเท่านั้นเองขยะไม่รู้มันมาจากไหนเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าหลังน้ำลดเนี่ยต้องระวังการเจ็บป่วยนะเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆหรือสิ่งที่เป็นน้ำเน่าเสียหรืออะไรตัวมิอะไรที่มันพัดพามาตรงนั้นแหละทางเทศบาลอบต.ก็ต้องกำจัดขยะให้หมดสิ้นแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ล้างให้สู่ภาวะปกติรวมทั้งบ้านเรือนของท่านต่างๆนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลานะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันก็คือสุดยอดสุนทรีบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราล้มฟ้าโอสถวิสันผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและงาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะครับเป็นรูปของแคปซูลเจล60แคปซูล300บาทที่ก๊อปแก๊ปตามข้อตามขาวตามกระดูกและก็บำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมผิวฉ่ำน้ำและดีมากนะครับทาน2แคปซูลเจลก่อนนอนหรือระยะฟื้นฟูก็ไปเพิ่มที่หลังอาหารเช้า2แคปซูลเจลและท่านที่มีเบาหวานกำดันไขมันต้องการเป็นตัวช่วยคือปาราคินอกสกัดนะฮะผสมสารสกัดชั้นยอดนะฮะนั่นก็คือเจียวกุหลาบและก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเช่นเดียวกันคือทาน2แคปซูลเจลก่อนนอนถ้าเกิดไปเพิ่ม2แคปซูลเจลหลังอาหารเช้าก็จะยอดเยี่ยมขึ้นทั้งงาดำสกัดผสมคอลลาเจนและก็มารากินกสกัดผสมเจียวกู้หลานและน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลชื่อดังมากนะบริษัทเนี่ยยี่ห้อดังมากสุภสิทธิ์นะครับเอามาเพื่อบริการลูกค้านะครับราคาเพียงกระปุกละ300บาทนะครับ60แคปซูล60แคปซูลเจลนะระดับพรีเมียมนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับมาพูดถึงสุดยอดสุนทรีที่ได้ผลและก็อยู่กับยัดเพลงยัดยามานานแสนนานนับไล่เลียงตั้งแต่เป็นขุนแผนนางพิมพ์สุด1สุด2นะครับนั่นก็คือสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถนะครับพูดถึงสุด1ก่อนนะครับสุด1คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานกับน้ำไขมันเอาไปทานแล้วเป็นตัวช่วยที่ชั้นยอดมาก
แล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยเอาไปทานแล้วจะทำให้ท่านนะฮะหายปวดหัวนะอาการเครียดก็น้อยไปแล้วก็หายไปในที่สุดนะภูมิแพ้นี่ก็เคยไอจามยามเช้าก็หายไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขากันเกรงเนี่ยบอกกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเรื่องราวของต่อมลูกหมากหรือจะเป็นเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยนะวันนี้มาฟื้นฟูฮะมาฟื้นฟูให้ดีขึ้นเป็นสมชายไม่อายสาวเนาะฐานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วจะดีขึ้นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่อายุ40เนี่ยเริ่มเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็มาสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตนั่นคือความเต่งตึงของร่างกายก็หายไปมีแต่ความเหี่ยวย่นหย่อนยานก็มาแทนที่ตรงนี้ท่านหญิงยอมไม่ได้เขาบอกว่าไปปรับธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟให้มันดีเลิศประเสริฐสีตรงนี้แหละถือว่ายอดเยี่ยมทั้งท่านหญิงท่านชายกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็กลับมาแข็งแรงเป็นตัวช่วยทานทุกวันดีทุกวันแน่นอนครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีเลิศประเสริฐสีทานทุกวันดีทุกวันกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับประกอบด้วยกระชายดำกระชายดำเนี่ยบอกว่าถือเป็นสูตรภายไทยนะสรรพคุณใกล้เคียงกับเห็ดลินจือหรือสมเกาหลีเลยทีเดียวเขาเรียกว่าสมไทยกระชายดำเนี่ยที่สุภสิทธิ์เอามาปรุงเป็นยาเนี่ยเอามาจากบนดอยเลยทีเดียวนะครับซึ่งหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยมีลูกเยอะแยะกันหมดด้วยความขยันแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญข้ามภูเขา3ลูกเนี่ยข้ามดอย3ดอยปีนดอยเนี่ยยังไม่เหนื่อยเลยนะฮะนั่นคือเป็นตัวหลักและก็สูตรภัยอื่นๆรวมทั้งหมด30ชนิดถือว่าดีและประเสริฐสีมากถูกมากดีมากกระปุกละ350บาทเท่านั้นเองนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับสูตร2คือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยที่ต้นเหตุเลยนะครับแล้วก็เป็นยาแก้กระสายความเสื่อมของร่างกาย24ชนิดครับและเป็นยาระบายอ่อนๆครับและท่านปวดเมื่อยตามร่างกายแขนขาหลังไหล่ข้อกระดูกปวดคอปวดเข่าเส้นยืดตึงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงท้ายทอยเนี่ยฉับลืมไปปลายเท้าด้วยนะหลายท่านมีอาหารมีอาหารการกินนะแต่กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับเนี่ยเตียงดีๆก็นอนไม่หลับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยพอทานรุ่งฟ้าสุดไปแล้วกินได้นอนหลับดีปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองก็หายไปอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็ขับเมือกมันในลำไส้นะหลายท่านมีปัญหาโรคขับถ่ายท้องผูกเป็นพลันดึกเนี่ยนั่นคือถ่ายยากถ่ายลำบากถ่ายมาเป็นขี้กระต่าย5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายถ่ายแต่ละทีเนี่ยทุกทรมานโอกาสเป็นลิซิดวงทวารหนักมีสูงลำไส้อักเสบมีสูงนะครับวันนี้ท่านมาทานรุ่งฟ้าสดทำให้โรคขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับบอกว่าคนเรากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานลบขับถ่ายดีเนี่ยทำให้สมองดีผิวพรรณดีสดใสด่วนก็ไวครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยเพียงท่านทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลราคาเพียง350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือรายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงนอนติดเตียงต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกันแล้วล่ะครับแล้วก็หลายท่านป่วยเรื้อรังจากโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวหลายท่านนอนเป็นผักเลยไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาไม่ไหวไม่ติงบอกหายใจยังเจ็บหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แล้วก็กระดูกผุกระดูกพุนด้วยอายุอนามมากขึ้นนะครับทานเลยทั้ง2สูตรรวมกันสูตรหนึ่งเอาไปทานก่อนนอนนะครับ2แคปซูลสูตร2เอามาทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมาพูดถึงราคาก็ถูกมากๆบอกราคาดีมากกระปุกละ350บาท
ถ้าซื้อกระปุกเดียวเนี่ยเราเสียค่าจัดส่งนะ50บาทถ้า2กระปุก700บาทเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกเลยโปรนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วน4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งรวมกันทั้ง2สูตรก็ยินดีนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยได้ผลไวให้ผลจริงกับสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับลูกค้าเก่านะฮะมี LINE มี Facebook ก็สั่งซื้อทางนั้นได้หรือลูกค้าใหม่จะสั่งซื้อเอาไปทดลองก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับ0836931999นะครับช่วงหน้าจะบอกเรื่องราวของสรรพคุณวิศรดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลังจากจบเพลงนี้ครับเดี๋ยวนี้ทำมาหากินสำคัญไอ้หนุ่มรถไถเนี่ยเป็นขวัญใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับแต่ว่าไอ้หนุ่มรถไถก็มีหัวใจนะมีความรักไปฟังบทเพลงนี้กันไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เป็นกาแฟที่ใส่สารสกัดระดับพรีเมียมจัดเต็มไม่กระทบต่อสุขภาพเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดื่มได้และที่สำคัญมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอร่อยด้วยดีด้วยนะครับได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็วิซอนบีบพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้สอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับโทรมาที่0836961999 0698-693-999หลายท่านมีไลน์มี Facebook ก็สั่งทางนั้นก็ได้โทรทางนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับมาเพลิดเพลินเจริญใจต่อกับเพลงเพราะๆนะครับนักร้องรุ่นเก่าต่อชดขอร้องเพชรโพธารามและตามไปด้วยแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊
7: ะ
6: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

พลินพรมแดนครับกับเพลงที่ชื่อว่าเมียนานาชาติคงจะสร้างรอยยิ้มมาเปื้อนบนใบหน้าของญาติเพียงญาติได้ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้มีบทสัมภาษณ์นะครับท่านที่เอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วก็เอาไปดื่มนะกาแฟนี่ต้องดื่มวิสซอนเอาไปทานสูตร1สูตร2เอาไปทานแล้วปรากฏว่าได้ผลนะได้ผลแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับญาติเพียงญาติตรงไหนฟังแล้วตรงโรคตรงยาก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไก่วัดตัดอินป้าผ่านร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอโซนหน้าตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับบัวเพศสัตว์โคสมรงค์ขยายชุมชนโคสมรงค์มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพัฒนิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟยิ่งว่าจันช่องแคตาครีนและคอนสอนมีวิสซอนนอกจากนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสวัสดิ์คุณลุงสวัสดิ์อินทโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณประยุทธ์พรามโชติตำบลบ้านกลางศรีประจันสุพรรณบุรีสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น6กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุกทั้งหมด 2,800 บาทสั่งกาแฟ2กล่องด้วย500เป็น 3,300 บาทคุณชัยวัฒน์งามบุญสืบตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณลิ้นพรมโจตำบลหนองกระทุ่มทับทันอุทัยธานีกาแฟทินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทนะครับคุณบุชูขำวงตำบลอบธมสามโก้อ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวิชัยเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์ตลาดน้ำ อโยธยาตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์เลชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด3กระปุก 1,400 บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลสองพี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทเวลาหมดแล้วนะครับขอให้ท่านมาถึงวันใจกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ0836931999นะครับส่งท้ายด้วยบวชพระดีกว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณจบไม่จบอยู่ที่การเวลาขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีการใช้ไร้โลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเจอที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์ค่ำคืนนี้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยไทยใด
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ข
2: อ
4: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยไทยใด
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาท
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: อะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้ซักถามโดยนายโรดริโก้บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมแต่ป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: อาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ
9: 1ขวดบรรจุ60แคปซูลสนใจสั่งเลยวันนี้โทร0614495885063-449-9666
10: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
11: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหากาแฟ เพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
4: ผมเสียหยุดกินซี่คงนะครับผมเป็นคนอ้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
13: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
12: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดโสม
12: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
14: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
15: โฟกัสโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
14: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
16: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
17: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
16: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
17: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
16: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
17: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
17: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
16: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
17: แอลคานิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
16: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
17: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
18: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆนะครับในยามบ่ายๆวันนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่หลายๆสถานที่ทั้ง10กว่าสถานีจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของเชียงแสนรวมไปถึงพี่น้องจากทางแม่จันและพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับจะเป็นอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยพร้อมทั้งพี่น้องทางจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับพร้อมรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่ณขณะนี้ตอนนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพี่จารีตอุดรนะครับเจ้าของเพลงกระเทยเถ่านะครับพี่น้องก็คงจะพอจดจำกันได้เนาะเสียชีวิตนะครับวันนี้ท่านถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปแล้วในวันนี้นะครับเจ้าของเพลงกระเทยเถ่าจักสาวแมนบอจักสาวหรือแม่ประมาณนี้งานเพลงสนุกสนุกของทางอีสานและท่านเป็นนักจัดรายการอยู่ที่จังหวัดอุดรท่านเป็นข้าราชการตำรวจรวมไปถึงท่านเป็นนักพูดเป็นดีเจเป็นคนที่อัดสปอตทำสปอตสมัยก่อนโรงหนังที่จังหวัดอุดรธานีเสียงของท่านนะครับโฆษณาในรถแห่หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของโรงหนังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหลายโรงเลยนะครับคุณพี่จารีตอุดรท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นนักแต่งเพลงและเป็นศิลปินเพลงเป็นข้าราชการตำรวจด้วยวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพี่จารีตอุดรด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกเสียงขอขอบพระคุณทุกสายขอขอบพระคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับมีเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุในเครือที่เราออกอากาศกันอยู่หลายๆสถานี10กว่าสถานีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังงานเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรส่งความสุขมอบเป็นพิเศษให้กับใครก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์063-449-9666 063-449-9666ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นผู้ที่ดูแลรายการตรงนี้ครับงานเพลงของคุณพี่จารีตอุดรครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากระเทยเถ่า

0: วนพอดีชาวบ้านเฝ้าเขาจะมีตีเฮากันได้เฝ้าผีบาเป็นเข้าอยู่บ่มีคุณค่าปากกันกระดาว่าบ่มีประโยชน์ถ้าบังเด้อบุญบ่เม็ดปีนี้สิบ่มีผู้ใดเฮ็ดดอกไม้ใบโบสถ์ผู้ใดก็อย่ามาทั่วกระแทกถอมันโกรธโทษถึงการกระทำที่ต้องแหน่สมมติพี่น้องจะมาคิดจะมามองเห็นแก่กระดำดำต้องดีที่ข่อยจะทำข้อมบากต่างคำกระดำดำกับเต้นขา
1: โอ้

0: นี้และดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรี2สายที่โทรซ้อนกันเข้ามาผมรับไม่ทันท่านวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับพี่น้องครับช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงโทรศัพท์เยอะมากนะครับดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจพี่น้องโทรมาผมก็มีกำลังใจพี่น้องโทรมาผมก็รู้สึกมีความยินดีที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราและบางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อกับผลิตภัณฑ์ที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับเป็นยาแผนโบราณครับพี่น้องครับมีมานาน20กว่าปีแล้วชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันอย่างกล่องละ200บาทนะครับอย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นสมุนไพรแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณแบบอัดเม็ดมีมานาน20กว่าปี1กล่องมี6ซองเล็กนะครับหากปวดเยอะๆเบ่นมากๆให้ท่านทานเช้า1ซองหลังอาหารเช้าเย็น1ซองหลังอาหารเย็นทานเป็นประจำกินเป็นประจำแล้วท่านจะสัมผัสและรู้สึกได้เลยในยามที่ปวดหลังปวดไหล่มันรู้สึกคลายเส้นเอ็นตึงนะครับเหมือนอย่างเช่นคุณป้าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกระปุกแบบแคปซูลกินมานานแล้วกินเป็นประจำทานเป็นประจำนะครับกินวันละเม็ดเดียวท่านบอกว่าตอนนี้เวลาทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนลงไปขามันรู้สึกว่าอาการที่เคยปวดอาการที่เคยเมื่อยนะครับอาการที่มันเคยชาขามันไล่ลงไปและทำให้ท่านรู้สึกสบายตัวกินทุกวันก่อนเข้านอนว่างั้นนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณป้านะครับที่ฟังรายการของเราอยู่และให้การอุปการะคุณสนับสนุนกับรายการเพียงดังฟังสบายสบายโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดครับพี่น้องครับมาฟังงานเพลงตามคำแนะนำอีกหนึ่งผลงานเพลงงานเพลงของครูชาตรีศรีชนพี่น้องจากทางจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือคัดสรรกันเข้ามากับบทเพลงที่มีชื่อว่าออกพรรษาค่ำ

0: ใช้ที่โอสถเอาแบบเป็นกล่องหรือเอาแบบเป็นขวด
1: ขวด
0: เอากี่ขวดดีครับ
1: 2ขวดไง
0: 2ขวด600เหมือนเดิมที่อยู่ที่เดิมเบอร์โทรเบอร์เดิมนี้ใช่ไหมทุกครั้งที่โทรมา
1: ใช
0: ่อยู่จังหวัดไหนครับ
1: อยุธยาค่ะ
0: อยุธยา
1: ใช่
0: ยาสมุนไพรไทยที่โอสถ2ขวด600บาท
1: หายหมดเลยเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยครับดีจังเลย
1: ต้องกินประจำเพราะเราแก่แล้ว70กว่าแล้วไง
0: กินแล้วดีใช่ไหมครับ
1: มันหายอ่ะ
0: กินแล้วมันหายเลย
1: มันคุณป้าเมื่อก่อนเนี่ยมันโหแย่เลยอ่ะ
0: คุณป้าชื่ออะไรครับ
1: พิสมัย
0: คุณป้าพิสมัยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่อำเภออะไร
1: อำเภอพระนครศรีอยุธยาแหละ
0: อ๋ออำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ป้าหายดีแล้วแต่ป้าต้องกินเพราะป้าแก่ไงแล้วทำนาน
0: ถ้าเกิดว่าถ้านี่ต้องกินก่อนนอนครั้งเดียวก็พอ2เม็ดก่อนเข้านอน
1: เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเนี่ยกินละหาย
0: กินครั้งละเม็ดเลยใช่ไหมโอ้ดีจังเลยครับ
1: วันละเม็ดเท่านั้นเลยหายเลย
0: ดูแลตัวเองนะป้าครับ
1: แล้วตอนหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเวลาเย็นๆนะจะนอนอ่ะ
0: ครับ
1: มันสู้ลงแบบมันไล่อะไรกันอยู่นะแบบร้อนลงอ่ะลงล่างอย่างแข็งแข็งลงไปอะไรเงี้ย
0: มันปลายประสาทเรามันมีปัญหาอายุเรามากแล้วครับคุณป้าอย่างนั้นคุณป้าต้องทานไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่ง
1: เพราะว่ามันดีนะ
0: จ้าม
1: ันไล่ลงอ่ะไล่ลงแบบมันร้อนอ่ะร้อนไล่ลงอ่ะ
0: วูบๆเลยใช่ไหมเวลากินแล้วดีขึ้นเลยใช่ไหม
1: เนี่ยวูบตอนหลังนั่นถึงได้วูบเมื่อก่อนกินก็ธรรมดาแต่มันหายนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันวูบลงวูบลงมันไล่อะไรลงไปอย่างเงี้ยมันเลือดมันเดินดีอ่ะ
0: โอเค
1: ขนาดนั้นแหละ
0: โอเคจ้าป้าเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์เดี๋ยวไปสนีเข้าไปให้ที่บ้านนะครับจ้าขอบคุณครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
3: ปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้มันทรมานยาแผนโบราณยาสมุนไพรชื่อไทยทิพย์โอสถมีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับท่านสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามานะครับคุณศิลสวัสดิ์เตชะวัฒนบำรุงศิลป์อยู่ที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นแฟนเพลงประจำฟังรายการอยู่ที่อำเภอพรางกระต่ายบอกว่าสัญญาณชัดเจนมากเลยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบขวดแบบกระปุกเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ณตรงนี้ตอนนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยด้วยสั่งซื้อกาแฟลิซาเอ็มโกกันเข้ามานะครับคุณจำรัดสินพิมพ์คุณจำรัดชื่นพิมพ์อยู่ที่ตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรที่ท่านรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ที่ผมได้มีโอกาสหยิบนำมาฝากพี่น้องนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรดูแลอาการปวดจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซาเอ็มและกาแฟลิซาเอ็มโกก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับตามคำแนะนำครับพี่น้องจ๋างานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มทุ่งกระโจมทองขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีส่งไปให้แล้วนะครับป้าส่งยาดีไปให้แล้วนะครับฉี่ยากฉี่ลำบากจริงๆแล้วเป็นยาสำหรับสุภาพบุรุษแต่คุณป้าบอกว่าท่านทานแล้วดีผมก็เลยอภินันทนาการให้เป็นลูกค้าประจำสั่งซื้อสินค้าของเราทุกอาทิตย์เลยนะครับขอขอบพระคุณคุณป้าสาลีด้วยนะครับอยู่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะ

0: ดื่มดื่มดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าเฮดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไททิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิพย์โอสถ
1: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮดลิ้นจืดโสม
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: ลองหรือยังครับพี่น้องครับลองพิสูจน์คุณภาพลองซื้อไปดื่มลองซื้อไปทานกันหรือยังกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงแสนด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาแล้วก็สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามารวมไปถึงผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตานะครับพี่น้องจากทางอำเภอพญาเมงลายจังหวัดเชียงรายนะครับฟังรายการของเราอยู่รวมไปถึงคุณมาลัยอยู่ทางอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามาเป็นลูกค้าประจำครับเป็นแฟนเพลงประจำฟังรายการผ่านทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและฟังรายการผ่านทางอำเภอเชียงของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับฟังรายการของเราเป็นประจำเป็นประจำนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านก็ให้การอุปการะคุณสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโฆษณาด้วยทั้งคุณปุ๋ยด้วยนะครับรวมไปถึงคุณปุ๋ยอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นครับจังหวัดเชียงรายสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา4ห่อด้วยกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับคุณแม่สมคิดครับนี่ลูกค้าประจำเลยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกมา6ห่อด้วยกันนะครับพี่น้องจากทางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับคุณแม่นางสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกมา4ห่อนะครับพี่น้องทางอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครคุณเทวาอยู่ที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา3ห่อพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณจำรูนอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา2ห่อด้วยกันคุณพ่อไรอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา2ห่อด้วยกันเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำครับ1ห่อมี20ซองกาแฟห่อสีแดงมีความเข้มข้นของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเก๋ากี้และรวมไปถึงกระชายดำ5อย่าง6อย่างของสมุนไพรที่เรานำมาผสมผสานแต่เราเอามาผสมผสานอย่างลงตัวเพราะว่าเราเป็นโรงงานยามีเภสัชกรดูแลทุกขั้นตอนการผลิตไม่จำเป็นต้องผสม20อย่าง30อย่างใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีมันไม่ได้ประโยชน์นะครับเอามาใส่มันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าจำนวนปริมาณร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะรู้อยากจะได้อยากจะพิสูจน์นะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆโปรโมชั่นเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่สั่งกี่วันของถึงสั่งจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้ของแจกสั่งจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้ของแถมจะเป็นกาแฟห่อแดงที่มี30ซองหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนมี20ซองพี่น้องก็โทรมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแนะนำบทเพลงของคุณพี่เป้าสายันสัญญากันเข้ามากับบทเพลงที่มีชื่อว่าฝากใจไว้อีสานครับ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดกินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนอ้วนใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจี่โสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟจะเป็นห่อสีแดงหรือกาแฟโกห่อดำพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอพรางกระต่ายสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกชนิดครับและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราทุกอย่างเลยนะครับท่านที่ต้องการฟังท่านที่ต้องการอยากจะได้ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สามารถเข้าไปสอบถามเข้าไปซื้อได้เลยโปรโมชั่นเป็นอย่างไรนะครับอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนอยากจะได้หม้อหุงข้าวอยากจะได้กาต้มน้ำร้อนอยากจะได้ทีวีอยากจะได้ตู้เย็นอยากจะได้พัดลมนะครับและถือโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถกลับบ้านไปด้วยปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงก็ต้องยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกส่วนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับอยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีนะครับสอบถามได้มีสินค้าของไทยทิพย์โอสถทุกชนิดกันได้เลยส่วนพี่น้องอยู่ทางบึงสามพันสมอทอดน้องไผ่นาเฉลียงครับอยากจะได้วันนี้สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับผมได้โปรโมชั่นเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างทุกชนิดมีของแจกให้ของแถมให้และหากท่านสั่งซื้อสินค้าของเราครบ900บาทครับมีของแจกให้และมีบริการส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโดยไปรษณีย์ไทยนะครับผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์นะครับพร้อมทั้งพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาย่าบิงพลัสนะฮะท่านที่ฟังรายการก็อยู่ในเขตจังหวัดสกลนครครับอยู่ทางสว่างแดนดินอยู่ทางอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่ทางอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครสามารถไปซื้อไปถามไปหาไปซื้อได้ที่หน้าร้านศูนย์สมุนไพรของท่านอาจารย์สาวน้อยเมืองสว่างได้เลยนะครับมีทุกชนิดเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับหากท่านต้องการอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดนะจ๊ะพี่น้องสามารถโทรหาผมได้เลยณขณะนี้กับเบอร์โทรศัพท์063-449-9666นะครับงานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำนะจ๊ะงานเพลงของครูทูลทองใจกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโปรดเถิดดวงใจ

0: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
1: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
1: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริ้งพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
1: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มนะครับตารู้สึกว่ามันพร่าตารู้สึกว่ามันมัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดกระบอกตามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเคืองๆอยู่ในดวงตานะครับมองอะไรอะไรก็ไม่แจ่มมองอะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ0614495885และ063449666ยาย่าบิงพลัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูสุขภาพสุขเภทของคุณสุภาพบุรุษท่านที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับพี่น้องครับมีจะขายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านและศูนย์ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านของท่านฟังรายการกันอยู่ที่พรางกระต่ายไปซื้อได้เลยนะที่ร้านทีวีคลินิกมีขายฟังรายการกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีมีขาย

0: ที่ร้านดีเจสาวอ้อส่วนที่อื่นนะครับที่ในเขตจังหวัดชัยภูมิสินค้าของเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายครับแต่พี่น้องสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยซื้อสินค้าตั้งแต่600บาทขึ้นไปไม่มีค่าส่งมีบริการส่งฟรีไปเก็บเงินปลายทางโดยไปรษณีย์ไทยต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาโทรมาได้เลยสุภาพบุรุษที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากเอาโฟกัสไปทานกันวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นนะครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยคะนองหนุ่มวัยทองที่รักที่ฉี่ยากฉี่ลำบากปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากโฟกัสไว้ด้วยเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพโอสดเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกหรือว่าพี่น้อง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ขอ
3: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2500
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสิงหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิหศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิหศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาคิวหนาแน่นด้วยระบบเขตบัดดี้ระดมเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำขอน้อยไปช่วยเขตที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากพร้อมเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอมAND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474

0: ชื่อเพลงว่าสงสัยจังเลยเสียงร้องต้นฉบับจากน้องเด่นชัยสายสุพรรณกับน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์ได้ก่อนสร้างสรรค์ AI Cover เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับถึงเวลาเราเจอกันข่าวประกอบเพลงในช่วงเวลาของการนำเสนอเป็นข่าวประจำวันครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้รับทราบเรื่องราวของข่าวไม่ใช่มาอ่านข่าวให้ฟังแต่หยิบข่าวประเด็นสำคัญสำคัญจากหน้าจอทีวีที่คุณผู้ฟังไม่ได้เคยฟังเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังความจริงมันคืออะไรและเบื้องหลังของความจริงเหล่านั้นใครเป็นผู้กระทำครับติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับ
1: ท่วมสูงๆท่วมเยอะๆเข้าทั้งบ้านท่วมทั้งรถเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนน้ำตาตกนะพี่เอกซ่อมบ้านด้วยไหนจะรถอีกนะคะค่าซ่อมเนี่ยโอ้สูงมากบางคนต้องตัดใจขายจริงๆนะเพราะช่วงนี้มีคนที่เขามาติดต่อขอรับซื้อรถที่ถูกน้ำท่วมอะค่ะแต่ทีเนี้ยราคาที่มาเสนอให้ด้วยความที่เป็นรถน้ำท่วมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ยังไง
2: เราก็ไม่ทราบนะแต
1: ่มีคนมาเสนอหมื่นนึงอะรถพี่เอกทั้งคันน่ะแล้วมีคนมาเสนอพี่เอกขายไหมล่ะรถน้ำท่วมมาผมรับซื้อหมื่นนึง
2: หมื่นนึงมันก็โหดไปนะสำหรับความรู้สึกเรานะ
1: ใช่ไหมคะ
2: กว่าเราจะซื้อกว่าเราจะผ่อนกว่าจะหมดใช่ไหมหมื่นเดียว
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่า
2: วันนี้ด้วยนะ
1: วินาทีนี้มีคนที่ยอมตัดใจขายจริงๆนะคุณผู้ชมคุณขวัญเรียมค่ะพาเราไปพูดคุยกับทั้งฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของรถที่จำใจจะต้องขายแล้วก็ไปคุยกับฝั่งที่เขาเป็นคนติดตามมาขอซื้อรถนี่แหละนะคะหลังจากน้ำลดเราไปดูที่แฟลตเคหะร่มเกล้าผู้ขับขี่รถค่ะมีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในแฟลตแล้วก็เอากระดาษมาแปะไว้หน้ารถนี่นะคะมีทั้งบริการรถสไลด์หรือนั่นป้ายรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่น
2: ถ้าคุณเห็น
1: จมน้ำ
2: ถ้าคุณเห็นป้ายแบบนี้ถ้าโดยสถานการณ์ปกติคุณจะสะดุ้งเลยเฮ้ยล็อกล้อปกติตำรวจล็อกล้อเอากระดาษแปะ
1: เสียค่าปรับใช่ไหม
2: แต่นี่
1: ไม่ใช่ไง
2: บริการรถสไลด์
1: รถสไลด์แล้วก็รับซื้อไม่ได้มาแผ่นเดียวด้วยนะคะมาจากหลายเจ้าด้วยเห็นไหมคะแปะเบอร์เอาไว้ให้ด้วยเอามาติดที่หน้ารถเมื่อ11ตุลาคมมีเพื่อนบ้านค่ะที่จอดรถอยู่ติดกันตัดสินใจขายรถให้กับเจ้าหนึ่ง
2: นี่ใบโฆษณาเขาเนี่ย
1: หนึ่งหมื่นตอนแรกก็ไม่ได้ลงราคาใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่เอาแค่ติดต่อมาสนใจอยากขายเอาติดต่อมาปรากฏพอติดต่อไปเขาเสนอรับซื้อหมื่นหนึ่งค่ะ
2: นี่ซ่อมเสียเงินเยอะจ่ายค่าซ่อมไม่คุ้มบานปลายรับซื้อทั่วประเทศไทย
1: ให้เหตุผลด้วยเห็นไหมคะซ่อมเสียเยอะนะขายให้เราสิพอติดต่อไปเขาบอกเขาประเมินแล้วว่ามันเป็นรถซากอะค่ะรับซื้อหมื่นหนึ่งส่วนเจ้าของรถเจ้าของเรื่องรายนี้ก็ได้รับเสนอ10,000บาทเหมือนกันแต่เจ้าตัวมองว่าราคามันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยเพราะรถเพิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมันไม่ใช่รถที่จอดเสียทิ้งไว้มันไม่ใช่รถร้างอะ มันจอดเพราะโดนน้ำท่วมก็เลยปฏิเสธการซื้อขายนี้ไปแล้วตัดใจอ้าวเดี๋ยวฉันไปซ่อมเองเจ้าของรถท่านนี้ประเมินค่าซ่อมเอาไว้ประมาณ30,000นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเอารถเข้าไปซ่อมได้เพราะโทรศัพท์ถามอู่หลายๆแห่งแล้วพบว่ารถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยคิวเยอะมากๆตอน
2: นี้ก็เลยได้นะ
1: ไม่ไหวอู่เขาก็รับซ่อมไม่ไหวลองฟังเจ้านี้ดูนะคะ
3: มีเยอะแยะเลยนี่เนี่ยพอเวลาท่วมเขามาเร็วมากเลยเอาโปสเตอร์มาติดตามกระจกเลยรับซื้อซากแต่เขาตีค่ามันต่ำมากเลยไง
4: ยกตัวอย่างคันไหน
3: คันที่ยกไปแล้วเนี่ยหมื่นเดียวให้หมื่นเดียวเองหลายยี่ห้อนะตีให้หมื่นหนึ่งหมดเลยเขาไม่คำนึงถึงอะไรไงไม่คำนึงถึงความลำบากของคนที่รักรถคนที่อะไรเขาตีหมื่นหนึ่งไม่ถึงก็มีเนี่ยรถข้างผมเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ลากออกไป
1: ส่วนอีกท่านนึงค่ะเล่าให้ฟังว่ามีรถเก๋ง2คันจมน้ำเสียหายทั้งคู่เลยตัดใจขายไปละคันนึงค่ะส่วนอีกคันทางบริษัทประกันภัยแจ้งบอกว่าเป็นรูปแบบของการคืนทุนประกันเพราะถ้าต้องซ่อมเองเนี่ยคาดว่าค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าคันละแสนแน่นอนซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ไม่สามารถแบกรับภาระได
2: ้นี่คันที่คืนประกัน
1: ส่วนข้างๆก็ขายไปแล้วสำหรับรถคันที่ตัดใจขายเจ้าของรถบอกว่ามีคนมาเสนอรับซื้อถึงที่เลย10,000บาทถ้วน ก็เลยตระเวนถามราคาจากร้านรับซื้อหลายๆแห่งนี่เขาก็ไปลองถามดูนะคะก่อนจะพบว่ามีร้านที่รับเสนอที่เสนอเนี่ยรับซื้อสูง75,000มากกว่าหลายเท่าด้วย ตัดใจขายค่ะทีนี้จะได้เอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้ในการใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตตัวเองหลังจากที่น้ำท่วมเอาลองฟังเจ้านี้ดูนะคะ
5: แต่ตอนนี้การคืนทุนของเขามุ่งจะคืนทุนเราแบบนั้นนั้นเหมือนขายซาก
6: ค่ะ
5: เพราะว่าช่างบอกว่าซ่อม 100,000 ก็ไม่อยู่เราขายเอาเงินเก็บไว้ดีกว่าน
1: ี่
2: อันนี้ยังดีที่ไปเช็ค
1: ไปสำรวจราคาก่อน
2: เพราะถ้าไม่ไปเช็คขาย10,000เนี่ยแล้วมารู้ทีหลังนี่ตายเลย
1: นั่นน่ะสิคะทีมข่าวเรายังสังเกตเห็นความพยายามของเจ้าของรถหลายๆคันด้วยนะคะที่เขาพยายามจะทำความสะอาดรถของตัวเองบางคันก็ต้องรื้อเห็นไหมคะถอดเบาะถอดอะไรออกมาตากแดดให้มันแห้งถึงแม้ว่ารถสตาร์ทยังไม่ติดค่ะบางคันทำได้แค่ล้างทำความสะอาดกันเอาไว้ก่อนคุณขวัญเรียมไปตามหาคนที่มารับซื้อบ้างค่ะไปเจอคุณคมสันโถสกุลเป็นเจ้าของอู่ AAD รถยกรถสไลด์เป็นคนมารับซื้อรถตามหมายเลขที่แปะเอาไว้หน้ารถนะคะคุณคมสันบอกว่าทำธุรกิจรับซื้อรถเก่ามา8ปีแล้วยืนยันว่ารับซื้อรถน้ำท่วมในราคาเริ่มต้นค่ะ 10,000 บาท
2: อ
1: ันนี้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อทุกคันในราคา10,000เดียวนะคะเขาบอกว่าต้องพิจารณาสภาพรถกลไกราคาตลาดที่เป็นซากด้วยโดยรถที่เจ้าของเขาติดต่อมาขายส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นเก่าแบบมากๆแล้วประกันไม่มีอย่างโตโยต้ารุ่น3ห่วงแบบนั้นนะคะฮอนด้าซิตี้รุ่นเตารีดอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเกิดน้ำท่วมก็มีราคาซื้อขายซากโอ้โหเหรอคะ 7,000 ถึง 10,000 เหรอรถรุ่นนี
2: ้ครับ
1: บอกไม่เกิน 12,000 อ่ะค่ะก็เลยยืนยันว่าไม่ได้กดราคานะ
2: นี่พูดถึงซื้อมือถือกันดูหรือเปล่า มันราคาเหมือนซื้อมือถือเลยนะ
1: 7,000 ถึง 10,000 มือถือยังแพงกว่านั้นอีกพี่เอกส่วนรถรุ่นใหม่ค่ะที่เจ้าของมีประกันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะเข้าสู่กระบวนการเคลมประกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ถูกเอามาขายลักษณะขายซากแบบนี้นะคะในเหตุการณ์น้ำท่วมบอกว่าไม่ได้ซื้อรถโดยให้ราคา10,000บาทอย่างเดียวยืนยันว่าเขาตรวจสภาพก่อนเสนอ60,000ก็มีเหมือนกันนะคะเอาไปซ่อมเอาไปขายต่อก็มีลองฟังดูค่ะ
7: ต้องบอกกันเลยว่ารับซื้อ10,000เนี่ยมันมีจริงนะครับแต่รถ10,000มันไม่ใช่ว่า10,000ทุกคันอย่างรถเก๋งรถเก่าๆอย่างถ้าชาวบ้านรู้กันก็คือ Toyota 3ห่วงนะหรือว่า Honda Civic Taurus อะไรเงี้ยที่ชาวบ้านรู้กันเนี่ยมันเรทคันละ10,000อยู่แล้วซื้อกันเต็มที่ก็ไม่เกิน12,000เพราะว่ารถคันนึงเนี่ยมันทำได้อยู่ประมาณ10,000กว่าบาททำกำไรนะครับเอามารีไซเคิลเอามาแยกแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ10,000กลางๆไม่เกิน20,000รอบนี้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงขายเองเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างเราเข้ามาซื้อเนี่ย1คันในเราเข้ามา1ตึกเนี่ยเขาเห็นว่าเรามาซื้อจริงเจ้าของคนนั้นก็เดินมาคนนี้ก็เดินมาผมก็จะถามเลยว่ารถเป็นรถของใครครับรถชื่อพี่เองไหมส่วนมากที่ผมมาที่นี่นะที่เคหะลม9จะเป็นรถเจ้าของเองเกือบทั้งหมดเลยครับ
8: พี่ได้ยินเสียงสะท้อนจากเจ้าของรถมั้ยคะว่ามันก็จำเป็นต้องขายนะ
7: ก็ได้ยินครับเพราะว่าบางคนเนี่ยด้วยถ้ารถเก่าเนี่ยผมจะได้ยินเยอะมากเพราะว่าขายแล้วไปซื้อคันใหม่คุ้มกว่าเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงครับ
9: ก็ไม่ได้ก็มีเพราะว่า
2: ก็เหมือนก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาก็บอกไม่ใช่ว่าโอ้ยหมื่นเดียวทุกคันทุกราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วแต่สภาพ
1: หมื่นนึงก็ไม่ได้ไปฟันกำไรอะไรมากขนาดนั้นหลายคนสงสัยว่าเอาหมื่นนึงเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อนะคะเขาบอกถ้าเป็นรถเก่าซ่อมมันไม่คุ้มอยู่แล้วค่ะอู่เขาก็จะไปแยกชิ้นส่วนเอาไปเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือบางอย่างที่เอาไปใช้ต่อได้คือเป็นชิ้นๆไปยกตัวอย่างรถเก่าที่รับซื้อมา 10,000 พอเอาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปขายวัสดุทั้งหมดรายได้กลับมาก็ได้15,000ได้17,000กลับมาอย่างเงี้ยค่ะต่อคันคิดเป็นส่วนต่างก็ได้มากำไรมา 5,000 หักต้นทุนดำเนินการอันเนี้ยเขาไปรับมาถึงที่ใช่ไหมคะค่าน้ำมันเขาค่าแรงพนักงานเขาค่าแก๊สค่าอะไรต่างๆก็มีเป็นรายจ่ายสำหรับการลงพื้นที่รับซื้อรถยนต์ที่เคหะร่มเกล้าหลังน้ำลดเนี่ยนะคะทางอู่รับซื้อมาแล้วประมาณ 25-30 คันก็ถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่ทำธุรกิจนี้มาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการเจรจาซื้อขายโดยตรงกับเจ้าของรถตัวจริงมีเล่มมีอะไรถูกต้องแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีเจ้าของรถที่ทยอยเข้ามาติดต่อขอขายเพิ่มเติมอีกแน่นอน
0: ครับนั่นคือเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วมที่กรุงเทพเคหะล่มเกล้าขายกันราคา10,000แต่คนที่รับซื้อเขาก็บอกว่าไม่ใช่10,000ทุกคันต้องดูสภาพรถต้องดูรุ่นของรถต้องเล่มต้องมีครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปมีปัญหากับทางด้านบริษัทไฟแนนซ์อะไรไม่ใช่ที่สำคัญที่สุดนะครับการที่เขาซื้อไปหมื่นเนี่ยเขาคงไม่ไปซ่อมขายต่อแล้วครับเพ ผมเชื่อว่าเขาเอาอะไหล่ไปแยกขายขายบังโกนสมมุตินะครับสัก4,000ขายกระบะหลังสัก 7,000 อะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าเขาเอาไปแยกขายอย่างที่ข่าวบอกนะครับเขาจะได้มากกว่าหมื่นถ้าไปซ่อมเขาก็คงไม่ซุ้มไม่คุ้มและซ่อมแล้วจะมีใครซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ้าวก็ฟังเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถูกน้ำท่วมบ้านแล้วก็รถเอาออกไม่ทันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเป็นประวัติการเลยปีนี้เพราะทุกทีนั้นเรื่องของรถจมน้ำเนี่ยจะน้อยมากรุ่นปี54เนี่ยเห็นรถเต็มสะพานลอยแต่รุ่นนี้บอกไม่มีใครแจ้งเลยว่าน้ำจะมาครับกระทั่งที่มือถือนี่แหละทุกคนถืออยู่เนี่ยที่ว่าเซลบอดแคสต์จะต้องทำก็ไม่เห็นมีใครแจ้งว่างั้นครับเมื่อก่อนในปี54ประกาศออกเสียงตามสายแต่ละที่เลยขณะนี้น้ำเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะแต่ปัจจุบันใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้ทำตรงนี้ปัญหามันก็เลยตามมาว่ามันเหมือนกับการไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ประชาชนครับ
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
0: ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเดี๋ยวเรามาขั้นด้วยเสียงเพลงสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามครับ

0: เรื่องราวของข่าวเรื่องของฝนว่ามันหยุดตกแล้วหรือยังนะครับทางกรมอุตุบอกว่าวันนี้ถล่มอีก25จังหวัดลองฟังข่าวนี้ก็แล้วกันคร
1: ับ เราไล่เรียงกันในพื้นที่ภาคตะวันออกมาจนถึงในส่วนของภาคกลางแล้วก็จุดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะซึ่งคีย์สำคัญจุดสำคัญเลยก็คือการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานั่นเองนะคะซึ่งกรมชลประทานเองก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับปริมาณของฝนที่อาจจะตกหนักได้ทุกเมื่อค่ะซึ่งล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการรายงานสำหรับในวันนี้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันค่ะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางกรมชลประทานได้ตรึงอัตราการระบายในเกณฑ์ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่3แล้วนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนและเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำค่ะส่วนแม่น้ำป่าสักอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อยู่ที่544ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนเช่นเดียวกันยังคงต้องติดตามสถานการณ์และปรับการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่นะคะโดยทางด้านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มคลี่คลายก็ตามแต่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะพร้อมเร่งระดมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพานำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมไทยตอนบนค่ะโดยมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวันที่16ตุลาคมนะคะจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในวันนี้14ตุลาคมพื้นที่คาดการณ์ที่จะมีฝนตกหนักอยู่ใน25จังหวัดค่ะโดยภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ไม่มีคำเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ60ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาและกระบี่นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันครอบคลุม20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งกระทบใน99อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 900,000 ครัวเรือนกว่า 2,450,000 คนและมีผู้เสียชีวิต72รายนะคะด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะว่าเมื่อวานนี้13ตุลาคมได้มีการโอนเยียวยาไปแล้ว 150,000 ครัวเรือนกว่า 1,100 ล้านบาทรวมแล้วเป็นการโอนเงินเยียวยาไปจำนวน6ครั้งด้วยเม็ดเงิน 2,200 ล้านบาทย้ำนะคะว่าการเยียวยานั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงขณะนี้ใช้งบประมาณไป 2,200 ล้านบาทจากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยืนยันว่างบประมาณมีเพียงพอแต่หากว่าการที่ประเมินความเสียหายแล้วมีมากกว่านั้นก็อาจจะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณและนำเสนอขอเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้หลังจากนี้ค่ะ
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่าง
0: ครับวันนี้คุณดูแลดวงตาคุณหรือยังครับปัญหาเรื่องของตาต่อลมต่อหินต่อเนื้อต่อกระจก AND Lutina รับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อมีทั้งชุดเล็ก3ขวด2แถม1มีทั้งชุดใหญ่7ขวด4แถม3 AND Lutina ประกาศผลออกมาว่าคุณซื้อกันแล้วมันได้ผลมากมายหลากหลายครับเราขายกันอย่างยาวนานมาอยู่แล้วนะครับมั่นใจในคุณภาพสั่งซื้อครับ รวมทั้งทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกคนที่ท้องผูกครับนึกถึงกาแฟดีเจแต่ถ้าเป็นกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มซะด้วยกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสอื่นหอบลิ้นสะดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคครับรับประทานก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับผมพูดมาอย่างนี้30ปีแล้วครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ยืนหยัดรับใช้ในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านสนใจสั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็มีน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและอีกมากมายรวมทั้งหมด9ชนิดครับช่วยอะไรอ่ะช่วยสำหรับคนที่หลับยากให้มันหลับง่ายขึ้นและหลับสนิทขึ้นไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับลดปวดลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดไปทั้งตัวครับช่วยลดเบาหวานความดันไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับเลือดลมทั้งหลายอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข่าวเสื่อมข้อเสื่อมอย่างที่ผมบอกนะครับยังไงถ้าสนใจจะซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็สั่งซื้อครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้อีก200บาทครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเรายังมีน้ำมันมะระ3ชนิดครับเขาใช้กันน้ำมะขี้นกเพียงอย่างเดียวแต่เรามีทั้ง3ตระกูลเลยมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำเป็นน้ำมันรวม9 4ชนิดครับเรามีทั้ง9ชนิดแล้วก็4ชนิดครับที่จะช่วยสำหรับผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษบำรุงกระดูกข้อต่อครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นเรื่องของน้ำตาลครับก็จะดูแลคุณผู้ฟังน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำก็เป็นน้ำมันสกัดเย็นทั้งหมด4ชนิดครับชนิดนี้ซื้อ4ขวดแถม2ขวดแต่ถ้าซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1สำหรับน้ำมันมะระสกัดเย็น 100% กับของเรารับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวก็สกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังครับช่วยประเภทนอนหลับให้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอาการชามือชาเท้าข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นกันครับมีแต่9ชนิดเท่านั้นที่ซื้อแล้วไม่แถมแต่ลดราคาให้200บาทต่อขวดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายโทรไปที่0817577474 0817577474ฟังกันสักอีก2เพลงนะครับหรือเพลง2เพลงถ้ามีเวลาก็ให้2เพลงถ้าไม่มีเวลาก็คงฟังเพลงเดียวครับคุณผู้ฟังครับเพลงเก่าๆมาฟังครับสายันสัญญาใครลืมใครก่อน AI Cover ครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชรา

0: ที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ขอ
1: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใด
3: แล้วเราก็มาปิดท้ายกันด้วยบทเพลงนี้ครับรักริงโง่พบกันดีครับช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ช่วงนี้มีให้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มี

0: 7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญสมทง
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901696
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: วยจนล้นไปคน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรง
8: ทางบ้านช่องเกือบ500หลังสร้างขึ้นตามแบบเดิมคล้ายกับเมื่อ200ปีก่อนการเสด็จประพาสที่นี่ก็เท่ากับทรงย่างเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์อเมริกันช่างฝีมือช่างชอง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
12: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
16: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
18: ผ่อน

0: 11ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปินในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปินมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปินอินแอคชั่นรวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ Connect the Dotsเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราก็ตามต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่แบงค์นะครับ
1: พี่ตวงค่ะ
0: ครับพี่ตวงก็เป็นอีกหนึ่งทีมนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แวะเวียนนะครับสลับกับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่ตวงมาพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอยู่กันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569นะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยนำมาฝากกันนะพี่ตวงโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของภัยออนไลน์ถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยพูดถึงภัยออนไลน์พี่ตวงนึกถึงอะไร
1: การหลอกลวงให้ซื้อของ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็กระทบทั้งในส่วนของผู้ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยโดยเฉพาะลูกหลานของเราเนี่ยพี่ตวงถ้าสมมติว่าโดนหลอกซื้อของเนี่ยโอ้โหนะก็ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบเลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติด
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างถ้าเราเห็นเด็กๆเยาวชนนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยคนในสังคมเรานะพี่ตวงนะก็มีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่นำมาแจ้งเตือนกันในวันนี้นะครับต้นรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของเด็กๆที่จะต้องระมัดระวังในการซื้อโมเดลการ์ตูนแบบพรีออเดอร์พี่ตวงตำรวจไซเบอร์เขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเขาก็จะเตือนนะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยระวังเรื่องการซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์ให้ระวังมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพจะมีขั้นตอนการหลอกลวงด้วยการสร้าง Facebook ขึ้นมาโดยใช้ชื่อรูปโปรไฟล์รูปปกโดยมักจะใช้ชื่อว่า All New Toys และจะเสนอราคาต่ำกว่าที่อื่นโดยอ้างว่าพรีออเดอร์ทำเป็นเพจ Facebook หรือซื้อโฆษณาเพจเพื่อให้คนเห็นได้จากระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อมีผู้หลงเชื่อมาสอบถามเพื่อขอซื้อเพจจะให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ก่อนเมื่อถึงวันรับสินค้าจะไม่ส่งสินค้าให้เปิดเพจใหม่แต่ยังใช้ชื่อใกล้เคียงของเดิมและมีรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นเด็กค่ะ
0: อ๋อก็คือหลอกลวงนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: หลอกให้พรีออเดอร์ไปจ่ายเงินมัดจงมัดจำอะไรใดๆแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการบล็อกมีการปิดเพจนะครับน้องๆที่ไปหลงเชื่อนะประชาชนที่ไปหลงเชื่อเสียเงินมัดจำไปแล้ว
1: ใช่
0: นะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับข้อที่เราต้องควรระวังก็คือการสั่งซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์นะครับผู้ปกครองเนี่ยจะต้องช่วยน้องๆนะครับซึ่งก็คือบุตรหลานเนี่ยตรวจสอบก่อนเลยอย่างแรกตรวจสอบว่าไงพี่ตวง
1: ตรวจสอบนะคะว่า Facebook เนี่ย
0: เป็นของจริงหรือเปล่านะครับ
1: แล้วเปิดมานานหรือยัง
0: มีความน่าเชื่อถือไหม
1: ใช่
0: เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกๆหลานๆเราเห็นไงว่าเป็นของเล่นปุ๊บใจจดจ่อแล้ว
1: ใช่อ
0: ยากจะสั่งของเล่นมาก็รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับโอนเงินโอนทองบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพีออเดอร์ไปแล้วสรุปอ้าวโดนหลอกลวงเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนก่อนที่จะซื้อของใดๆก็ตามแต่ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าไอ้เพจต้นสังกัดนะที่เราไปซื้อไปอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเพจจริงไหมแล้วก็ไปดูว่าความน่าเชื่อถือนั้นมันสกี่มากน้อยเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเจอกับกรณีที่โดนหลอกนะครับสามารถที่จะแจ้งความได้เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้เป็นในส่วนของเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ www.thaipoliceonline.com นะครับหรือว่าจะโทรปรึกษานะครับได้ที่สายด่วนเบอร์อะไรครับพี่ตวงครับ
1: 1441ค่ะ
0: ครับก็โทรได้นะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนำมาแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของการเตือนภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14เขาทำอะไรครับพี่ตวงครับ
1: เขาใช้ทักษะวิชาชีพนะคะช่วยฟื้นฟูจังหวัดระยองหลังน้ำลดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายโดยนำวิชาชีพทักษะ
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจอดเสียในพื้นที่ตามท้องถนนเยอะนะพี่ตวงหนีหลบน้ำไม่ทันอ่ะ
1: ใช่
0: และน้ำก็เข้ารถ สรุปรถเสียเนี่ยนะครับก็ไปช่วยดูแลกันในเรื่องนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นของประชาชนที่ใช้ในการทำมาหากินนะครับเขาไปดำเนินการเนี่ยครอบคลุม4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองได้แก่ที่ไหนบ้างครับพี่ตวงครับ
1: ค่ะได้แก่ตำบลเชิงเนินตำบลน้ำ
0: คอก
1: ตำบลนาตาขวัญและตำบลซากใหญ่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ต่างๆในช่วงนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันก็คือมันมีน้ำเน่าเสียนะครับในพื้นที่หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายระดับน้ำลดลงอย่างที่เขตลาดกระบังนะครับ ชุมชนเคหะเนี่ยนะฮะโอ้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้กับพี่น้องประชาชนมากเดือดร้อนนะพี่ตวง
1: ใช่เพราะว่าน้ำด้วยความที่มันขังมานานเนาะมันก็จะเหม็นและอาจจะเชื้อโรคอีก
0: เนี่ยนะในส่วนที่ล่าสุดเนี่ยการแก้ไขปัญหากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับได้นำรถยนต์บรรจุเป็นสารจุลินทรีย์ EM มากกว่า 6,000 ลิตรด้วยกันไปฉีดนะครับแล้วก็นำไปเติมใส่แม่น้ำลำคลองคูลำรางอะไรก็ตามแต่ที่มันเน่าเสียเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำให้กลับมาดีแล้วก็เป็นการลดในส่วนของกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนประชาชนด้วยนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่คุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามอุทกภัยแบบนี้นะครับให้สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เดี๋ยวสักครู่นึงเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการโอนเงินปอพอก็มีการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของการโอนเงินแล้วมีรายละเอียดมาให้รับฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนนะครับกับช่วงของนิทานเริงร่านิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Here comes little hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: Just like every child, little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with.
1: เม่นน้อยเป็นเม่นเม่นน้อยชอบเล่นชอบเล่นเหมือนเด็กๆทุกคนแต่
0: He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little Hedgehog is coming! Run!"
1: เมื่อเม่นน้อยไปใกล้ๆ เพื่อนๆก็จะตะโกนบอกกันว่า ระวังเม่นมาแล้ว และเพื่อนๆก็พากันวิ่งหนี
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play tag.
1: เม่นน้อยสนุกมากวิ่งไล่จับอย่างเต็มที
0: ่ He runs after them happily. I got you! Screams Little Hedgehog.
1: เม่นน้อยวิ่งวิ่งวิ่งและจับได
0: ้ Ouch! Yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Don't come close to me again, cries Little Bear.
1: โอ้ยเสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more little hedgehog tries to get close, the faster little bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
0: Now this is fun, giggles little hedgehog. He pounces on little bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
0: Ouch! Yells little bunny as he too gets pricked by little hedgehog's spines.
3: Please don't come near me again,
0: begs little bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าโอ๊ยด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: The animals are afraid of little hedgehog.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัว
2: They want to hide from him. Little hedgehog looks everywhere for them.
1: จึงรีบซ่อนตัวแอบดู
2: When little hedgehog turns left, the animals move right. When little hedgehog turns right, the animals move left.
1: แม่น้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบแม่น้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
2: Little hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy.
1: แม่น้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน
2: ่ๆ Little hedgehog closes his eyes and counts to 10.
1: แม่น้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10
2: But actually the animals don't want to play with him
1: แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ
3: 1 2 3 4 5
2: Little hedgehog counts loudly
1: 1 2สามสี่ห้าเมื่อเม่นน้อยนับจนถึงสิบก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
3: ๆ There you are! I found you!
2: said little hedgehog
1: เจอแล้วเจอแล้ว
2: as he catches little squirrel in his arms
1: เม่นน้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอก
2: Ouch! yelled little squirrelAs he gets pricked by little hedgehog's spines.
4: Don't come close to me again!
2: Squirms little squirrel.
1: Aye! เสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ
2: ่ I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way.
1: เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให
2: ้ I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
1: ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัว
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
1: คราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Says little hedgehog to himself.
1: แม่น้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได
0: ้ But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged.
1: ใกล้กันมันดีนะ
0: Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog.
1: เวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดี
0: Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: เวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: The animals are beginning to miss him. No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
0: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวแม่นน้อยเวลาแม่นน้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก
0: Now little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy.
1: เม่นน้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้เม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt.
1: เม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตน
0: So he returns the wool to little sheep.
1: จึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่า
0: Little hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurt.Hurt.
1: จะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes little hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H E D G E H O G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P R I C K E D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A N I M A L. Animal.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H U R T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S Q U I R R E L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: sheep s h e e p sheep sheep
1: แกะ
0: bunny b u n n y bunny bunny
1: กระต่าย

0: Here Comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Kate Wong Widia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Hedgehog H-E-D-G-E-H-O-G Hedgehog Hedgehog
1: Men
2: Afraid A-F-R-A-I-D Afraid Afraid
1: กลัว
2: Right R-I-G-H-T Right Right
1: ขวา
2: Left L-E-F-T Left Left
1: ซ้าย
2: Pricked P-R-I-C-K-E-D Pricked Pricked
1: แทง
2: Animal A N I M A L A N I M A L Animal
1: สัตว
2: ์ Hurt H U R T Hurt Hurt
1: ทำให้เจ็บ
2: Squirrel S Q U I R R E L Squirrel Squirrel
1: กระรอก
2: Sheep S H E E P Sheep Sheep
1: แกะ
2: Bunny B U N N Y Bunny Bunny
1: กระต่าย

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเยือนโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เดินหน้าในเรื่องของความร่วมมือโรงเรียนพี่น้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับภายในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับคณะผู้บริหารเนี่ยเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดนะครับที่เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดเนี่ยเขาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวการเยือนในครั้งนี้ครับพี่ตวงเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ในฐานะโรงเรียนพี่น้องระหว่างโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการซึ่งมีการนำโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559ค่ะผ่านกิจกรรมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนสลับกันเยือนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง2ประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการเยี่ยมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ไปชมแหละในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นห้องสมุดดิจิตอลนะฮะที่มีการยืมแล้วก็คืนหนังสืออัตโนมัติแล้วก็ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยโรงเรียนนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า Sense School นี่แหละมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงการปลูกฝังทักษะดิจิตอลแล้วก็ AI อีกด้วยนอกจากนี้ครับพี่ตวงครับเขาไปยังไงต่อนะฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังมีระบบดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนขั้นสูงผ่านระบบคีย์การ์ดและแอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและโมเดลโรงเรียนพี่น้องมาปรับใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของไทยต่อไปค่ะ
0: โอ้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปในต่างประเทศนะฮะหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะพี่ตวง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไปเห็นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: นะระบบการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงเราก็นำข้อดีนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับในส่วนของเราขณะเดียวกันเมื่อเขามาแลกเปลี่ยนที่เราเขาก็นำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือดีๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายครั้งที่เรามีการพูดคุยกันบอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอนาคตที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกรมอนามัยกันบ้างอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของน้องๆลูกๆหลานๆโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเขาแนะนำเรื่องของการลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30นะครับขยับครบ60นาทีทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีการเชิญชวนกรมอนามัยว่าไงครับพี่ตวงครับ
1: ค่ะกรมอนามัยเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนค่ะใช้ช่วงปิดภาคเรียนส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายเล่นกีฬาและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและการใช้เวลาหน้าจอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: ครับก็ทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายเพียงพอต่อคำแนะนำก็คืออยู่ที่ร้อยละ 20.7 เท่านั้นเองนะครับกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนร่วมการสนับสนุนให้เด็กแล้วก็เยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอแหละก็คือจริงๆที่เขาจะต้องการเชิญชวนเนี่ยคือว่าให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากหน้าจอบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์
1: หน้าจอ iPad
0: มีอะไรอีก
1: หน้าจอโทรทัศน
0: ์คอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจากในเรื่องของหน้าจอเหล่านี้เพราะว่าการไปจดจ่อกับหน้าจอเหล่านี้และเราสังเกตดูพี่ตวงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านเนี่ยมันลดลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต่างคนก็ต่างมีจอเธอก็มีฉันก็มีเนี่ย
1: ใช
0: ่ต่างคนต่างดูการพูดคุยกันการทำกิจกรรมร่วมกันความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันก็เบาบางจางหายไปด้วยเนี่ยนะครับและที่สำคัญมันส่งผลกระทบทางด้านของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับหน้าจอเกินไปก็นั่งๆนอนๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้พลังงานเป็นโรคอะไรแต่ส่วนใหญ่อ่ะก็โรคอ้วนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับหรือว่าในวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยการอยู่กับหน้าจอนานๆพี่ตวงก็เป็น
1: ใช่อ
0: าการอะไรฮะ
1: ออฟฟิศซินโดรม
0: ออฟฟิศซินโดรม
1: บ่าไหล
0: ่เนี่ยเป็นหมดนะ
1: ใช่
0: บ่าไหล่ตึงปุ๊บตึงมันมาที่คอคอขึ้นหัวโอ้ยสุดท้ายป่วยก็ต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนนะในเรื่องของการติดหน้าจอก็มาขยับขยายร่างกายกันบ้างนะครับทำออกกำลังกายวันละสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ย
1: กำลังดีนะคะ
0: กำลังดี
1: ใช่
0: ตามคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันก็คือใน24ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยน้องๆควรจะต้องมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับของตัวเองด้วยเพื่อเป็นการลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดในเรื่องของเวลาการใช้หน้าจอเนี่ยนะครับซึ่งมันกระทบต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสายตาด้วยให้ระมัดระวังนะครับทั้งนี้ในส่วนของกรมอนามัยนะครับก็มีการเชิญชวนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆร่วมกิจกรรมอะไรครับพี่ตวงครับ
1: ร่วมกิจกรรมร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพัฒนาทักษะชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นพร้อมก้าวสู่การเปิดภาคเรียนใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: เนี่ยนะก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ยลูกๆหลานๆเรานะครับบางทีปิดเทอมปุ๊บไม่ได้ติวหนังสืออ่ะไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาอ่านเลยเนี่ยนะครับคิดว่าช่วงพักอันนี้ต้องแนะนำใหม่เลยว่าน้องๆต้องแบ่งเวลานะครับเล่นด้วยนะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยอย่างลูกพี่ตวงเนี่ยพี่ตวงบอกว่าไงต้องแบ่งเวลาไหม
1: ใช่ต้องแบ่งเวลาอย่างเขาก็จะมีเวลาให้เล่นแล้วก็ต้องให้เขาอ่านหนังสือออกกำลังกายบ้างค
0: ่ะเนี่ยนะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่อยากจะแนะนำในช่วงของการปิดภาคเรียนเพราะว่าต้องเท้าความก่อนว่าช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนใหญ่หรือภาคเรียนเล็กก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่มักเจอกันกรุงเทพไม่ค่อยเป็นหรอกพี่ตวงแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดปัญหาเรื่องของเด็กจมน้ำนะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำเนี่ยนะตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างพี่ตวงก็คือส่งลูกไปเรียนว่ายน้ำถูกไหม
1: ใช่ค่ะให้เขามีทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อถ้าต้องตกน้ำหรืออะไรเขาจะได้เอาตัวเองรอดได้ในระดับหนึ่ง
0: เขาก็มีวิธีนั่นแหละไปเรียนมาแล้วรู้ว่าจะต้องว่ายน้ำอย่างไรว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะครับต้องเตือนไปยังน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลบุตรหลานในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะนึกสนุกไง
1: เด็กชอบนะเห็นน้ำอุ้ยสนุกน้ำท่วม
0: แอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดคิดคาดฝันจนนำมาซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่คุ้มกันนะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับในรายการเรามีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังแล้วก็น้องๆให้ได้รับฟังกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงเย็นวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมรัฐบาลก็บอกว่าครบทุกมิติแล้วก็ในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรต่างๆมีการพักหนี้ด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทน

0: ่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ช่วยจะล้นไปคน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ของไทยได้
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858 517-9025 0858 517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank ประกาศกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ได้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารกทั้ง4คนตั้งแต่ระยะตั้งคันจนถึงหลังคลอด
8: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เนี่ยก็มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงของรายการเนี่ยอิ๋วก็นำเคล็ดลับต่างๆดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการนะคะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามีเสียงดังกรอบแกรบนะที่หัวเข่าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและยาญ่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาญ่าบริ้งเนี่ยเขาก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาบอกต่อกันในช่วงนี้ค่ะค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะสามารถแทนไซเลียมจอยได้เลยตัวนี้ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นด้วยใส่เลี่ยมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้การหลายท่านใช้แล้วประทับใจมีบอกต่อกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการบอกต่อกันนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะใครมีสิ่งดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็บอกต่อกันแบบนี้นะคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยด้านใดเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะนำเรื่องของสรรพคุณและราคาเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมาบอกต่อกันนะคะแล้วก็งานเพลงพร้อมๆมาฝากกันด้วยนะรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมามอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านค่ะถ้าหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูเด็กอ่อนเยาว์อยู่เสมอเนี่ยต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตจะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยหากอดไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออย2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยจ่ายเพียง 1,300 บาทค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ค่ะและอย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะกาแฟคอลลาเจนที่เข้าใจคนรักสุขภาพนะคะดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวใครที่รู้สึกง่วงนอนหรือดื่มกาแฟกันเป็นประจำเนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดื่มกันค่ะกาแฟที่คนรักสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะด้วยสารสกัดเข้มข้นจากโสมทั้งเช่าเกากีเห็ดลิ้นจือและกระชายดำนั่นเองค่ะและยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะคะบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายใจเลยค่ะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะโปรสุดคุ้ม4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเราส่งให้ท่านฟรีสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักใช้รู้จักกินด้วยนะคะมาดูกันค่ะ5นิสัยการใช้น้ำมันทำอาหารแบบผิดๆเลิกทำก่อนสายเกินไปนะคะเพราะว่าอันตรายมากยิ่งทำต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เหมือนวางยาพิษตัวเองค่ะข้อแรกเลยนะคะคือการปล่อยให้น้ำมันเดือดจนเกิดควันการทอดหรือผัดที่อุณหภูมิสูงจนทิ้งให้น้ำมันเกิดควันก่อนใส่อาหารเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องน้ำมันที่เดือดจนเกิดควันจะทำให้สารอาหารเสียหายและเกิดสารก่อมะเร็งเช่นเบนโซไพรีนและแอคริลามายด์แนะนำให้อุ่นกระทะก่อนจากนั้นเติมน้ำมันและรอจนเริ่มมีฟองเล็กๆรอบปลายตะเกียบไม้แสดงว่าสามารถใส่อาหารลงไปผัดได้ค่ะค่ะส่วนนิสัยที่2คือการใช้น้ำมันพืชมากเกินไปนะคะการใช้น้ำมันมากไปในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้ร่างกายรับไขมันเกินความจำเป็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคหัวใจรวมถึงการย่อยอาหารที่ยากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ไขมันคิดเป็นร้อยละ 20-30% ของพลังงานในแต่ละวันโดยเฉลี่ยผู้ใหญ่ควรบริโภคน้ำมันพืชเพียง 25-30 กรัมต่อวันค่ะค่ะและไปดูนิสัยการใช้น้ำมันข้อที่3กันนะคะคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งนั่นเองค่ะการนำน้ำมันทอดที่ซ้ำกลับมาใช้อีกทำให้เกิดสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นอะโครลีนและอันดีไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อตับและระบบย่อยอาหารรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งแนะนำให้ใช้น้ำมันเพียงครั้งเดียวในการทอดหากต้องใช้ซ้ำควรกรองเศษอาหารออกและเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะค่ะและนิสัยที่4คือทำน้ำมันพืชเองหรือซื้อน้ำมันจากแหล่งผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะคะน้ำมันที่ผลิตโดยวิธีพื้นบ้านหรือซื้อจากแหล่งผลิตรายย่อยอาจไม่สะอาดพอและมีสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
หากเก็บไม่ดีน้ำมันยังสามารถออกซิไดซ์ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตควรเลิกใช้น้ำมันจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและผ่านการรับรองมาตรฐานค่ะและนิสัยที่5คือเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปหรือใช้น้ำมันที่หมดอายุน้ำมันที่เก็บไว้นานเกินไปอาจเสื่อมสภาพและเกิดการออกซิเดชันเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายหากน้ำมันเปิดแล้วควรใช้ภายใน3เดือนเพราะจะมีโอกาสเกิดเพอร์ออกไซด์และเชื้อราที่เป็นพิษเช่นอะฟาท็อกซินค่ะค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะเลิกทั้ง5นิสัยนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองนะคะและหากเป็นไปได้เราทำอาหารรับประทานกินเองทานเองเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะค่ะยาย่าบริ้งนะคะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายนะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาเอลคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะค่ะฟังชื่อแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาจริงๆค่ะผู้ฟังสามารถทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุปลอดภัยมีอย.ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าท่านมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวตาแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบจักษุแพทย์กันเป็นประจำก็จะเป็นการดีค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะและสิ่งดีๆที่อิ๋วแนะนำนั่นก็คือยาย่าบริ้งนะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีการสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะยาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะคะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะค่ะสิ่งบอกเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจตัวเองกันเยอะๆนะคะค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อข่าวนะอิ๋วๆก็แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะทานได้ปลอดภัยมีอย.เป็นแบบซอฟเจลนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามารู้จักเจ้าโรคต้อกระจกกันนะคะต้อกระจกเนี่ยเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดการขุ่นของเลนตาปกติเลนตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดีเมื่อเกิดต้อกระจกทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวพบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะส่วนสาเหตุของโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป
5: สาเหตุหลักคือเป็นความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อาจพบได้กลุ่มอายุน้อยได้เช่นกันค่ะเช่นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดต้อกระจกนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะการได้รับรังสีอันตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆมีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกได้เช่นเบาหวานต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคทางตาเช่นม่านตาอักเสบตาติดเชื้อสายตาสั้นมากๆเคยผ่าตัดมาก่อนเช่นหลังผ่าตัดจอตาใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานานเคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เคยโดนฉายรังสีในส่วนบนของร่างกายศีรษะค่ะทีนี้มาดูอาการต้อกระจกกันบ้างนะคะอาการที่เกิดขึ้นมองไม่ชัดอย่างช้าๆไม่มีการอักเสบหรือปวดมองเห็นมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนภาพซ้อนสายตาพร่าเกิดจากความขุ่นของเลนแก้วตาไม่เท่ากันการหักเหของแสงที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียวในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆบางรายสายตาสั้นขึ้นจนกลับมาอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นสู้แสงสว่างไม่ได้มองเห็นแสงไฟกระจายโดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืนมองเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมองเมื่อต้อกระจกสุกอาจสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตาซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำหากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกเกินไปอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นโรคต้อหินการอักเสบภายในตาซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงและอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ค่าส่วนการรักษาต้อกระจกนะคะช่วงแรกของการเป็นต้อกระจกการเปลี่ยนแว่นตาแก้ไขอาจทำให้มองเห็นชัดขึ้นได้บ้างยังไม่มียาหยอดตาหรือยารับประทานใดๆที่รักษาต้อกระจกได้เมื่อเป็นมากขึ้นมองไม่ชัดวิธีการรักษาคือการผ่าตัดเท่านั้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการผ่าตัดต้อกระจกนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันค่ะแผลที่กระจกตาเล็กเพียง3มิลลิเมตรแพทย์จะสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจกใช้พลังงานความถี่สูงเท่าระดับอันตราซาวด์เข้าสลายต้อกระจกจนหมดจึงใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แผลมีขนาดเล็กมากไม่ต้องเย็บแผลให้คนไข้ส่วนใหญ่ค่ะส่วนวิธีที่2คือวิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างนะคะเป็นวิธีผ่าตัดดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งมากๆจนไม่เหมาะกับการสลายด้วยเครื่องจักษุแพทย์จะเปิดแผลบริเวณครึ่งบนของลูกตายาวประมาณ10มิลลิเมตรเพื่อเอาตัวเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แล้วจึงเย็บปิดแผลด้วยไหมเย็บแผลค่ะวิธีป้องกันการเกิดต้อกระจกก็ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันรังสีอันตราไวโอเลตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน A, E และ C ช่วยบำรุงสายตาและแนะนำควรตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะคุณผู้ฟังคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะโดยเฉพาะไฟเบอร์นะผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานกันเป็นประจำนะยิ่งถ้าทานได้ตามสัดส่วนในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีด้วยนะคะและดื่มน้ำกันเยอะๆค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะกาไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะปลอดภัยนะคะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะกาไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุก700บาทเท่านั้นเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรรีบๆโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแฟนรายการที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กั

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่ว

0: ไร
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
3: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วง

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ติ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่07-577-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6 พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน 7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชาชาชาอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686600

0: ชื่อเพลงว่าขออนุญาตมีเมียน้อยฮะขออนุญาตมีเมียน้อยใครเขาจะอนุญาตอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับถึงเวลาฟังเพลงก็ฟังแล้วพอจบเพลงก็เข้าข่าวซะเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
0: น์แม้จะมาขอญาติกันง่ายๆเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครโบราณเขาว่าอย่างนั้นรักเมียก็ต้องรักเดียวอย่าไปเที่ยวรักใครรักเดียวต้องทำใจถึงยังไงเธอก็เมียครับพบกันครับกับช่วงเวลาของข่าวขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ตอนนี้ทยอยส่งให้แล้วนะครับบางท่านอาจจะได้รับวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ทยอยส่งให้หมดแล้วเร่งเลยเล่นสั่งกันถล่มทลายอย่างนี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเตรียมอะไรไม่ทันครับก็เตรียมสต็อกไว้500ขวดไม่พอครับต้องรอสต็อกเพิ่มจากบริษัทเข้ามาเพิ่งได้รับของเมื่อวันซืนครับก็บรรจุไว้เตรียมแล้วก็เข้าลันหมายเลขลันจากหน้ากล่องส่งให้ถึงคุณผู้ฟังนะครับน้ำมันงาดำครับอย่ามาบอกเลยว่าลองสักขวดหนึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าลองสักขวดไม่เห็นผลแต่กินเป็นชุดของมันนะชุด2ขวด2ขวดครับจะกี่ชุดถึงจะดีขึ้นจะอะไรแล้วแต่ตัวคุณล่ะถามผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่หมอมาเอ็กซเรย์เอามาฟังเสียงเครื่องคลื่นหายใจฟังเสียงอนุนันท์ไม่มองเห็นไม่เห็นภาพไม่กล้าบอกนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันงาดำทั้ง9ชนิดรวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็จะช่วยสำหรับผู้ที่ไม่หลับนอนไม่หลับกระสายกระสับลุกขึ้นฉี่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอาการชามือชาเท้าบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการเบาหวานความดันไขมันได้หมดนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% บรรจุ60แคปซูลรับประทานตอนเช้าและเย็นก่อนอาหาร2เม็ดเช้าเย็นก่อนอาหาร2เม็ดเช้าเย็นสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับมี60แคปซูลแต่ถ้าน้ำมันรวม4ชนิดตะกี้6ชนิดนะครับตะกี้9ชนิดนี่4ชนิดก็มีน้ำมันมะระแล้วเราไม่ใช่มะระขี้นกตัวเดียวด้วยนะเป็นมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ตระกูลของมะระมารวมไว้กับน้ำมันงาดำเป็นน้ำมัน4ชนิดครับจาก9ชนิดแล้วก็มา4ชนิดสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันก็บรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดก่อนอาหารเย็น2เม็ดครับช่วยในเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายลุกโอยปวดก็โอยชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะครับสนใจก็สั่งซื้อน้ำมันมาละ4ชนิดนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดส่วนน้ำมันมะพร้าวก็ชนิดเดียวครับที่สกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันนะครับรับประทานแบบเดียวกันเช้า2เม็ดก่อนเย็น2เม็ดก่อนอาหารนะครับแล้วเดือนหน้าครับวันที่11เดือน11เราจะมีอะไรมาแจกกันอีกก็ติดตามนะครับถ้าใครไม่ติดตามวันเดียวนะครับผมสมนาคุณแค่วันเดียว11 11เดือน11วันที่11ผ่านไปในเดือน10วันที่10เดือน10โอ้โหยอดถล่มทลายอย่างไม่น่าเชื่อต้องขอบคุณนะครับตอนนี้ทยอยส่งให้แล้วนะช้านิดอาจจะไม่เกิน2วัน3วันนะครับทยอยส่งให้แล้วไม่มีของเหลือที่จะไม่ได้ส่งแล้วเดี๋ยวถ้าใครผ่านไปแล้ว3วันถ้าใครยังไม่ได้โทรกลับมาครับจะได้ตรวจเช็คว่าตกหล่นตรงไหนนะครับบางทีอาจจะช้าหนักกว่าถ้ามีน้ำท่วมนะแถวบ้านทรงบ้านสร้างที่สั่งซื้อก็ต้องขออภัยกันมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับสั่งซื้อสินค้าในรายการก็0817573 0817574747 บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแอมเนสตี้ไล่เหตุผลทำไมอนุทินต้องถอนฟ้องยิ่งชีพปมคอมเมนต์หัวสว.กรณีที่นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวิกุลฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอซ์ลอว์จากการแสดงความเห็นต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ปี67 Amnesty International ประเทศไทยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวิกุลถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนายยิ่งชีพอัจฉานนท์กรณีแสดงความเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองในกระบวนการทุจริตการเลือกสว.เมื่อปี2567พร้อมเตือนว่าดำเนินการคดีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจยูฮานีเจกาผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยกล่าวว่าการแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะควรได้รับการคุ้มครองไม่ใช่ถูกลงโทษการที่ประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมจะสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์แสดงความเห็นได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าความเห็นเหล่านั้นจะเป็นการตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศก็ตามรัฐไทยต้องรับประกันว่าจะไม่มีใครถูกดำเนินคดีอาญาเพียงเพราะเขาออกมาแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งชีพมีบทบาทสำคัญในการช่วยประชาชนเข้าใจสิทธิของตัวเองมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณะและตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจเพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองพวกเขาต้องสามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกตอบโต้เมื่อผู้นำรัฐบาลได้ใช้การฟ้องคดีอาญากับผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ถูกฟ้องเท่านั้นแต่ยังอาจทำให้ประชาชนคนอื่นไม่กล้าแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์รับรู้นายยิ่งชีพผู้ในการไอลอว์ก็บอกว่าเขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนการเป็นรูปกฎหมายและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคดีนี้สืบเนื่องจากการแถลงข่าวที่รัฐสภาเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ยื่นข้อมูลต่อประธานวิปรัฐประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดปกติในการเลือกสว.ในปี67ซึ่งมีการกล่าวถึงนักการเมือง9คนรวมถึงนายอนุทินชาญวิกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวด้านนายอนุทินปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าข้อความที่นายยิ่งชีพพูดในการแถลงข่าวเป็นเท็จและทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงก่อนจะยื่นฟ้องยิ่งชีพต่อศาลเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328โดยศาลกำหนดวันไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2519เพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่หากศาลตัดสินว่ามีความผิดยิ่งชีพอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทข้อกล่าวหาเกี่ยวกับนายอนุทินยังเคยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งกต.ด้วยคณะกรรมการการสืบสวนไต่สวนคณะ26ของกต.เคยมีความเห็นว่าควรดำเนินคดีกับนายอนุทินต่อศาลฎีกาอย่างไรก็ตามเมื่อ14กันยายนกกต.ก็มีมติ5ต่อ2เสียงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญากับนายอนุทินในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกสว.โดยมีกรรมการกต.2คนที่เห็นว่าควรส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาการที่ข้อกล่าวหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐแสดงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะประชาชนสามารถนำมาพูดคุยหรือตั้งคำถามได้อย่างไรก็ตามการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงคดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการใช้กระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้วิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานและเป็นแบบแผน Amnesty International ได้บันทึกข้อมูลการดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจการดำเนินคดีเช่นนี้อาจสร้างภาระทางการเงินและแรงกดดันด้านจิตใจอย่างมากต่อผู้ถูกดำเนินคดีประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและการใช้คดีความเพื่อกันแกล้งหรือปิดกั้นการแสดงความเห็นอยู่แล้วบางส่วนโดยมาตรา161/1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจศาลยกฟ้องคดีอาญาที่ประชาชนเป็นผู้ฟ้อง หากพบว่าเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริตขณะที่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ29พฤษภาคมก็ได้กำหนดแนวทางให้ศาลพิจารณาคดีลักษณะดังกล่าวนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังอยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องร้องปิดปากซึ่งหมายถึงการใช้คดีความเป็นเครื่องมือข่มขู่หรือปิดกั้นไม่ให้ประชาชนออกมาแสดงความเห็นตรวจสอบการใช้อำนาจหรือมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะการที่นายกตรีฟ้องยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาจึงถูกมองว่าสวนทางกับความพยายามในการเป็นรูปกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องปิดปากดังกล่าวข้อที่19กติการระหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกำหนดให้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกต้องมีกฎหมายรองรับมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมจำเป็นและได้สัดส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติย้ำว่าบุคคลสาธารณะรวมถึงผู้นำรัฐบาลย่อมถูกวิจารณ์ได้ผู้นำรัฐบาลย่อมถูกวิจารณ์ได้และควรยอมรับประโยชน์สาธารณะและประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นข้อต่อสู้ในคดีหมิ่นประมาทพร้อมเรียกร้องให้รัฐพิจารณายกเลิกความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยการจำคุกไม่ใช่บทลงโทษที่เหมาะสมไม่ว่าในกรณีใดๆขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเตรียมเข้ารับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไกในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นกระบวนการของสหประชาชาติที่เปิดให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบและให้ข้อมูลเสนอแนะต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศนำไปสู่การปรับปรุงยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD กำหนดให้ประเทศไทยต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเคารพหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนผ่านการปฏิบัติจริงทั้ง2กระบวนการจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามและตรวจสอบการใช้อำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะได้อย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมAmnesty International เรียกร้องให้ทางการไทยยกเลิกกฎหมายที่กำหนดให้การหมิ่นประมาทเป็นความผิดทางอาญามีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการนำคดีอาญาหรือคดีแพ่งมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งหรือปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชนไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นบุคคลทั่วไปเอกชนหรือหน่วยงานรัฐพร้อมย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระมีความสำคัญต่อการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนครับเพราะนั้นประชาชนสามารถมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระเสรีภาพภายใต้สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายคุ้มครองอย่างนี้เราสามารถที่จะพูดถึงผู้นำของเราได้ไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทเพราะผู้นำรัฐบาลย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะถือเป็นบุคคลสาธารณะควรยอมรับประโยชน์สาธารณะของประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นข้อต่อสู้ในคดีหมิ่นประมาทเรียกร้องให้รับพิจารณายกเลิกความผิดทางอาญาหมิ่นประมาทโดยการจำคุกไม่ใช่บทลงโทษที่เหมาะสมไม่ว่าในกรณีใดๆครับผลปรากฏว่าที่แรกว่าฟ้องจะดำเนินคดีถึงที่สุดตอนนี้ถอนฟ้องแล้วนะครับเพราะคนที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสว.ล่าสุดนี่ก็คือนายยิ่งชีพก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไทยการทุจริตในการเลือกสว.หลายคนลงชื่อว่าประเทศนี้ควรจะมีสว.ไหมรู้สึกว่ายอดมันจะสูงมากเลยคือไม่ควรจะมีสว.ว่างั้นไม่มีประโยชน์อะไรมาแต่งตั้งองค์กรอิสระก็ทำให้องค์กรอิสระไปทำงานเพื่อสว.อีกแหละและสว.ก็เอื้อกับองค์กรอิสระนั่นแหละครับที่จะต้องมีการแก้ไขแม่คนเขียนรัฐธรรมนูญนี่บอกได้เลยอยากจับเขาคุยด้วยจังเขียนได้เก่งมากบล็อกนูนหยิบติดตรงนี้ดิดยกบล็อกนี่ติดตรงนี้ครับฮะว่ากันไปนะครับดีนะคนเขียนรัฐธรรมนูญยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็จะต้องฉีกรัฐธรรมนูญกันใหม่ครับวรสิทธิ์ลั่นไร้ตัดตอนคดีโกงสอบท้องถิ่นใหญ่แค่ไหนก็โดนไม่ห่วงฝ่ายค้านใช้ขยี้ศึกซักฟอกครับมท.4ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุตรวจสอบได้เพียงระดับอธิบดีในคดีทุจริตสอบพนักงานหรือพนักงานท้องถิ่นว่าที่จริงอยู่ในการดำเนินการของปปช.อยู่แล้ว เชื่อปปช.ดำเนินการตามข้อเท็จจริงสำหรับตนไม่ได้สำคัญว่าจะไปถึงตรงไหนไม่ว่าจะถึงอธิบดีหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าถึงอย่างไรก็ต้องดำเนินการทั้งหมดถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานเข้าไปเกี่ยวพันจริงไม่มีใครแบกได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดไม่ว่าใครก็ไม่สามารถแบกไว้ไหวผู้สื่อข่าวทำมาสังคมคาดหวังในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันทำให้เกิดข้อกังวลข้อกังหาว่านายประสิทธิ์บอกเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้แต่มันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายจากที่ฟังปปช.แถลงโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องการหลบหนีปปช.เตรียมรับมือไว้พอสมควรการหลบหนีปปช.เตรียมรับมือไว้พอสมควรการหลบหนีของ3คนที่ติดคุกแล้วได้ปล่อยออกมาเนี่ยด็อกเตอร์แล้วก็น้องสาวด็อกเตอร์แล้วก็จ่าพิชิตการหลบหนีปปช.เตรียมรับมือไว้พอสมควรซึ่งตามกฎหมายปปช.หากจะหลบหนีก็ต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดและเข้าใจว่าปปช.จะต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่มีจำนวนมากที่ส่งเข้ามาจึงต้องใช้เวลาซึ่งปปช.ระบุการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนดังนั้นคนที่ถูกปล่อยตัวช่วงราวออกมาก่อนจะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่หลุดหรือพ้นมนทินครับไม่ใช่หลุดหรือพ้นมนทินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ว่างั้นเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ท่านวรศิษย์ก็บอกว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่เป็นห่วงเพราะเราทำทุกอย่างที่สามารถทำไปแล้วและกระบวนการไปอยู่ที่ปปช.เราเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงด้วยเพราะปปช.ทำงานอย่างมีอิสระให้ปปช.ได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเจอว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการหรือนามสกุลอะไรหรือมีตำแหน่งใดถึงอย่างไรต้องดำเนินการขอย้ำว่าไม่มีใครสามารถแบกได้ส่วนที่มีข้อกังวลว่าปปช.จะตัดตอนนั้นเรื่องนี้หากดูจริงๆหากมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆปปช.ไม่ปล่อยเคสนี้อยู่แล้วเราทำงานตั้งแต่แรกเป็นคนเปิดเคสดำเนินการทั้งหมดมีการเพิกถอนชื่อบุคคลที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดพิสูจน์ได้เห็นว่าเราดำเนินการกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราดำเนินการทั้งหมดขณะนี้เพิกถอนเสร็จไปแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการเรียกรายงานตัวของคนที่สอบได้โดยสุจริตด้วยความสามารถของตัวเองในวันที่19ตุลาคมนี้จะเริ่มให้เข้ามารายงานตัวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านนายวรศิษฐ์บอกก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านในฐานะคนทำงานก็พร้อมชี้แจงไม่มีอะไรที่ชี้แจงไม่ได้ว่างั้นครับเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวติดตามแล้วกันนะครับ18นี้จะยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวลุงวัย63 62คว้าปืนแก๊ปยิงหนุ่มเสียชีวิตแค้นวางกับดักหนูในพื้นที่ทับซ้อนกันเอาแค่วางกับดักหนูก็ยิงกันตายเลยเนี่ยแม่จริงๆทุกวันนี้คนเราช่างโหดเหลือเกินเนาะมีผู้ชายถูกยิงตายที่บ้านหนองงูเหลือมตำบลบ้านเคาะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเจ้าหน้าที่ตำรวจภูมิกับสบ.โนนสังก็สั่งไปเลยครับไปสำรวจตรวจสอบณที่เกิดเหตุแพทย์เวรโรงพยาบาลโนนสังอาสาสมัครกู้ภัยโนนสังไปพบศพนายสมโพธิ์วัย39นามสกุลขอสงวนถูกอาวุธปืนยิงเขาที่บริเวณด้านหลัง1นัดนอนเสียชีวิตไม่บูดไม่จาแล้วตายส่วนผู้ก่อเหตุเป็นใครที่ไหนขึ้นในสำเนียงวัย62เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้พร้อมปืนแก๊ปยาวของกลางหลังนำไปซุกซ่อนไปที่ยุ้งข้าวหลังบ้านนายสำเนียงผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงผู้ตายจริงโดยก่อนเกิดเหตุตนเองได้เดินไปส่งเพื่อนระหว่างเดินทางกลับมาบ้านผู้ตายก็เดินตามมาด้วยได้เข้าไปทำร้ายตนเองก่อนซึ่งตนมีเรื่องบาดหมางกับกันมาแล้วหลายปีมาแล้วกลับไปนำอาวุธปืนแก๊ปมาจ่อยิงผู้ตายซะให้สมแค้นอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าทั้งสองคนเคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดมีปากเป็นเสียงทะเลาะกันเป็นประจำเนื่องจากการวางดักกับหนูในพื้นที่ทับซ้อนกันเกิดการโต้เถียงกันก่อนเหตุจะบานปลายบานจนมีอาวุธปืนแก๊ปมายิงกันตายเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายสำเนียงข้อหาฆ่าผู้อื่นตายนำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่แหละนี่แค่ปืนแก๊ปใช่ไหมแต่ปืนประเภทปึ้งปังเนี่ยคนไม่ได้เป็นข่าวแล้วไม่ลองสักแอกหนึ่งอ้าวเอาปืนแก๊ปไล่ยิงกันโดนกลางหลังครับซึ่งก็ต้องมีความผิดกันละอีกคนติดคุกอีกคนตายใช่ไหม ครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางของภูผาวิปโรครับสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วนึกถึงภูผาวิปโรครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: มาซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ป่วยจนล้มไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: ครับทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงจากตามสบายภาพยนตร์พร้อมทั้งลิเกก็ให้ชมกันทุกคืนครับ2เวที3เวทีเวทีคอนเสิร์ตก็มีให้ชมทุกคืนเวทีลิเกก็มีให้ชมทุกคืนครับเวทีของหนังกลางแปลงก็ฉายกันทุกคืนสร้างความสุขกัน10วัน10คืนคนที่ได้รับที่สั่งน้ำมันรวมสกัดเย็น9ชนิดมาแล้วถูกส่งไปแล้วเนี่ยจะมีใบปลิวอยู่ในกล่องของสินค้านะใบปลิวนั้น ท่านเก็บไว้ดีนะครับเดี๋ยวใกล้ๆงานฝังนิมิตผมมีอะไรแจกให้เอาไปปลิวไปยื่นผมที่งานฝังนิมิตผมมีบูธตั้งขายสินค้าผมคุณรับของที่ผมจัดแจกให้ฟรี1ชิ้นครับเป็นอย่างนั้นนะสมนาคุณขนาดนั้นนะใบปลิวที่ให้ไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆแผ่นไปหมดแล้วแจกไปทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 5,000 ใบเกือบนี่แต่ต้องแจกให้หมด 10,000 ใบเพราะยังเหลืออยู่ที่บ้านติดอีกประมาณ 3,000 ใบครับใบปลิวทุกใบถ้าคุณได้เก็บไว้คุณมารับรางวัลผลิตภัณฑ์ของผมฟรีตัวไหนเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะผมตั้งบูธขายในงานอยู่แล้วนะครับแล้วขายถูกกว่าที่ขายในรายการวิทยุนะครับอ้าวสนใจก็ติดตามรายการให้ดีแล้วก็เดือนหน้า11วันที่11เดือนพฤศจิกายนเรามีสมนาคุณกันอีกนะครับแล้วเที่ยวนี้แจกมากกว่าเที่ยวที่แล้วเพราะบริษัทเห็นผลแล้วว่าผมทำแจกครั้งนี้ประสบความสำเร็จล้มหลามอย่างไม่น่าเชื่อจนส่งคุณผู้ฟังช้าลงเลยเพราะมันแพ็คเสร็จแล้วมันต้องเข้าระบบคีย์ของบริษัทขนส่งคือบริษัทแฟตที่ผมทำขนส่งอยู่มันต้องคีย์ต้องมีรหัสออกไปไม่ใช่เราแพ็คเสร็จแล้วไปส่งที่ไปรษณีย์ได้เลยไม่ใช่ของผมถ้าอันนั้นไปรษณีย์เขาทำหน้าที่แพ็คเขาก็ทำแบบผมนี่แหละแต่อันนี้ผมทำหน้าที่แทนไปรษณีย์เองโดยที่ผมส่งจากเครือขนส่งผมเองแล้วก็พนักงานแฟตเขาก็รับไปแล้วก็ไปจ่ายเพราะนั้นบางคนอาจจะได้วันนี้บางคนอาจจะได้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็แล้วแต่ส่งออกไปหมดแล้วนะครับส่งออกไปหมดแล้วสำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับที่เล่นร่วมสนุกกันวันที่10เดือน10เที่ยวหน้าวันที่11เดือน11ครับเราจะแจกอะไรบ้างติดตามรับฟังรายการข่าวคนขนเสงเอกครับด่วนสสไอเดียและสามีถือว่าเป็นชาวต่างชาติยกเลิกตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้เคลียร์ปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายแน่นอนครับหลุดจากสสสลมังเพราะทางด้านของนายอะไรนะนายอดีตสสประชาธิปัตย์ก็บอกเช็คเส้นเงินแล้วเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันครับมาแล้วครับคราวนี้ก็จะได้รู้แล้วนะครับเราปราบสแกมเมอร์แต่สแกมเมอร์มานั่งเป็นสสอย่างเองยังเสียเองอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะต้องติดตามไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันคืออะไรตามที่นายลมในรังสิมันโรมออกมาพูดแล้วโดนฟ้องว่าจะหมิ่นประมาทแต่ถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่แล้วมันเป็นความจริงแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันดูนะครับอะไรมันคืออะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของมีเกี่ยวข้องกับทางด้านของเงินการพนันว่ากันเถอะนะครับการพนันออนไลน์เรื่องราวของข่าวเมื่อยกเลิกการแถลงข่าวก็คงจะไม่ต้องไปรอฟังอ่ะเนาะเพราะยังไงก็ต้องทางด้านของปปช.เขาบอกแล้วว่าผิดเห็นได้ชัดครับผิดเห็นได้ชัดเพราะน่าจะชัดเจนขนาดไหนก็ปปช.เขาตรวจสอบก็คงจะพอมองออกแล้วว่าอะไรมันคืออะไรแล้วครับก็คงจะต้องชี้ขาดให้ชัดเจนครับจะองค์คึมอะไรก็ไม่ได้นะครับมาเรื่องราวของประเด็นสสไอแล้วเราไปด้วยเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวอีกข่าวหนึ่งไปที่มติชนน้ำท่วมอยุธยาครับน้ำท่วมอยุธยายังกระทบหนักเพราะมันไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเนี่ยชาวบ้านต้องใช้เรือใช้วัวควายขาดแคลนหญ้าด้วยน้ำท่วมอยุธยา ชุมชนบ้านเกาะริมแม่น้ำป่าสักยังคงใช้เรือเป็นพยานพาหนะเข้าออกหลังถูกน้ำท่วมตัดขาดถนนในชุมชนขณะที่ชาวลุมพีระทมขาดหญ้าให้วัวควายกินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าหลายชุมชนอาศัยริมคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักยังคงมีน้ำท่วมขังยังคงส่งผลกระทบต่อใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ระบายอยู่ที่492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ตามส่งผลให้ท้ายเขื่อนระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามขณะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม16อำเภอครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านเกาะซึ่งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีแม่น้ำป่าสักล้อมรอบพบว่าหมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะของอยุธยาเนี่ยตำบลบ้านเกาะซึ่งขณะนี้พื้นที่ของอยุธยาก็ยังระทมหนักเลยนะครับชุมชนบ้านเกาะที่ริมแม่น้ำป่าสักริมแม่น้ำป่าสักล้อมรอบพบหมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะอยุธยาบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนถนนทางเข้าออกชุมชนยังถูกน้ำท่วมระดับน้ำยังสูงกว่าเฉลี่ยอยู่ที่40-60เซนติเมตร

นำรถจอดและพาเรือเข้าออกบ้านเรือเป็นร้อยๆหลังตรงนี้เป็นเกาะจมน้ำหมดท่วมทุกปีแต่ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วปีนี้น้ำมาเร็วท่วมขึ้นบ่อเป็นเม็ดเก็บอะไรไม่ทันบ้านสวนทั้งต้นยังเก็บของไม่ทันประกอบกับต้นปลูกข้าวโพดเทียนซึ่งมีชื่อเสียงของชาวบ้านเกาะตอนนี้ท่วมหมดแรงละหมื่นลอยน้ำไปแล้ว50,000

ว่าที่รัฐมนตรีสุวัสดิ์บอกการแจ้งเตือนวันที่น้ำเข้าน้ำเข้าแล้วก็มาแจ้งใจร้ายทุกทีกว่าน้ำจะท่วมบ้านเราเกือบเดือนมาครั้งนี้2วันเต็มๆเลยมาเป็นเม็ดทำอะไรไม่ทันหรอกก็ต้องยอมรับสภาพเราอยู่ริมแม่น้ำป่าสักตรงนี้เราทำเกษตรกรรมก็ต้องยอมรับความเสี่ยงถ้าท่วมก็ยอมรับสภาพโดยในริมถนนเส้นทางผ่านทุ่งภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านตำบลลุมพีเกือบ20ครัวเรือนนำวัวควายรวมกว่า300ตัวมาเลี้ยงไว้ในคอกชั่วคราวเลี้ยงรายตามแนวถนนหลังน้ำท่วมเลี้ยงไว้แล้วก็หญ้าไม่มีสิองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพีก็นำเต็นท์มาติดตั้งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวริมถนนเป็นที่พักของสัตว์เลี้ยงแต่ต้องปิดช่องการจราจรบางส่วนเพื่อให้วัวควายอพย

สิ่งที่ทำให้รู้สึกน้อยใจคือผู้ใช้รถใช้ถนนบางรายที่แสดงท่าทีไม่พอใจบางคันเร่งเครื่องขณะขับผ่านฝูงวัวควายขณะที่บางคนปิดจมูกแสดงท่าทีรังเกียจกลิ่นยอมรับว่าหากไม่จะเป็นจริงๆคงไม่มีใครอยากเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงอยู่บนถนนหรอกไอ้เกิดความระบาดทั้งตัวผู้อื่นและก็ตัวเองแต่เมื่อน้ำท่วมบ้านคอกก็จมหมดคือคอกกับน้ำท่วมจมหมดก็จะเป็นใจจะต้องเอาเขามาอยู่บนถนนอยากขอความเห็นใจผู้ใช้รถถนนช่วยลดความเร็วขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับอย่าต้องให้เขาเดือดร้อนกว่านี้อีกเลยนะครับแค่นี้เขาก็เดือดร้อนพอ

ที่นายบังลิศเปรมรอดหนึ่งในชาวบ้านที่อพยพวัวควายมาอยู่ริมถนนก็เปิดเผยว่าปัญหาที่กำลังเผชิญคือขณะนี้วัวควายเกือบ300ตัวที่อพยพมาอยู่รวมวัวบนถนนประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักเนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เคยใช้เลี้ยงถูกน้ำท่วมทั้งหมดส่วนหญ้าที่พอจะหาได้ในบริเวณใกล้เคียงก็ถูกตัดให้วัวควายกินกันจนแทบหมดแล้วจึงวอนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือจัดหาอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งฟางข้าวหรืออาหารสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้วัวควายมีอาหารกินประทังชีวิตและยังไม่สามารถกลับไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้าได้เพราะเจ้าของก็จะพยายามหาอาหารมาเลี้ยงอย่างเต็มที่แต่เมื่อต้องดูแลสัตว์จำนวนมากต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เป็นภาระหนักเกินกำลัง

ขณะที่คุณป้าอีกคนครับคุณป้าสนมพานทองบอกอพยพครอบครัวมาจากบ้านมาอาศัยอยู่ริมถนนเป็นการชั่วคราวเปิดเผยว่านอกจากจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมแล้วยังต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากเพราะว่าในเรื่องของน้ำท่าในเรื่องของการสัญจรขับรถผ่านไปมาก็วิ่งกันใช้ความเร็วบางครั้งแรงลมพัดผ่านจนข้าวของที่มาวางไว้ล้มกระจัดกระจายรวมทั้งตู้กับข้าวที่ล้มแรงในแรงด้านสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมผู้ประสบภัยขับรถจะช้ากันหน่อยได้ไหมคะชาวบ้านต่างหวังให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอ้อนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเรื่องอาหารสัตว์ดูแลความปลอดภัยบริเวณข้อพักพิงชั่วคราวเนื่องจากวัวควายเกือบ300ตัวครอบครัวผู้ประสบภัยยังต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนต่อไปจนกว่าน้ำจะลดลง

0: อยุธยาละทมครับผมเปิดคลอไปด้วยจะได้เข้ากับบรรยากาศนะครับเสียงร้องจากตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเห็นใจพี่น้องชาวอยุธยาแฟนเพลงผมค่อนข้างเยอะมากแฟนรายการซื้อของผมพวกเนี่ยลุมพีนี่เสนานี่เนาะบางปะหันนี่อะไรในสารพัดเลยอยุธยาทางนั้นครับผมก็ขาดรายได้สิบางคนบอกไม่ได้เอาวิทยุออกมาด้วยน้ำท่วมวิทยุเสียแล้วอาจารย์มีแจกอยู่ไหมเห็นที่จะต้องแจกเฉพาะอยุธยาก็ไม่ได้เนาะต้องแจกทุกคน แจกปราจีนด้วยแจกบ้านสร้างโดยบ้านสร้างก็ไม่มีฟังครับรวมทั้งบางคราชาเชิงเซาก็ไม่มีฟังน้ำท่วมเก็บอะไรไม่ทันวิทยุจะมาเก็บหลังเดียวก็ไม่ได้มันต้องเก็บอย่างอื่นด้วยว่างั้น แต่อากาศครับ 23-25 มาแล้วครับจับตาสัญญาณฤดูหนาวไทยตอนบนฝนน้อยลงอาจสัมผัสอากาศเย็นได้ในตอนเช้าตันอันแอน 23-25 ตุลาคมนะครับช่วงวันปิยะนะเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมครับอุตุเผยแนวโน้มสภาพอากาศเดือนนี้ช่วง 23-25 ตุลาคมจับตาสัญญาณฤดูหนาวไทยตอนบนฝนก็จะน้อยลงอาจสะบัดอากาศเย็นได้แต่ตอนเช้าในบางพื้นที่รอติดตามการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของเขานะครับเพราะประมาณกลางเดือนปลายเดือนตุลาคมอาจจะอากาศจะเป็นอย่างไรฝนจะลดน้อยลงแต่ลมหนาวจะมาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆ 23-25 เนี่ยสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าได้นะครับสภาพอากาศมันแปรปรวนเพราะว่าไทยตอนบนจะมีแนวโน้มฝนน้อยลงอาจสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าได้บางพื้นที่ยังต้องติดตามประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาก็ด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังรายการครับเราอยู่กัน2ช่วงครับอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพักกันแป๊บเดียวนะครับระหว่างครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวของข่าวนะครับ
1: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

0: ชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุก

0: เดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577

0: ให้ฟังกัน3เพลงรวดเลยนะครับให้มีความสุขกับเสียงเพลงกันเยอะๆมากๆโดยเฉพาะเพลงแรกนี่ขอกันมา4คน5คนเลยนะครับบัวหลวงบึงพระลานนี่เป็นเพลงฮิตไปแล้วเพราะว่าเป็นเพลงสมัยสอนชัยเมฆวิเชียนขับร้องเอาไว้โอ้30 40ปีแล้วมั้งเพลงนี้นะครับแต่ผมมาทำเป็น AI cover นักร้องใครมาร้องกับมนุษย์นั่นน่ะเป็น AI cover หน้าตาแบบไม่เคยรู้จักในประเทศไทยไม่มีครับมีแต่ใน AI ก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอเพลงอะไรมาก็จัดให้เพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดให้เพราะท่านขอกันมาตั้งองค์วันหนึ่ง 4-5 เพลงนี่ก็บอกดวงก็จัดให้ไม่หมดนะครับก็ติดค้างก็พอติดค้างปุ๊บวันต่อไปผมก็ชดใช้ไปเรื่อยๆต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเราด้วยนะครับกลับโดยเฉพาะเรื่องของนี่เลย9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่าย

0: เหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: มีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
3: จะทำต่อกันเลยครับบทเพลงนี้ครับ AI Cover เป็นโสดทำไมครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ไว้จนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ครับแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับอย่างที่ผมบอกผมจะพูดน้อยๆเปิดเพลงเยอะๆเปิดให้ฟังเยอะๆก็จะได้ฟังเพลงกันมากๆครับฟังผมพูดมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้า 8:00-10:00 ก็พูดมาแล้วบ่าย 3:00 ก็พูดแล้วครับแล้วก็มาพูดช่วงนี้ 6:00 ถึง 20:30 ครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการและก็ซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่ขายดิบขายดีมากๆต้องบอกอย่างนี้นะครับผมทำสถิติให้บริษัทแค่เพียงไม่ถึงเดือนครับก็ยอดการขายก็บอกได้เลยว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆกว่ากันครับสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวหรือจะเป็นอะไรนะเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเนี่ยชามือชาเท้าบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดครับบำรุงไตบำรุงตับลดไขมันความดันเบาหวานนี่เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้200บาทครับเรามาส่งท้ายกันเลยครับคุณผู้ฟังครับและร่ำลากันขอบพระคุณครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: แบบนี้หรือไม่
1: Cadbury Jelly Milk
0: ความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวด
4: หลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้รองนายกเอกนิติก็เปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือการปรับภัยการเงินข้ามชาตินายกแนะนำในช่วงของการเสวนา CNN ด้วยบอกว่าวันนี้นายกขายโอเลี้ยงบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองค่ะยังคงต้องติดตามศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS ด้วยเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
6: ้น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะของการจัดการประชุมค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีผู้แทนการเงินระหว่างประเทศมาแถลงภาพรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยโดยนายโรดริโก บาลเดสผอ.ฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกบอกว่าในปี2025ตัวเลขหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ภายในปี2029ด้วยปัจจัยหลักๆก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะขณะที่สื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสซักถามนะคะภาพรวมทั้งหนี้ภาครัฐต้นทุนการกู้ยืมเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ถามว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างซึ่งผู้แทน IMF ค่ะบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่มีหนี้สูงต้องการรีไฟแนนซ์มากขึ้นประเทศที่มีพื้นฐานการคลังจำกัดนะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่มั่นคงส่วนแนวทางในการรับมือถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางค่ะควรเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่ทางการคลังผ่านการบริหารจัดการหนี้ที่มีความแข็งแกร่งมีแผนและนโยบายการคลังที่น่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสร้างภาษีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียก็เช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานด้วยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่ยกเว้นกลุ่มประเทศรายได้น้อยประเทศที่นำเข้าพลังงานและประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นี่ก็เป็นทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะได้เปิดตัวแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resident Financial Service เพื่อขจัดกลโกงภัยออนไลน์ด้านการเงินค่ะโดยสาระสำคัญระบุว่าปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลเป็นภัยระดับโลกที่สร้างความเสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่ามิจฉาชีพปัจจุบันสามารถหลอกเหยื่อเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้น Bangkok Blueprint ก็จะมีหลักการสำคัญอยู่3ด้านนั่นก็คือการประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็ยังมีเอกสารนะคะที่เรียกว่า Bangkok Blueprint in Action ร่วมประสบการณ์จากไทยคือมีการไปรวบรวมเอาประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนบทเรียนป้องกันแล้วก็รับมือกับการช่อโกงค่ะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงสำหรับไทยเราก็เริ่มโครงการ Connect the Dot แล้วคือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติตอบสนองต่อการช่อโกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าการปรับปรามการช่อโกงทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรามช่วยลดความเสียหายได้โดยภาพรวมหารือในวันนี้ก็จะเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย ขณะที่อีกงานใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไปผนึกความร่วมมือกับ CNN ก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกวันนี้นายกมีช็อตเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเช้านายกไปเปิดเวทีเสวนา CNN Global Perspective in Bank ซึ่ง CNN เลือกกรุงเทพนะคะคืออยู่ที่แบงคอกนี่แหละจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเวทีสำคัญการแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการประชุม IMF World Bangkok 2026ค่ะมีการนำผู้นำระดับโลกนะคะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขาค่ะมาร่วมงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนายกได้แสดงความยินดีที่ CNN จัดงานครั้งนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะนายกได้ขอบคุณ CNN บอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะนายกบอกว่ากาแฟดำเย็นของไทยเนี่ยมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเลี้ยงถ้าคุณได้ชิมมันรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือตอนที่ท่านกล่าวท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบปะพูดคุยกับคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพและขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการพำนักที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของการต้อนรับผู้นำระดับโลกค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญต้องจับตาไปที่ศึกซักฟอกรัฐบาลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้วางกรอบเอาไว้คือวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้นายกได้เป็นประธานการประชุมครม.ในช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนี้พูดเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วก็พูดเรื่องภาพรวมการเยียวยาซึ่งนายกกำชับมาตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลวางกรอบเอาไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะแต่ต้องไปหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากกรอบเวลาในช่วงนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่นายกต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะและจะมีการจัดครม.สัญจรช่วงวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปดูปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง14มีนาคม2570เลยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของศึกซักฟอกวันนี้ก็รัฐมนตรีหลายๆท่านมีโอกาสเจอสื่อด้วยนะคะก็สอบถามความพร้อมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามเต็มที่ไม่ต้องไปติวเข้มอะไรเลยนะคะพอดูจากยัตติแล้วโหถ้อยคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้ในการซักฟอกรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันและเนี่ยแหละว่ามันจะเข้มข้นมีหลักฐานเด็ดอะไรมันมาเอามาอภิปรายกันมากมายขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมวันนี้นายกกดปุ่มจ่ายเงินเคลมประกันให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วค่ะก็เป็นการเยียวยาจากประกันภัยพิบัติใหม่เลยนะอันนี้เรียกว่าประเดิมเลยนะคะโดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าเกณฑ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกที่ใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนายกก็แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เยียวยากันไป2ล้านบาทตามเกณฑ์ฝากผู้ว่าทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ไทยอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ได้ส่วนเรื่องของการเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนายกก็ย้ำว่าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัตินะคะก็เป็นไปตามที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ขอให้เร่งไปสำรวจ ประสานมาที่ปภ.คปภ.เพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวใหญ่วันนี้เลยสตง.กับไทย PBS ค่ะ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงที่2กันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ของวันเลยก็ต้องเป็นศึกคู่เดือดระหว่างสตง.นะคะสำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะก็เรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลก็มีแนวคิดจะดึงเงินจากภาษีบาปคือเหล้ากับบุหรี่กับเข้าสู่ระบบตามปกติใช่ไหมแต่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยเร่งรัดรวบรัดเร็วไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของตึกสตง.ถล่มไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะดูฝั่งสตง.ก่อนละกันเพราะว่าแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นโฆษกสตง.นะคะนำคณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะตอนแรกมีเหมือนกับเป็นกิมมิกในช่วงแถลงข่าวด้วยคือนักข่าวหาชื่อไม่เจอว่าเอ๊ะท่านไหนเป็นท่านไหนสุดท้ายก็ต้องเอาป้ายมาตั้งนะคะก็สตง.พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วสตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในไทย PBS เองนี่แหละเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติของรัฐมนตรีและแบบแผนทางราชการมีข้อกล่าวหาว่าทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประเด็นข้อร้องเรียนก็นำมาสู่การตรวจสอบนะคะโดยประเด็นหลักๆที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือการจัดหาคนมาทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายค่ะปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสตง.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบการตรวจสอบในเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าผลการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันมีการออกรายงานผลการตรวจสอบเสร็จแล้ว2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรออกรายงานไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ไทย PBS ไปจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสตง.นะคะฉบับที่2เป็นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกรายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมค่ะและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้สื่อรับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นที่สังคมจับตามองตอนนี้ก็คือการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งสตง.บอกว่าน่าจะสรุปได้เร็วๆนี้นะคะถ้าหากพบพฤติการที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นสตง.ก็จะส่งสำนวนไปยังปปช.เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือฝั่งของสตง.นะทีนี้ฝั่งของไทย PBS นะคะซึ่งก็เตรียมแถลงโต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเขานัดกันคนละช่วงเลยบ่าย 2:00 นไทย PBS ก็นำโดยผู้บริหาร2ท่านนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจคุณพิเศษจียาศักดิ์เป็นรองผอ.ไทย PBS เช่นเดียวกันค่ะก็ตอบโต้ในประเด็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบของสตง.ซึ่งผู้บริหารเนี่ยพยายามจะย้ำนะคะบอกว่าการตรวจสอบของสตง.จะต้องยึดหลักความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ด้วยเปิดรับการโต้แย้ง ต้องมีการชั่งน้ำหนักให้ความเป็นธรรมก่อนจะสรุปผลออกมาและยังบอกว่าไทย PBS เองก็มีภารกิจที่หลากหลายนะคะมากกว่าการทำข่าวมีงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบการตรวจสอบข่าวปลอมทำศูนย์เด็กรายการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุคนหูหนวกค่ะเป็นงานที่สื่อพาณิชย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีผลกำไรอันนี้ชี้แจงเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีพนักงาน 1,200 ถึง 1,300 คนทำไมถึงต้องไปจ้างคนนอกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระหรือว่าการจ้างผู้ผลิตรายการนอกทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีการจ้างคนนอกเพื่อต้องการจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้มีผู้ผลิตรายการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรค่ะโดยย้ำว่าที่ผ่านมาไทย PBS ไม่เคยของบเพิ่มเลยได้ทุกปี 2,000 ล้านบาทแล้วมูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงนะคือที่เหลือใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับฟังความเห็นร่างพรบ.มาตรา77เกี่ยวกับงบประมาณของไทย PBS ด้วยซึ่งไทย PBS เนี่ยมองว่ามันดูผิดสังเกตจังเลยนะคะที่สตง.เข้ามาตรวจสอบเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาเงินของไทย PBS ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของช่องที่กดเห็นด้วยให้แก้ที่มาของงบประมาณเนี่ยมันดูสูงขึ้นผิดปกติในวันสุดท้ายช่วงก่อนที่สตง.จะแถลงข่าวนะคะซึ่งถ้าไปดูเสียงที่คัดค้านก็คือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสัด

สตง.มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ล่าช้านะคะในส่วนของคดีอาญาพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วใน90วันส่งอัยการสั่งฟ้องผู้รับจ้างผู้ออกแบบคนคุมงานต่อศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบพยานของศาลค่ะขณะเดียวกัน DSI ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีและการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนอันนี้คือเชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยและเจ้าหน้าที่ของสตง.เองล่ะตัวสตง.เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับผิดชอบสักทีคือสตง.ก็ชี้แจงว่าปปช.ได้รับเรื่องไปไต่สวนแล้วนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สตง.10คณะทั้งหมด70รายโดยสตง.ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้ปปช.ครบถ้วนแล้วค่ะส่วนการบริหารจัดการสัญญาและความเสียหายทางงบประมาณโครงการก่อสร้างนี้มีวงเงิน 2,136 ล้านบาทผูกพัน36งวดเป็นระยะเวลา3ปีสตง.เบิกจ่ายค่างานไปแล้ว22งวดนะคะ966ล้านบาทแล้วก็มีการเรียกคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า320ล้านบาทเงินประกันสัญญาอีก106ล้านบาทกลับคืนมาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณตามที่จ่ายจริงไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านบาททางสตง.ก็ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาไปแล้วแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างคนคุมงานที่ทิ้งงานไปที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางเตรียมหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ยินยอมนะคะก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยซื้อมาตัวละ 90,000 บาทอ่ะทางท่านผู้บริหารสตง.ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่ถึงงวดงานครุภัณฑ์ค่ะจบไปนะคะเรื่องของสตง.ทีนี้มาดูเรื่องการขอนิรโทษกรรมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ้างวันนี้คุณฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะบอกว่าหลังจากที่ทนายความของคุณทักษิณนะคะได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแล้วเรื่องเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอเวลาอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ต้องหารือกับปลัดยุติธรรมว่ากรอบเวลาควรจะเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาเท่าไหร่นักข่าวก็ถามท่านนะคุณชัดชัยก็บอกว่าตามกฎหมายกรอบเวลาก็คือ180วันอยู่ในกระบวนการนี้นะคะขยายได้2ครั้งเบื้องต้นก็ต้องยึดกรอบ180วันไว้ก่อนส่วนพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.บอกว่าเรื่องคุณทักษิณขอนิรโทษกรรมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเอาไว้2ชุดชุดหนึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรับเรื่องและพิจารณากลั่นกรองก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก็ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการไปดูเรื่องของโกคาร์ทบ้างดีกว่าก็เป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์มาหลายวันแล้วนะคะคือฝั่งของคุณปอตนุพลเนี่ยเขายื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่น้องพายุลูกชายคุณพ่อชมคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เอารุ่นเก่ามาใช้มันทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าล่าสุดราชยานยนต์สมาคมออกคำชี้แจงแล้วนะคะเรื่องการแข่งขันยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยเนื้อหาการแถลงของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะองค์กรที่รับรองการจัดการแข่งขันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน

0: พื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายโดยทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนที่ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยทางสมาคมขอเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเด็ต B สำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นระดับอาชีพในอนาคตด้วยนะคะทางสมาคมก็ต้องการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังผลราชสมาคมนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องเซฟเด็กๆที่เป็นนักแข่งทุกคนนะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็มีความตั้งใจมาแข่งขันนะคะก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นไปบั่นทอนการแข่งขันของเด็กๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยเอาละค่ะหมดเวลากับข้อข่าวข้ามแล้วนะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทางพอดคาสต์ของนิวเคาะข่าวข้ามสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญรัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: มเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บรรดาและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้ง นี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contentsand Free Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokวันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
2: ์คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: FM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ไทยใด
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียง

0: บุปผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำรถซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ 200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุด1จะทำหน้าที่กันกองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งานครับ
2: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึง
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เฉพาะเพลงหวานในยุคนี้ต้องยกให้กับเขาเลยนะครับเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ากระท่อมสาวเมินส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงด้านเขาบอกภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆเลยทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสลับบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับบอกประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบจากการฝนตกสะสมแล้วก็น้ำไหลหลากทำให้ย่านภาคกลางและหลายๆจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกภาคใต้นะภาคกลางตอนบนภาคตะวันตกนะครับก็น้ำท่วมโดยทั่วหน้าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจมบาดาลแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานกันอย่างมากมายท่วมท้นเขาบอกว่าฝนน่าจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นท้องกระทะหรือน้ำขังนั้นต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนอกจากสูบนะฮะให้ลงแม่น้ำลำคลองไปแต่ว่าบางทีแม่น้ำนั้นก็ยังสูงอยู่มันก็กลับมาอีกนะครับหลายท้องที่นะครับก็น้ำเริ่มลดนะครับหลายท้องที่บอกว่าฝนยังตกอยู่หลายท้องที่บอกฝนไม่ตกแล้วอากาศเริ่มเย็นขึ้นมาตามลำดับนั่นคือเป็นอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าตามปฏิทินทางภูมิศาสตร์แล้วเขาบอกว่าฤดูฝนจะไปหมดวันที่15ตุลาคมนะของทุกปีนะครับแต่ว่ามีหลายปีนะขนาดงานฤดูหนาวลพบุรีเนี่ยจัดอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมบางปีเนี่ยฝนตกทุกคืนเลยทีเดียวสุภสิทธิ์นะสมัยเป็นนักเรียนนะบอกว่าฝนตกทุกคืนแล้วก็ไปดูดนตรีด้วยฝนก็ตกก็ไม่มีหมวกไม่มีร่มไม่มีอะไรหรอกมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวเนี่ยวางไว้บนหัวซึ่งก็เปียกฝนไปด้วยกันนะฮะก็เป็นว่านั่นคือเรื่องราวของอดีตแต่ปัจจุบันนั้นอากาศมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรื่องราวของธรรมชาติยากที่จะควบคุมถ้าเกิดว่ามีพายุนะมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันจะก่อที่ทะเลจีนใต้นะครับอ่าวตังเกียแล้วก็จะพัดผ่านมายังประเทศเกาหลีนะเวียดนามนะแล้วก็มาสลายตัวลงแล้วก็มันจะเข้าสู่ประเทศลาวและประเทศไทยนี่บ่อยครั้งมากนะครับเฉกเช่นเดียวกับปีนี้นะครับทำให้น้ำนะมากเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็บอกว่ามีเรื่องราวผลกระทบมีความเศร้าเกิดขึ้นอย่างมากมายมีการเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไปซื้อเครื่องดูดน้ำมาปรากฏว่าโดนไฟดูดทั้งสามีภรรยานะที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานไปซื้อถุงเพื่อจะมาใส่สายปรากฏว่าเรือล่มที่สมุทรปราการนะลูกชาย2คนนะซึ่งเป็นวัยรุ่นจมน้ำตายทั้ง2คน
แล้วก็เรื่องราวอีกที่ไม่เป็นข่าวมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับมีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจมากมายผลกระทบมากมายแต่ว่ายังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยนะครับไปสร้างชื่อกับเอเชียนเกม2026นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปเลยฮะหลายท่านอาจจะลืมไปว่ามีการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเมื่อก่อนจะได้เหรียญทองสักเหรียญเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ก็ติดชาร์ตนะประเทศจีนได้241เหรียญนะเหรียญรวมได้เหรียญทอง122เหรียญญี่ปุ่นได้เหรียญทอง39เหรียญเกาหลีใต้21เหรียญอุเบกิสถาน10เหรียญทองนะครับเขาจะวัดที่เหรียญทองเป็นหลักนะครับคาซัคสถาน9เหรียญทองประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับเข้ามาเป็นอันดับ6ในวันนี้ก็คือได้9เหรียญทองนะครับก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็บิวฮะนะเทพบิวนะฮะที่รู้จักกันดีฮะก็สร้างชื่อเสียงฮะได้เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตร200เมตรนะฮะแล้วมีนักกีฬาหลายๆคนนะฮะก็ไม่ทำให้คนไทยผิดพลาดหวังนะครับได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญเงินได้เหรียญทองแดงแข่งขันกับระดับทั้งตะวีปเอเชียเนี่ยซึ่งโอ้โหบางคนนี้นะครับบางเชื้อชาตินี่เขาตัวใหญ่เหมือนฝรั่งเลยอุเบกิสถานหรือหลายๆประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบเรามากเลยแต่ปรากฏว่าเรานี่ได้เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเทพบิวสิบตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยประเภทวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองและทำลายสถิติระดับเอเชียนะครับมารู้จักกับเทพบิวหน่อยส่วนจะมีการแข่งขันรอกันนั่นก็คือว่า4คูณ100นะครับคงจะทราบผลเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือว่าเทพบิว10ตรตรีภูริสอนภูริพลบุญสอนเนี่ยอายุ20ปีเกิดวันที่13มกราคม2549นะครับเอเชียในครั้งนี้นะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาที 9.90 วินาทีไม่ได้9นาฬิกานั่นคือความเร็วมากไม่ถึง10วินาทีนะครับและคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายด้วยเวลา 19.88 วินาทีซึ่งเป็นการทำเวลาที่ต่ำกว่า20วินาทีครั้งแรกและเทียบเท่ากับสถิติเอเชียสถิติสำคัญเป็นลมกรดคนไทยคนแรกที่วิ่ง200เมตรต่ำกว่า20วินาทีและนำชัยชนะเหรียญทอง200เมตรกลับมาให้ประเทศไทยในเอเชียนเกมในรอบ52ปีนะครับก็นี่คือเรื่องราวย่อๆนะครับกับเทพบิวภูริพลบุญสอนนั่นเองนะครับเป็นชาวสุรินทร์นะครับความสูงนี่182ซมตร6ฟุตนะครับแล้วก็ประเภทที่สร้างชื่อเสียงคือวิ่ง100เมตร200เมตรนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ฝึกฝนมานานเสียนานแม้กระทั่งบาดเจ็บแล้วก็มีการแข่งขันระดับนะประเทศระดับนานาชาตินี่มากมายนะครับมีทั้งแพ้และชนะวันนี้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยทั้งประเทศหวังว่าจะสร้างความสุขใจให้กับแฟนรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในครั้งนี้ด้วยอะไรที่ร้ายๆนะครับอะไรที่เป็นความทุกข์ก็ขจัดปัดเป่าไปด้วยเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
นะวันไหนคุณเหงาคุณเศร้าคุณซึมเรื่องราวของน้ำท่วมนี่สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับประชาชนนะครับให้กับ FC สุภสิทธิ์มากมายซะเหลือเกินนะครับสุภสิทธิ์อยากให้ท่านผ่อนคลายกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝากโอสถวิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดส่วนสรรพคุณนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับมาลัยเปื้อนน้ำตาสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรม
1: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับได้รับการยอมรับและชื่นชมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นกาแฟที่ใส่สารสกัดระดับพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคฮะดื่มได้มีพละกำลังสดชื่นนะครับไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบกระปุกไม่กระหายไปนะครับมีสารไอตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียวจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มในช่วงเช้า5-10 นาทีต้องเข้าห้องน้ำแก้วละครับคุณพลรบสมใจเนาะไอที่ เสื้อผ้าคับๆก็ออกมาสวมใส่ได้นะครับขับเมื่อมันหุ่นกระชับนะทั้งท่านชายท่านหญิงนะฮะหุ่นเพียวลมสมใจเสร็จตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านนะกิโลหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะใส่สารสกัดแต่ละชนิดเนี่ยราคาหลักล้านแต่มาขายราคาหลักร้อยนะครับใช้เห็ดหลินจือสมกุลีและสารสกัดที่บอกเก่าลอกขานเนี่ยวิธีการเขานำเข้าสู่ร่างกายก็นำมาชงกับน้ำร้อน120 cc 120 cc ถ้วยกาแฟทั่วไปนี่แหละจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประชีวิตดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทได้ร่างทองกลับมา2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิซอนของดีระดับพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสินไพรปรุงน้ำกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุนไพรไทย 100% นะฮะมีกระชายดำและสุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์30ชนิดบำรุงร่างกายยังใช้ใบทองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานกับน้ำไขมันทานได้และดีด้วยนะครับแล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปวดไม่ตามร่างกายก็ทานแล้วก็ดีขึ้นนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งการปัสสาวะไม่อยู่ฉี่ลดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะครับเป็นสุภชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันวูบบ้างทั้งร่างกายและจิตใจมาทานเนาะวัยหมดไปจำเดือนมาทานกันท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะครับมาทานเสริมสร้างร่างกายกันทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันดีทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุพัฒนะครับกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองโอยไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมครับเมื่อบันไดลำไส้หิวสเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นแผลดึกต้องทานนะครับเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นลำไส้จะได้มีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้มีปัญหาจะได้ไม่เป็นลิซิลงทวารหนักชาปลายมือปลายเท้าก็หายไปปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณดีสมองดีสดใสตัวก็ไวครับคนเรากินข้าวได้นอนหลับพักผ่อนได้นะครับไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ดีด้วยเนี่ยโรคขับถ่ายดีเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทสูตร2นี่1กระปุกบรรจุ60แคปซูลแต่ละจำหน่ายเพียง350บาทฉลากสีน้ำเงินถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือรายแหล่ท่านติดเตียงแหล่ท่านป่วยเรื้อรังแหล่ท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์แหล่ท่านนอนเป็นผักเป็นปลานะนั่นก็คือว่าปลาตายนะ นะแล้วก็เรื่องราวของโครงการผ่าตัดข้อเข่าอะไรประมาณนี้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยกระดูกผูกกระดูกคุณวันนี้ทาน2ส่วนร่วมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับใน3ชั่วโมงนี้นะครับจดได้อย่างแน่นอนนะครับ0836931999และท่านมีไลน์สุภสิทธิ์หลายท่านมี Facebook ของสุภสิทธิ์ก็สั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น. 8:00 น. เช้าเป็นต้นไปโทรมาได้ตลอดสั่งซื้อได้ตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยสุนารีราชสีมาเงามืดในดวงใจและตามไปด้วยขอแค่คำรักยอดรักสลักใจครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ
0: ้ามาเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องสั่งไลค์ไลค์เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยพ่อตาตังไม่อิ่มเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ตาตังมาเถอะ
1: จ้าบ้านตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชาหนำเน
1: า
0: ะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับฝากครับที่กล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: จ้าสะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะยี่สิบกว่ากระปุกนะ
2: แล้วกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลู
2: กก
3: ัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันกินติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จ้าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละสองกระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอบ
2: ค
3: ุ
2: ณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมไม่ใหญ่แล้วผมไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เย เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณพรีเซนเตอร์นะครับจากปากจากใจสำหรับผู้ที่เอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตเดวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิสซอนนะครับขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับทศพลหิมพานต์ณยงณพงษ์ณนนท์กับเพลงที่ชื่อว่าพายเรือเกี้ยวสาวนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้มไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยได้
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
6: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนใน

0: ต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อข้อบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
3: ครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
3: ครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: เรามีดีที่สำลึกตรง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินทร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินทร์ดำมุนีนักกีฬาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที่13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮ้าส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เต๋าภูสินครับกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชญาติเพลงญาติยานี่รู้จักและชอบนะเพลงนี้กันมากเลยทีเดียวแล้วก็แนะนำสุภาษิตบอกเปิดอีกเปิดอีกสุภาษิตก็นำมาเปิดในชั่วโมงที่2นะครับหมอพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกๆ ท่านนักเนาะนักร้องหนุ่มรูปหล่อนะแล้วก็ดีกรีการศึกษานี่สูงถึงปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติยาสนอกสนใจอยากจะเอาไปทานอยากจะไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองก็สามารถติดต่อสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อกับสุภาษิตไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือลูกค้าเก่าของหมดไปนานแล้วพอไม่ได้ทานรู้สึกร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้และลูกค้าใหม่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์โทรมาที่สุภสิทธิ์ก่อนเนาะซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับชั่วโมงที่2นะเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์แล้วเจอกันทุกคืนฮะเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยยามภาคกลางคืนให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจหลายท่านเครียดจากภารกิจการงานเรื่องราวของภาวะน้ำท่วมน้ำลดอะไรก็แต่การเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายหรือเกี่ยวกับเศรษฐกิจฝืดเคืองสารพัดอย่างอะไรที่ไม่สมปรารถนาของท่านมาผ่อนคลายได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปสานต่องานเดิมหรืองานใหม่ให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้มีเงินมีทองมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับไปเอาไปใช้หนี้ใช้สินหรือเอาไปซื้อทองฮะทองคำก็แพงมากเดี๋ยวนี้นะครับสวมใส่ในคนมีทองเท่าหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งจนเรือนไหวและใส่ไปเนี่ยก็ไปที่หมายตาของโจรผู้ร้ายฮะเขามองฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นโจรคนผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายหน้าตาดีๆนี่แหละนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราดูในหนังนะหนังทีวีหนังภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่นี่อาจจะเห็นรูปร่างโจรเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหหน้าตาน่ากลัวหนวดเคราเฟิร์มแต่เดี๋ยวนี้หน้าตาดีๆนี่แหละนะครับก็คิดตั้งตัวเองเป็นโจรกันมากมายนะครับเพราะว่าหลายท่านติดยาบ้าติดยาเสพติดหรือหลายท่านต้องการรวยทางรัฐหลายท่านเขาเรียกว่ามีความนะเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วนี่แหละ เคยประพฤติผิดเป็นอาจินอยู่แล้วก็สามารถจะเข้ามาทำร้ายท่านและชิงทองคำไปได้นะด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตสารานะครับช่วงนี้ซื้อทองปลอมมาใส่ทองปลอมนี่อาจจะมาซ้ำแล้วอีกครั้งบอกว่าเขาหลังอย่าใส่ทองปลอมนะใส่ทองแท้มานะมิฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่มันมีในอดีตนะฮะเป็นว่าฝากดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยและห่วงใยด้วยพี่น้องที่ตกกระกรรมลำบากน้ำท่วมหลายท้องที่ก็น้ำรดและถ้าเลี้ยงปลาบอกปลาหายยกบ่อเลยคือมันลอยตามน้ำไปและท่านไก่ก็หายเป็ดก็หายหมูก็หายเอาเป็นอันว่านะครับก็จะทำยังไงดีตามเท่าที่จะดำได้แต่ว่าที่จริงแล้วต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของท่านและตัวท่านเองนะครับและหยุดยาผีแผ่นเสริมและกาแฟทินชัยกาแฟยาขาดเป็นอันขาดเอาไปดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999สุด1สุด2เนี่ยสุด1บำรุงร่างกายเนี่ยนะ
ิ่งใช้เวททองวัยกลางคนที่ต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะว่ามีกระชายดำเป็นตัวหนักเนี่ยสูตรหนึ่งเนี่ยมีกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยบางเมื่อก่อนนั้นเขาบอกกระชายดำตัวเดียวเนี่ยรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้เลยเขาเรียกสุนไพรเดียวเดี๋ยวนี้มาเป็นตำรับยานะครับนั่นก็คือยาบริการตาสุประสิทธิ์มีทะเบียนยาได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขนะตรวจเข้มข้นเลยและก็มีการทำวิจัยมีตัวยาตรวจสอบสรรพคุณนะอย่างเข้มข้นใช้เวลาขึ้นทะเบียนถึง1ปีนะครับจึงออกมาเป็นตัวยายาบริการตราสุประสิทธิ์และวิชั่นฮะหลายท่านบอกว่าสูตรหนึ่งคุณแผนนั่งพิมพ์สูตรหนึ่งใช่ไหมนั่นคือสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับขึ้นทะเบียนยาใหม่เพื่อปรุงสูตรให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเป็นสูตรหนึ่งสุประสิทธิ์และวิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนเนี่ยนะท่านชายหญิงชายไวทองเนี่ยต้องทานกันเลยเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีชีวิตชีวานะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นอะไรก็ดีไปหมดเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับเบาหวานความดันเขมันก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยสุขภาพดีท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกระเพาะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนเปลี้ยผีแรงซึ่งอันตรายมากๆถ้าเราไม่ฟื้นฟูเราไม่ดูแลมันก็จะไปแล้วก็จุกกูไม่กลับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูตรหนึ่งนั่นแหละท่านหญิงเข้าสู่วัยทองต้องดูแลร่างกายของตัวท่านเองนะครับบอกท่านหญิงในรักสวยรักงามนะพอหมดประจำเดือนผิวหนังก็สีเหลืองคอยเหี่ยวหย่อนยานตรงเนี้ยมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาแต่งด้วยสูตรหนึ่งสูตรสิลวิชั่นครับโอกาสกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนทั้งหญิงชายเนี่ยทานกันเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสิลวิชั่นสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทจะถูกกว่านี้อีกถ้าซื้อตามโปรนะครับส่วนสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยชาปรือมือปลายเท้าแล้วก็กินข้าวได้นอนหลับนะปัสสาวะกระปิดกระป๋อยโรคขับถ่ายดีขึ้นเมื่อทานสูตร2ลงฝาโอสถก้าวขาก็ออกขึ้นไปได้ก็ได้สะดวกสบายตัวเบาขึ้นเมื่อทานสูตร2ลูกฝาโอสถทาน3แคปซูล2ถึง3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2นี่บรรจุ60แคปซูลเลยถูกมากดีมากสุนไพรถึง85ชนิดครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือเช็คเช่นเดียวกับคุณตาประเดิมของสุวรรณเนี่ยคุณตาประเดิมของสุวรรณและหลายๆท่านเลยแม้กระทั่งพี่ละเอียดธีรันรุ่งตำบลข้าวเม่าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านเนี่ยโหปวดลึกเจ็บลึกมากปรากฏว่าทานแล้วดีเลยเปิดเสื้อสีเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ตั้งแต่ใช้ชื่อว่าคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งสุดสองนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าสุดหนึ่งสุประสิทธิ์ลิวิชันสุดสองรูปฝาโอสดนะครับแล้วก็กระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นส่วนวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนไม่ได้ต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและที่สำคัญนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะมีตังค์ทั้งเช่ากิโลละเป็นล้านเนี่ยแต่ขายหลักร้อยนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจระดับพรีเมียมอัดเต็มอัดแน่น24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราใส่จากสารที่คนทั่วโลกนี่ต้องการ24ชนิดผสมผสานจากอย่างลงตัวโดยเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็นักวิสัยการอาหารนะครับกล่องละ250บาท
บรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับทุกอย่างมีจำหน่ายที่ร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าพหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านขันยาชุมชนโคกสำโรงโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินแชกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งวันจันช่องแขตตาครินนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจโทรสั่งซื้อสุภาษิตเลยเดี๋ยวจะส่งให้เก็บเงินไปในทางทั่วทั้งประเทศใช้เวลาวัน2วัน3วันก็ถึงแล้วนะครับเก็บเงินไปในทางทั่วทั้งประเทศเพียงท่านโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับไม่มีสารเคมีไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเขาบอกว่าเรื่องราวดีๆนะครับนั่นคือขบวนแห่เนเน่รอยันคนรอต้อนรับล้นเมืองภูเก็ตนะครับก็คือหลายท่านติดตามข่าวสารจะรู้ดีว่าเนเน่รอยันนั้นไปรับรางวัลชนะเลิศนะซึ่งไปชิงได้แชมป์กลับมาแชมป์ AGT กลับบ้านเกิดนะครับนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของใครหลายๆคนสำหรับเนเน่รอยันหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาววัย16ที่คว้าแชมป์จากอเมริกา Got Talent 2026มาครอบครองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วล่าสุดได้มีขบวนรถแห่รอบเมืองภูเก็ตทั้งยังมีการติดตั้งเวทีเพื่อจัดเตรียมให้เนเน่รอยันขึ้นทำการแสดงบริเวณหน้าธนาคารชาเตอร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินสำคัญขณะที่บริเวณไลน์สภูเก็ตมีการจัดเตรียมแบ็คดอปไว้สำหรับให้น้องเนเน่และแฟนคลับร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึกโดยตามกำหนดการน้องเนเน่จะเดินทางมาจอดรถบริเวณด้านหน้าห้างก่อนเดินเข้าไปยังภายในอาคารขึ้นไปยังชั้น2จากนั้นจะลงมาเพื่อขึ้นรถ EV สีส้มของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเตรียมไว้สำหรับพาน้องเนเน่โชว์ตัวสัมผัสบรรยากาศรอบเมืองเก่าภูเก็ตนะครับท่ามกลางแฟนคลับที่เดินทางมารอรับให้กำลังแรงใจนะครับอย่างมากมายท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับเธอได้รับรางวัลถึง1ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ35ล้านบาทนะครับเรื่องราวของเธอนั้นเป็นไวรัลหลายท่านคงติดตามข่าวสารกันมาก่อนแล้วนะครับนี่เรื่องราวดีๆที่เกิดในช่วงที่ประชาชนชาวไทยมีความทุกข์เข็ญนะครับเอาข่าวดีๆมานำเสนอบ้างเพื่อจะเพียงจะได้มีความสุขซึ่งจะไปลดความทุกข์ให้ทันด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภาษิตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคุณเรวดีสุขม่วงตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับกาแฟ2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,200 บาทคุณป้าชะลอทองพูนตำบลจางชัยโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณสลัดตรีบุตรวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทนะครับอยู่ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาครับพี่วันดีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณลำไยคำน้อยตะวันพิตะเพียนอำเภอมาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอทต้นกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกลุ่นบุญประเสริฐท่านอายุ94ปีแล้วตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนง
ชุ่มหอมตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่องสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่น1กระปุก 1,350 บาทนะครับคุณป้าคำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิชั่น1กล่อง900บาทคุณป้านงใจเก่งดีตำบลถั่วโพสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิชั่น1กล่อง900บาทคุณป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทนะครับคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทนะครับคุณละอภูสิทธิ์แพรกสิทธิ์ราชาแสงคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตำบลบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบัวลีตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทคุณป้าสุดารักษ์ผ่องสำริดตำบลหนองเต่าอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าระเบียบพิทิมหมู่บ้านนนหัวช้างตำบลเขาสำยอดเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยโพธิตำบลบางขุดแสงบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์พี่ชโอนาธานวิศรพี่ละอิทธิรันรุ่งนี่ทานสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุด2รุ่งฝาโอสถเดิมชื่อคุณแผ่นนักพิมพ์สุด1สุด2เข้าใจตรงกันว่าเป็นทั้ง2สุดที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับแล้วมีอย่างงี้เพลงเพราะๆรอท่านอยู่ตายระไทยสิเทน้องให้บอกแน่

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สัก
0: เจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสุดเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับพี่
1: บ้านเลขที
0: ่
1: 40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟถึงชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: มาหาเลยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: และกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่ที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหว
3: ัด9/1 หมู่ 5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: ี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้า
4: ไ
5: ม่ผมก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: ให้นั่นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะอ่ะขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999บทเพลงที่จบลงไปนั้นไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าชอบทำให้คนคิดถึงเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้รำเพลินวงศกรกับเตะตระกูลต่อห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพราะฟังเพื่อความสุขความสำราญสำหรับย้ายเพลงยัดยาอีก1ชั่วโมงนะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายได
4: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลีย

0: จากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่น การเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลัก
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F
1: กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อนรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางงาท่าวุ้งนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ข่มสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารักษ์ตำบลวัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิสันเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พิริยธีรันรุ่งซึ่งฐานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟทินแชคอฟฟี่ที่ได้เกียรติและลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยแล้วก็รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติเข้าตันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรมาดูหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัดที่1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้าจ้าจ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: ครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมย

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอะโยงโยงพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมใส่อะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
2: จ่ายไรที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่นเขา

0: มยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉันจ้ะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ยใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภสิทธิ์ไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนเบญจยพิงยยานะครับยพิงยยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพ่งยาจ่าจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจรายใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับของไทยทายใดสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
4: ผมร
5: ู้
4: สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอก

0: ารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: เรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
1: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลย จากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
4: วันนี้

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: ใช้จ
2: ริ
1: ง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดี
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีกันเลย
1: สถานีวิทยุวสป .711 ลพบุรี
0: สวัสดีชาววสปที่ติดตามรับฟังกัน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: จสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทม
1: รวมไปถึงที่ตำรวจตะเวนชายแดนเมืองกาญ
0: เมืองกาญจนบุรีก็ 97.75 FM สวัสดี
1: ขอบคุณน้องพีทเลยครับวิ่งในหัววุ่นเลย น้องนัทครับที่ทุ่งสงครับ
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 92.50 FM เนี่ยนะ
1: ครับตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ก็ 90.50 FM เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: นครนายกก็ 92.50 นะ
1: ครับชั่วโมงที่แล้วนี่การไฟฟ้าดับไฟผมเล่นอย่างนั้นเนี่ย
0: นั่นไฟดับไง
1: ต้องโทรไปบอกอ้าวเหร
0: อ
1: ผมจ่ายค่าไฟแล้วนะ
0: จ่ายแล้ว
1: แม่มันจ่ายดีก็จ่ายไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้จ่ายทั้งหมู่บ้านเลย
0: น่าดับ
1: ดับหมดเลย
0: มันคลื่มด้วย
1: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
0: อะไรอ่ะ
1: น้ำสิ
0: น้ำไฟดับนะพอนายกนี่ 89.75 นะ
1: สวัสดีจ้าน้ำลงแล้วนะ
0: FM สวัสดีกัน
1: ครับผมก็เดี๋ยวฝากนิดนึงพี่น้องที่หนองไสขาวนะหนองไสขาวที่บ้านหมี่วัดบ้านคลองตำบลหนองไสขาวนะครับ
0: อำเภอบ้านหมี่
1: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22นะครับ22พฤศจิกายนนะ21 22 2วันเลย21นี่ตั้งกองกฐินแล้วก็กลางคืนมีสวดพุทธมนต์เย็นสวดก็สวดมนต์เย็นใช่มั
0: ้
1: ยแล้วก็ตอนเช้า 10:00 น. 11:00 น. ก็ตั้งชัดเค้าเรียกอะไรนะถวายพระทหารแด่พระสงฆ์11:00 น. ก็ไอ้13:00 น. ก็แห่รอบโบสถ
0: ์
1: ครับวันนั้นใครไปเจอลุงช้างทักนะถ้าไม่ทักไม่มีของที่ระทึกให้นะ
0: ระทึกที่ระลึกเนี่ยนะ
1: ของที่ระลึกเนี่ยใครทักปุ๊บเอาไปเลยทักปุ๊บเอาไปเลยให้
0: คือกฐินทุกวัดนี่จะทอดประมาณเที่ยงบ่ายอะไรแบบนี้นะทุกวัดเลย
1: ครับผมเนี่ยผมให้ลุงโชเล่ไปแล้วนะยังอยู่ว่าแหละ
0: อยู่ใช
1: ่ให้ความสำคัญหน่อยอดีตเจ้านายเขาเป็นประธานนะพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่นะ11:00 น. ถวายพระทหารเพลเดี๋ยวประสงค์11:30 น. แห่รอบพระอุโบสถ13:00 น. ทอดครับวันที่22นะจ๊ะ
0: แล้วก็ทุกวัดก็เหมือนกันเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็จัด2บัดวันบางวัดก็วันเดียวนะ
1: ครับอันนั้น16:00 น. สวดมนต์เย็นนะก็เรียกเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์69รูปพี่น้องที่ต้องก็ไปร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งกองกฐินกันหน่อยนะครับก็คงจะมีท่านพลเอกบำรุงสายทองท่านเป็นประธานแล้วก็คงจะมีผู้บัญชาการกองพลทหารเป็นใหญ่ท่านปัจจุบันน่าจะไปด้วยแหละเขาเป็นพี่น้องกันนี่เขาไปไหนไปด้วยกันอยู่แล้วสองคนเนี้ยคิดถึงนะจะขออะไรก็ไม่ได้แล้วเกษียณแล้วเรา
0: เกษียณก็ว่ากันไป
1: จะขอสองขั้นก็คงไม่ให้บอกเออเอาไปคงไม่ให้เราแล้ว
0: ไอ้ก็ไม่มีเงินเดือนให้นะ
1: 11ปีแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเลยผมอ่ะ
0: ยังเท่าเก่า
1: เท่าเดิมนี่น้อยกว่าเดิมอีกหักทุกเดือน
0: ไม่เหมือนบางคนนะ10ปีได้ขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: บางคน600พอขึ้นไอ้10ปีก็
1: 700ได้ขึ้นเลยคุณ2รอบแล้วนี
0: ่สบายใจ
1: เอาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะละไม่ปวดท้อง
0: เอาไปพบกันนะ
1: ครับ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: โน่นตลาดนัดที่ไหนอ่ะปากทางเอ้ยไม่ใช่วัดประดับ
0: วัดประดับดิ
1: ครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ที่ตำบลบางละไอ้ที่ตำบลบางละจันไงแล้ว
0: โอ้อำเภอค่ายบางละจัน
1: ใช่
0: มันเขียวมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนี่
1: ไม่ได้ไปหรอกเชื่อ
0: เค ครึ้มมาหมดนะแถวโคกตูมตกอยู่นะ
1: ขนาดบ้านผมไม่ได้ทำอะไรไฟยังดับทั้งนั้น
0: คนไฟแรง
1: เมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราอ่านข่าวเรื่องของส่งศพผิดคนเลยผิดบ้านบ้านตัวเองเป็นผู้หญิงน่ะดันทะลึ่งเอาศพผู้ชายมาให้
0: แล้วเป็น
1: ยังไงแล้วไอ้คนเอามาส่งยังเถียงนี่นะ
0: เถียงว่าไง
1: ผมเอามาถูกนะผมผิดที่ไหนเล่า
0: ไม่ได้เปิดดูเพราะว่ามันขอห้ามเปิด
1: เป็นถุงซีฟไงมันบอกติดเชื้อดูไม่ได
0: ้ผลสุดท้ายเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
1: อ้วนตุ๊บเลยศพของคนตายในตัวน้อยหนึ่ง
0: ผู้หญิงก็จะผอมผู้ชายนะ
1: การจัดงานศพคืนแรกตรงกับวันเกิดด้วย
0: อ้าว
1: นะครอบครัวเป่าเค้กทั้งน้ำตาอาลัยเพราะว่าส่งศพผิดคน
0: ก็ว่ากันไป
1: เป็นเรื่องจี้เส้นนั้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังไม่ถึงกับเผาไปแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผมทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่วัดตำเมาะบรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพคืนแรกของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปี
0: จากกรณีที่มีข่าวใหญ่ส่งศพผิดนะ
1: เป็นไปด้วยความโศกเศร้าง านโศกกระทั่งคนหัวเราะกันนะ
0: หัวเราะด้วยเศร้าด้วย
1: ได้นะญาติพี่น้องชาวบ้านเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและอะไรเป็นจำนวนมากเป็นวันเกิดของเธอด้วยนะจากงานวันเกิดร้องเพลง Happy Birthday to you ให้ด้วยนะครับ
0: ทั้งคลาวน้ำตากันไปด้วยนะ
1: ครับผม
0: พร้อมกับเป่าเค้กให้แก่นางสาวอ้อยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่ามกลางของหยดน้ำตาความรัก
1: ครับ
0: เนื่องจากเมื่อวานเนี่ย
1: เป็นวันเกิด
0: วันเกิดของคนตายอะนะ
1: ไม่มีใครคาดคิดว่าวังในความสุขจะกลายเป็นวันที่ตอกจัดงานศพของผู้จากไป
0: น่าสงสารเนาะ
1: มีเยอะแยะงานแบบนี้นะ
0: จัดเป่าเค้กหน้าลงศพเนี่ยนะ
1: ครับแต่แม้เอาจะปวดหัวจะปวดเอาศพใครมาให้ฉันก็ไม่รู
0: ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ไม่เป็นไร
1: ไอ้คนส่งยังมาเถียงอีกอะ ผมมาถูกแล้วผิดที่ไหนแล้ว
0: เอาศพผู้ชายมาส่งให้กับคนผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับอย่าลืมนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าปัญหาสายตามีกันทุกคนครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็เสร็จปั๊บรับประทานเลยยาย่าบิงก็ได้ดีแท้ก็ได
0: ้ยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: ปุ๋ยละ800มี60เม็ด
0: ดีแท้ก็จะเป็นแบบทางด้านของซอฟเยลนะ
1: เป็นเม็ดซอฟเยลนะมี30เม็ด400บาทถ้าซื้อ2กระปุกก็650
0: นาน
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึง
0: แถมกันให้
1: ครับราคาเดียวกันกับโรมิกออย
0: ล์โรมิกออยล
1: ์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
0: ทั้งตับทั้งไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดูแลกัน2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก
1: ่อนนอนมันไม่ควรกินหลักอาหารไตทำงานก่อนนอนเป็นไง
0: ไ
1: ตแทนที่จะ
0: ไปพักผ่อน
1: มันต้องขับของเสียจากร่างกายนะมัวกินหนึ่งกินนี่โอ้หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาย่อนนี่เนี่ย
0: ไม่น้ำตาไปหย่อนไง
1: ครับชงโกโก้สิ
0: โกโก้ชูนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อก็ได้นะ2กล่องก็500
1: นี่ร้านนพรัตน์มีขายหน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีนี
0: ่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเขาก็มี
1: ร้านอื่นไม่มีดอก
0: ไปซื้อกัน
1: ต้องสั่งซื้อกับลุงช้างนี่081
0: 290
1: 1691 081
0: 290
1: 16
0: 91
1: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้081924437 081924437
0: นะ
1: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของดีแคร์ของโปรมิกออยของไทยทิปโอสดของไทยแคลพัดของน้ำมันงาดำของมาราคินกนะ
0: แต่ว่าข้างดอย
1: แต่ว่าข้างกระปุกยาย่าบิงไม่มีนะครับพอนั้นแล้วก็โทรหาลุงช้างจะไปซื้อร้านไหนดีแต่ไปซื้อกับพี่บิดาไม่มีขายนะโกโก้เนี่ยอย่างอื่นมีหมดไม่มีโกโก้
0: โกโก้ตอนนี้ยังไม่มี
1: ไม่มี
0: บิดาย
1: าย่าบิงเนี่ยพี่สิงโตอยู่ที่ตาคลีบอกไปซื้อร้านจีของวันจันทร์แต่วันนี้ซื้อ4กระปุกเลย
0: เ
1: พราะมันได้ผลจริงๆนะลุงช้าง
0: ยาย่าบิงนะ
1: ผมก็คิดไป4กระปุกคิดไป 3,000 แล้วแกเอาอะไรอย่างรู้ให้สบู่ไป2ก้อนเลย
0: โอ
1: ้เอาก็ได้สบู่ใช้ดีปกติเราไม่ได้ขายไง
0: ก็แจกด้วยแถมด้วยขายด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ขายก็ต้อง6ก้อนน่ะถึงจะขาย
1: ใช่สวัสดีครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: คร
1: ับครับกำลังออกอากาศอยู่กันเดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนล่ะ
2: ครับ
1: อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
0: ไปแล้ว
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะวอเตอร์พอร์ต711กำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: คร
1: ับ ครับครับ
0: สิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีนี่ถ้าในตัวเมืองเราก็มีตัวแทนนะที่ขายอย่างอื่นแต่ยังไม่มีโกโก้โกโก้ต้องสั่งซื้อครับ
0: โกโก้สั่งซื้อ
1: สิงห์บุรีในตัวแทนไทยทิพย์โอสถเยอะครับ
0: มีร้านไหนบ้างอะนะ
1: ร้านสิริชัยเภสัชตรบกสสิงห์บุรีนะร้านจิตราหมอยานะร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีนี่นะ
0: มีขาย
1: ร้านลัดดาโอสถทองเอ็น
0: อ
1: ุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นสองร้านก็ติดกัน
0: ใกล้ๆกัน
1: ครับแล้วก็มีร้านพิมพ์ยนต์หมอยาท่าข้าม
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันทร์อยู่อำเภอท่าช้างครับ
0: มีขาย
1: สิงห์บุรีละ
0: ม
1: ีแต่ตอนนั้นต้องสั่งซื้อครับ
0: นั่นเจ
1: ลุงวัย62คว้าปืนแก๊ปยิงหนุ่มเสียชีวิตครับ
0: แค้นแค้น
1: โอ้โหมีการหากินวางกับดักหนูพื้นที่ทับซ้อนไง
0: ออกไปแย่งทำเป็นมาหากินกัน
1: ทำเป็นเขมรก็ไทยไม่ได้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ย
0: ทับซ้อนเนี่ยนะ
1: เออข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: ดื่มแล้วใช้ก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มถุงดั้งเดิมถุงละ490มี30แก้ว
0: 30แก้ว
1: 2ถุง900บาท
0: 900
1: รับทันที
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้ล่ะ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก้นี่ก็ถุงหนึ่งก็380บาท
1: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1
0: ก้อน
1: หลายคนถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี2อย่างล่ะ
0: อ
1: ย่างแรกเนี่ยมันเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม1ซอง1ถุงเนี่ยมี30แก้ว
0: 30แก้ว
1: นะส่วนไอ้แล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโก1ถุงมี20แก้ว
0: 380
1: ทีนี้ไอ้ส่วนผสมเนี่ยมันก็เหมือนกันนะ
0: ม
1: ีทั้งโสมทั้งถังเจ้าทั้งเก่ากี้ทั้งเห็ดดินจือและ
0: กระชายดำนี่แหละ
1: แต่กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่ม
0: คอลลาเจนจะปราน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
1: มาบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะนอกนั้นก็โอ้โหแต่ละอย่างก็ขมสนิทเลยเหมือนกันเขาเลยใช้สูคาโรสตัดความขม
0: สูคาโรสเนี่ยนะ
1: ครับแทนไม่ได้ปรุงรสนะเออแต่ว่ามันเป็นสารความหวานไงแต่ไปเจอไอ้ความขมของอะไรพวกนี้หวานไม่ออกนะ
0: นาน
1: ครับแล้วก็ไขมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวโกโก้ก็เหมือนกันโกโก้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่สุคโรสเหมือนกัน
0: ใช้สุคโรสเลย
1: ความมันไม่ได้ใช้มะพร้าวนะไม่ได้ใช้ถั่วขาวนะใช้มะพร้าว
0: ใช้มะพร้าวนี่คือใช้ความมันเนี่ยนะ
1: ในสุกรสมันถึงอร่อยเลิศประเสริฐสีไงใครบอกอร่อยอร่อยอร่อยนี่พี่ณัชนกสั่งไปแล้ววัดวิมุตยารามนะ
0: ขอบคุณนะ
1: ครับผมเรื่องราวนี้นะครับแหมเกิดขึ้นบัดมาดนี่เองนะเมื่อวานนี้แต่ว่าทีมงานก็เพิ่งส่งข่าวมาให้เราเมื่อสักครู่เนี่ย
0: วัย62ปี
1: ครับนู้นจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยบอกมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองเหลื่อม
0: ตำบล
1: บ้านคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
0: สั่งการให้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.โนนสังไป
1: ตำรวจไปชุดสืบสวนไปแพทย์เวรไป
0: แพทย์โรงพยาบาลโนนสังกู้ภัยก็ไป
1: ไปครับ
0: ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบศพนายสมโพธิครับ
0: อายุ39ปี
1: ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณด้านหลัง1นัด
0: ปัง
1: นอนเสียชีวิตเลยครับ
0: ผู้ก่อเหตุชื่อว่าน
1: ายสำเนียงครับอายุ62ปี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้
1: พร้อมปืนแก๊ปยาวของกลางลำนำไปซุกซ่อนไว้ที่ยุ้งข้าวหลังบ้านครับ
0: เอาไปซ่อนไว้ที่ยุ้งหลังบ้านใช่ไหม
1: ยุ้งข้าวยุ้งข้าว
0: ยุ้งข้าวเนี่ยนะ
1: ครับนายสำเนียงผู้ก่อเหตุได้การรับสารภาพว่า
0: เป็นคนลงมือก่อเหตุยิงผู้ตายจริงครับ
1: โดยก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ได้เดินไปส่งเพื่อน
0: ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
1: เห็นผู้ตายเดินมาครับได้เข้ามาทำร้ายตนเองก่อน
0: อ้าว
1: ซึ่งตนก็มีเรื่องบาดหมางกันมาหลายปีแล้ว
0: จึงได้กลับไปนำอาวุธปืนแก๊ปมาด่า
1: เออมาจ่อยิงผู้ตายเลย
0: ยิงซะ
1: เราก็60กว่าแล้วเลี้ยวแรงกันไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยกินไบโอดีอย่างโชเล่กับลุงช้างเขานี่
0: สบายใจ
1: เพราะสองคนก็กินไบโอดีกันทุกวันเลยเนี่ย
0: อ้าว
1: เขาถึงมี กล้ามเนื้อเขาต้องมีโปรตีนไงแล้ว
0: มือละ3เม็ดนะนะก่อนอาหารเนี่ย
1: กระปุกนึงมีตั้ง100เม็ดนะ
0: อ
1: ืม690บาทนะนะ
0: ไม่แพงไม่แพงอ่ะนะ
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บา
1: ท
0: แถมให้อีก1กระปุกด้วย
1: ครับนี่มีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีวันจันทร์ช่องแคละบ้านตำบลไผ่ลุงช้างของตูมนั้นนะ
0: มีขาย
1: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ
0: อืม
1: อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งกัน
0: มีปากมีเสียงทะเลาะกันเนื่องจากว่า
1: การวางกับดักหนูในพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละ
0: ทับซ้อนนะ
1: มันเกิดโต้เถียงกันก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย
0: เหมือนไทยก็เข้าเบสนะทับซ้อนเนี่ยนะ
1: จะมีการใช้อาวุธอีแก๊ปยิงกันจนเสียชีวิต
0: เบื้องต้นแจ้งข้อหา
1: หลายสำเนียงเลยนะ
0: ฆ่าผู้อื่นตาย
1: และก็นำส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เอา
1: ติดอีก8ปีเลยลุงเจ็ดสิบแล้วเขาลดหย่อนให้แล้วล่ะ
0: อายุ70ได้เหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ลดกันไป
1: ลดกันไปนะติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกทำตัวดีๆแล้วกัน
0: ทำไม่ดีเป็นไงอ
1: ย่าไปมีปัญหากับคนในคุกทำไม่ดีเขาไล่ออกมาดิ
0: ออกกบฏอนาคตคนคุกไป
1: นะครับ
0: ว่ากันไป
1: สี่โมงเย็นนะวันนี้นะวันประดับนะแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: นะจัดนี่ก็ตกอยู่ข้างนอกเนี่ย
1: ข้างนอกฝนตกฟ้าเปรี้ยปลาเปรี้ยปลาแล้วนะ
0: ไงก็นอนบ้านกันได้วันนี้ไม่ต้องออกกระดาปีดานะ
1: ครับผม
0: เป็นห่วง
1: น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงแกเน
0: า
1: ะ
0: ขับรถไปได้ขายก็ดีไม่ได้ขายฝนตกก็ต้องกลับนะ
1: อย่าลืมนะพี่แชล่มทำน้ำยาไว้เยอะๆหน่อย
0: ทำไมต้องทำเรื่อยล่ะ
1: ก็คุณปีดาเขาไม่มีน้ำยา
0: เสร็จกันคนอะไรไม่มีน้ำยา
1: โชเล่เขาน้ำยาน้อยแล้ว
0: ผมซื้อประจำมา
1: เ
0: น
1: ี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะซื้ออะไรไอ้ห้าว
0: ซื้อน้ำยา
1: ไม่ว่าซื้อไอ้ห้าว
0: ระ
1: ทึกกลางปล้ำล่อซื้อยาไอ้นักฆ่ายารู้ตัวถอยชนดะยิงยางสกัดจนมุมเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ย
0: ล้อแม็กแตกเลย
1: ครับข่าวมาเมื่
0: อ
1: คืนนี้เมื่อสักครู่เนี่ย8นาฬิกา15นาทีเนี่ยแต่ข่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนนี
1: ้ครับตำรวจจากชลบุรีครับ
0: น
1: ำกำลังชุดหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
0: มีการวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
1: ที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะเสีย
0: แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ริมถนนสุขุมวิท
1: เลยไฟแดงพัทยาเหนือฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครไปนิดนึง
0: ก็เป็นรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max นะ
1: ดีแต่แม็กเนี่ยแหละดียางไม่ค่อยดี
0: ทะเบียนกรุงเทพเนี่ยนะ
1: พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอ้น้ำหนัก20กรัมโถนิดเดียวเอง
0: 20กรัม
1: นึกว่าถึง20กิโล
0: เ
1: สริมเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของชลบุรี
0: ได้บอแสว่ามีพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยนะ
1: ลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชลบุรี
0: หลังจากนั้นก็มีการวางแผนซื้อยาบ้าลอบซื้อยาบ้ากันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
1: ที่พัทยาใต้นั่นแหละครับ
0: ริมถนนเนี่ยนะ
1: จังหวะที่ผู้ก่อเหตุนะจอดรถเติมน้ำมันเพื่อรอส่งยาไอ้ไง
0: แล้วก็เมื่อสายรับส่งสัญญาณขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: เนี่ยมาแล้วแสดงตัวจับกลุ่มพ่อค้าครับชื่อรัชตานี่แหละ
0: เจ้ารัชตาอายุ41ปี
1: เอ๊ะไม่เข้าท่าแล้วเว้ย
0: เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้า
1: เห็นแต่ตำยังไม่หลวดเลยนะ
0: ถอยรถดิ
1: เออ
0: หลบหนีดิ
1: พุ่งไปชนสำนักงานของสถานีน้ำมันจนได้รับความเสียหายครับ
0: อ้าวอ้าว
1: ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สั่งให้รถหยุด
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: เออ
0: แล้วก็ใช้รถขวางปิดทางหนีนะ
1: แต่เจ้าตัวไม่มีทีท่าจะหยุดยังคงเร่งเครื่องหลบหนีครับ
0: เจ้าหน้าที่ทำยังไงอะนะ
1: ปืนมายิงยางดิสกัดแต่เจ้าตัวยังคงแหวกฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได
0: ้โดยแล้วก็ขับรถหนีไปแบบไม่คิดชีวิตนะ
1: จนเกือบจะชนรถของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทครับ
0: และก็สุดท้าย
1: ไปจนมุมห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6กิโลในสภาพตัวรถในความเสียหาย
0: พังยับแล้วก็ถอยหลังชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
1: ต้องชนปั๊มชนออฟฟิศเขาอะนะ
0: โอ้โห
1: ล้อยางก็แตกเหลือแต่มันล้อแม็กใช่ไหม
0: แม็กก็แตกก็ได้
1: นั่นดีอะไรนะดูอีสุสุนี้แต่แม็กใช่ไหมแม็กก็ไม่เหลือวันนี้
0: แล้วก็ไม่สามารถหนีต่อไปได้เลย
1: ก็ตรวจเข้าจับตามความตื่นตระหนกตกใจของชาวบ้านเนี่ยเสีย
0: อันนี้จากการตรวจสอบของกลางภายในรถเนี่ยนะ
1: ยาเสพติดประเภทที่หนึ่งเรียกว่ายาไอ้น้ำหนัก20กรัม
0: ตามที่ผู้กระทำความผิดแจ้งนะ
1: ครับซุกซ่อนในซองบุหรี่วางอยู่ข้างเกียร์
0: จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็เจ้าตัวให้การยอมรับว่าเป็นคนของตนเองนะครับ
0: เป็นของผมครับ
1: ที่ต้องหลบหนีเพราะว่ากลัวถูกจับ
0: และสุดท้ายเป็นยังไง
1: ไปไม่รอดเลยสิครับ
0: ปิดล้อมจับกูมาไว้ได้เนี่ยนะ
1: หนีใครไม่หนีหนีตำรวจชลบุรีไม่รู้จัก ตำรวจชลบุรีซะแล้ว
0: นั่นสิ
1: ต้องไปเจอตำรวจลพบุรีหน่อยไปนาย
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: 2,000 บุรี
0: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: แต่ถ้าผมเตือนนิดนึงสืบลพบุรีนะ
0: เม
1: ื่อวานนี้ผมกลับจากชัยนาทผมเกือบจะชนรถสืบไปแล
0: ้
1: ว
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาจอดคือจอดวอ20คนร้ายอ่ะหรือผู้ต้องหาอะไรสักอย่างนึงไงนะ
0: กลา
1: ตรงเลยหน้าวัดศรีสุทาวาสไปหน่อยนะปรากฏว่ารถจอดหางรถเข้ามาคือท้ายรถเนี่ยเบี่ยงเข้ามาครึ่งถนนเลยจริงๆมันต้องมีเจ้าหน้าที่ตราจรคนหนึ่งนะคุณทำงานไว้ก็ทำไปต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรสักคนหนึ่งมาคอยกั้นรถโบกรถหน่อย
0: บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่พอก็ได้
1: พอถือปืนจ่อสองคนตรวจคนสองคนมากัน5คนเนี่ย
0: โอ้
1: อันนี้เป็นคำเตือนนะจาก
0: คณะลิเกโทเลชาติรักกันแล้วกัน
1: อันนี้ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับหัวหน้าสายสืบคนจะมีจราจรติดไปด้วยสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะก็จับได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเรื่องอะไรเมื่อกันหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็ไม่รู้นะ
0: สงสัยผลสุดท้ายก็จับกุมกันไปเนี่ย
1: ครับผม
0: โดนแจ้งข้อหาเนี่ยนะ
1: ครับนายรัชตาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไปขยายผลนะ
0: จับกุมผู้ร่วมขบวนการเนี่ย
1: ส่วนตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา
0: ดำเนินคดีตามขบวนการของกฎหมายกันไป
1: ครับผม
0: หลายข้อหาอยู่นะต่อสู้ขัดขวางทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
1: โอ้โห
0: มียาเสพติดแล้วก็เสพขนาดเมาโอ้นะ
1: ขัดขืนขัดขืนเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ครับอ้าวก็ถ้าใครเป็นมีปัญหาเรื่องเบาหวานนะปรึกษาโชเล่เขานะ
0: ผมก็จะให้พาไปหาหมอนู่นนะหมอเขาจะได้ตรวจได้เช็คกันนะ
1: เช็คปุ๊บโอ้ยลุงเอ้ยแกมีโชคแกมีโชคดีจริงๆนะเนี่ย
0: โชคดีแบบไหนล่ะคุณหมอ
1: จะเป็นเบาหวานเขาแล้วเน
0: ี่ยคุณหมอจะทำยังไงอะ
1: เอายาไปกินสิ
0: พอกลับมาบ้านก็กินยาของโรงพยาบาลนะ
1: แล้วก็เอาอะไรล่ะ
0: มาละกินนกของเราเนี่ยนะรับประทานควบคู่กันไปเนี่ยนะ
1: คู่กันไปเลยมาละกินนกกระปุกหนึ่ง60เม็ดราคาเพียง300บาทอย่าซื้อกระปุกเดียวนะซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุกนะซื้อ4กระปุกเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ้
0: า
1: ได้5กระปุกเลยจ่าย 1,200 บาทราคาเดียวกันกับงาดำสกัดเย็นครับ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่ก็กระปุกก็300
1: กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดสองกระปุก600ไม่เสียกระส่ง
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให
1: ้สำหรับท่านที่สั่งซื้อวันนี้บอกเอ๊ะมารักษาอะไรไม่ได้รักษาอะไรสักอย่าง
0: นั่น
1: มันไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อ
0: หล่อลื่น
1: เพราะฉะนั้นก่อนนอนกิน2เม็ด
0: 2เม็ด
1: อนาคตจะได้ไม่ครอบแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครอบไง
0: น้ำมันดำนี
1: ่ถ้าบอกหมอไปหาหมอก็บอกอ้าวเข้าเลย
0: เป็นไงคุณหมอ
1: โซเล่กระดูกผุกระดูกพุนเขาแล้ว
0: ยุ่งไทยแคลพัดละ
1: ก็ต้องไทยแคลพัดละครับ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: เป็น
0: ของกระดูก
1: เป็นพันเสริมอาหารบำรุงและฟื้นฟูกระดูกนะ
0: ของกระดูกนี่แหละ
1: ยาโรงพยาบาลก็รับประทานไปไทยแคลพัดก็รับประทานไป
0: รับประทานกัน
1: สองกระปุก500บาทครับ
0: นั่นสิ
1: มีขายเยอะแยะดูลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างกันละกัน
0: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: เขาบอกซื้องาดำสองกระปุกอ่ะมาละ2กระปุกอ่ะแถมงาดำสักกระปุกหนึ่งได้ไหม
0: แถมให
1: ้ได
0: ้
1: อย่างละ3อย่างละ2ยังได้เลยซื้องาดำกระปุกหนึ่งมาละกระปุกหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสีย
1: ถ้าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะกระปุกเดียวนั้นเสียค่าส่งนะจ๊ะ
0: ว่ากันไป
1: เดี๋ยวจะหาว่าช้างไม่บอก
0: บอกอยู่เนี่ยนะซื้อกัน
1: ใครเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นไง
0: นิ้วล็อกเนี่ยนะไทยทิปโอสดสูตรดั้งสูตรเดิมนี่แหละ
1: ครับผม
0: เป็นกล่องละ200บาท
1: ใช่แล้ว
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องเนี่ยนะ
1: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้า
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
1: ถูกต้อง
0: ไทยทิปโอสดนะ
1: ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยนะ
0: มีปัญหาอะไร
1: ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครับ
0: อ้าว
1: ไปจับกุมนายศิวการอายุ42ปี
0: 42ปีศิรวกาลเนี่ยนะ
1: เออมันทำไมรู้ไหม
0: ไม่รู้
1: มานครไปทุบตู้ร้านทองกลางห้างดังเลยอ่ะ
0: ชิงทองอะทีเนี้ย
1: แต่ไปไม่รอด
0: พอไปไม่รอดก็โดนจับ
1: มันเอาไปทั้ง27เส้นนะ
0: โอ้เอาไปถ้าเยอะมาเผื่อ
1: ไปเนี่ยเส้นละ2บาท2บาท27เส้นนะ
0: ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ย
1: 3ล้าน6อ่ะ
0: อ้าวหนีรอดทันไม่ล่ะนะ
1: หนีทันหรอก
0: ไม่ทันเหน
1: ื่อยตำรวจบอกไม่ทันเหนื่อยเลยจับโหลจับซะแล้ว
0: จับได้ไวแม
1: ่โอ้โห
0: ถ้าด้วยไม่ทันตำรวจเหนื่อย
1: ไม่รู้จักตำรวจตำรวจยังไม่ได้ออกแรงเลย
0: เออโดนจับซะแล้ว
1: ตำรวจเขาว่าไงรู้
0: ไห
1: ม
0: ไม่รู้
1: คอยๆทั้งไม่ต้องออกแรงกระตุก
0: จับได้แล้ว
1: จับได้เลยนู่น
0: ของกลางด้วย
1: ครับ27เส้นนะทองหนัก2บาทนะ
0: โอ้3ล้านกว่าบาทนะ
1: ครับผม
0: จับได้ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังหน้าทางเข้าหักห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
0: ถนน
1: หลวงแพ่งแขวงทับยาว
0: เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: คุณพี่ที่อยู่ถนนหลวงแพ่งอ่ะสั่งซื้อของไปอ่ะไปสถานีมันไปไม่ได้หรือไงไม่รู้ตีกลับไปบอกปฏิเสธการรับ
0: โอ้
1: โทรกลับหาลูกช้างแล้วนะโทรมากลับมาถึงเมื่อวานเนี้ย
0: ประ
1: เภทไม่ค่อยรับโทรศัพท์อ่ะพวกแกเนี่ย
0: นาน
1: ไม่รับโทรศัพท์เขาก็ไม่ไปซะด้วยนะไปสถานีเนี่ยตีกลับมันเถอะเลย
0: กลับมาแล้วถึงบริษัทแล้ว
1: ก็คนแก่เนาะแกก็ไปรับโทรศัพท์เนาะ
0: ไม
1: ่ได้ยินทีหลังแปลว่า
0: หูตึงอะนะ
1: ตำรวจจากสนระเข้จระเข้นั้นได้รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
0: แล้วก็คนร้ายหนึ่งรายเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
1: กางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปไม่ได้ไปตีกอล์ฟนะ
0: ไปยังไงเนี
1: ่
0: ย
1: ไปเอาค้อนไปทุบบุกเข้าไปทุบ
0: ก่อเหตุเนี่ย
1: ตู้ก่อตู้ทองเอาว่
0: า
1: แล้วก็วิ่งหนีไปหน้าตาเฉย
0: เอาทองเข้าไปด้วยเนี่ย
1: ต่อมาตำรวจสน.จระเข้น้อยและพนักงานห้างสรรพสินค้า
0: ก็ตามไปแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
1: พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวจากนั้นก็จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้น
0: ผู้ต้องหาว่ายังไง
1: รับสารภาพสิ
0: อ้างว่ายังไง
1: ที่ลงมือไปเพราะว่าเป็นหนี้เขาอยู่แสนหนึ่ง
0: เป็นหนี้เขา
1: แสนเดียวไอ้หนู
0: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
1: แม่เงินแสนหนึ่งตัดสินใจอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: ถ้าตัดสินใจจะไปอยู่ในคุกจะได้ไม่ต้องใช้หนี้เขา
0: ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: แม
0: ่ติดคุกไปเถอะ
1: งานน่ะมันเลือกงานเป็นอย่างนี้ไงงานแล้วก็ทำไปเถอะ
0: นั่นสิ
1: ได้ตังค์ทุกงานน่ะป้อนประเทศไทยนี่ปล่อยพม่ามาทำงานอยู่ได
0: ้พม่าขยัน
1: ดีนะเมื่อก่อนนี่ยังมีเขมรนะ
0: ไม่ต้องมาแล้วเขมรเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้พม่านี่เยอะสปป.ลาวก็ไม่ใช่น้อยเรายังต้อนรับตลอดแล้วครับขอให้มาดีๆก็แล้วกัน
0: ขยันทำมาหากินกันไป
1: ให้มันถูกมันต้องอะนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยซื้อไปฝากกันบ้าง
0: ปวดฉี่บ่อยๆก็รับประทานโฟกัสนะ
1: ฉี่ไม่คล่องไง
0: ฉี่ไปไม่คล่องแล
1: ้
0: วว
1: ันนี้โป้เท้าอย่างเงี้ย
0: ไม่พุ่งแล้วเนี่ยนะ
1: เออกินโฟกัสกล่องละ390บาท
0: 2กล่องก็ได้
1: 700บาท
0: รวมกัน3กล่องนะ
1: พันเดียวพ
0: ่
1: อนะครับราคา390นะกล่องนึงไม่เสียค่าส่งแต่ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที่4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: อ้าวอันนี้รับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้คนหันมาแบบชงกันอยู่กันเยอะนะบอกมันทันใจดีว่
0: าง
1: ั้น
0: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: น
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: ราคาเดียวกัน2กล่อง700
0: เป็นแบบผงนะ
1: กล่องเดียว350
0: นั่นสิ
1: ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: เหมือนไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเหมือนกัน
1: เออไอ้ห้าวกันเหมือนกันอยากรู้เรื่องไอ้ห้าวตรงหลังไหมครับ
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ครับ
0: คุยกันได้
1: ใช่ไม่มีวางขายด้วยยิง
0: สั่งซื้ออย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: จะได้คุยกัน
1: เออฤทธิ์ดวงทวารล่ะ
0: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเลย
1: รับประทานเพื่ออ
0: ันนี้เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
1: กระปุก350บาทมี60เม็ด
0: 60เม็ด
1: กินเป็นประจำทุกวันวันละเม็ดละเม็ดละเม็ดมันเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆ
1: ถ้ากิน2เม็ดก็คนที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันมี3อย่างเบื้องต้นถ่ายออกมาแล้วมันเป็นรีบๆเหมือนกีบมะฝางมะขามอ่อน
0: อ
1: ่ะไม่มีเลือดติดมาด้วย
0: มีเลือดนะ
1: มีเอาอยู่นะถ้ายังเป็นกีบมะเฟืองมะไฟแบบ2แบบ3มันเอาไม่อยู่นะเออต้องไปหาหมอนะ
0: หาหมอนะ
1: ครับผม
0: ตั้งซื้อกัน
1: สวัสดีครับ
2: โฟกัสยังเหม็นตึงเลย
1: เออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออส่งไปแล้วล่ะมันอยู่ที่ไปรษณีย์มันถูกน้ำท่วมเออนะ
2: ระยะทางที่ผมอยู่น่ะลูกจ้างข้างวันน่ะ
1: โอเคผมกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
0: อืม
1: ครับผมเออ ก็พูดแล้วไม่ฟังจะพูดอย่างเดียววะ
0: แกก็คงทรมานกันฉี่ก็ไม่ออก
1: โอ้โหแกเพิ่งเอาสายออกไง
0: เออแกก็อยากจะฉี่ไวๆนะ
1: คืออย่างนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องมาแล้วสิส่งมาแล้วมันต้องถึงแล้วตะวันเสาร์มันต้องถึงแล้วเนี่ยวันจันทร์แล้ววันเนี้ย
0: เออเราก็อยากได้ไวๆ
1: ขนมการเพชรบุรีถึงหรือยังอ่ะน้ำท่วมเพชรบุรีโดยเฉพาะเขาย้อยประกาศเป็นภัยพิบัตินะ
0: เขาย้อยเนี่ยนะพี่นั่นแกไปก็น้ำหรือเปล่าวะน่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: พี่อะไรนะ
1: สาวเขาย้อย
0: สาวเขาย้อยน่ะ
1: เมื่อวานโทรมาเถียงเลย
0: ว่าไงอ่ะ
1: ที่บ้านฉันไม่ท่วมนักบ้านอื่นน่ะท่วมนะ
0: โอ้นึกว่าแกลอยไปกับน้ำแล้วนั่นน่ะ
1: กันหนักมาก
0: เอาดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: 0812901691ครับแม
0: ่เป็นไง
1: งานกฐินนี่เป็นประกาศก็ได้มาชั่วโมงที่แล้วไม่ได้จัดรายการอีกแล้ว
0: ไม่ได้จัดไง
1: ใช่
0: ดับไฟ
1: ไฟดับ
0: ไฟดับเนี่ยนะ
1: แหมสงสารพี่น้องประจีนเนาะ
0: เมื่อกี้เขาหวยเขาเลื่อนออก2งวดนะ
1: นู่นปีใหม่นู่นเน
0: ี่
1: ยงวดนี้ออก16ตรงตรงปีใหม่ไม่ต้องไปสนใจแล้ว
0: เป็นไงเ
1: พราะผมรวยตั้งแต่วันที่16นี่แหละ
0: ปีใหม่นี่ก็ออกวันที่ 2อ่ะนะ
1: ขยับขยับแล้วก็เดือนธันวาขยับไปเป็นที่17ใช่ไหมล่ะ
0: จาก16เป็น17นะตามนี้นะท่านที่จะซื้อหวยอ่ะ
1: เพราะว่ามีหมายกำหนดการงานพระราชพิธีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะ
0: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: เดี๋ยวเตรียมงานกฐินไว้หน่อยแต่ว่าตอนนี้วิกฤตมลพิษแม่น้ำปราจีนบุรีปลาลอยตายเกลือเลยครับ
0: เอาปลาตายอีกแล้ว
1: เอาไปปิดโรงงานทุนจีนปล่อยน้ำเสียออกมาด้วยโอ้โหน้ำเสียก็ออกมาจากโรงงานทุนจีนนี่แหละ
0: ถึงว่าในเพอจึงมาอยู่ลพบุรี
1: ในเพอก็เหม็นปลาเน่าเพราะว่าผู้ว่านี
0: ่ก็น้ำมันเสียเนี่ย
1: ผู้ว่าไม่เป็นประธานเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันดีอยู่ปราจีนบุรีแต่ว่าคิดถึงพี่น้องปราจีนบุรีเมื่อวานเนี่ยมีรายงานว่าเภสัชกรหญิงคือหมอต้อมหมอต้อมเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรเนี่ยผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรปราจีนบุรีนะครับ
0: โพสต์คลิปภาพและก็ปลาตาจำนวนมากเลยนะ
1: ครับผม
0: มีปลาตา
1: เดี๋ยวรอนะครับพี่ดีก่อนนะผมจะไปโรงพยาบาลภัยภูเบศร
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ไปแบ่งซื้อฟ้าทลายโจรมา
0: โอ้
1: มาบอกให้พี่น้องบ้านเราหน่อยเพราะว่าคนหาฟ้าทลายโจรกันเยอะเลยนะหมอต้อมบอกว่าภายหลังเนี่ยลงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีมวลน้ำเนี่ยเสียได้ทอดตัวยามมาจากพื้นที่ตอนบนสิ่งที่น่าตกใจก็คือปลาในธรรมชาติที่ปกติอาศัยอยู่น้ำลึกเช่นปลาลิ้นหมา
0: ปลาเสือ
1: แล้วก็ปลาปักกระเป้าเนี่ยนะ
0: ปลาปักเป้าเนี่ยนะ
1: ต่างพยายามกระเสือกกระสนขึ้นมาเกยริมตะลิ่ง
0: เพื่อ
1: หาอากาศหายใจ
0: แล้วก็ค่อยทยอยตายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะ
1: คราบน้ำมันที่ลอยมาเป็นสายพฤติกรรมดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกถือเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพนะครับที่ฟ้องอย่างชัดเจนว่าในน้ำไม่ได้มีแค่ภาวะขาดออกซิเจนธรรมชาติแต่มีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย
0: มีสารพิษอย่างแน่นอนเนี่ย
1: ขณะที่นายบุญสมพัชรภัยบูรณ์กันผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าตูม
0: อำเภอศรีมหาโพธิ์ระบุบอกว่า
1: เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมและก็ช้างปลาหลายสิบรายต้องประสบปัญหาปลาช็อกน้ำตายอย่างยกบ่อกันเลย
0: สร้างความเสียหายและก็รายจำรายได้เนี
1: ่ยไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท
0: เสียหาย
1: เงินทุนสะสมจมหายไปกับสายน้ำทั้งหมด
0: โอ้โห
1: ทำเอาน้ำมาจากนู่นด้วย
0: น้ำจากโรง
1: งานทุนด้วยเฟซบุ๊กของนายบอยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในพื้นที่ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้าง
0: เปิดเผยบอกฟาร์มของปลากระทิงเนี่ย17กระชัง
1: ปลาทับทิมปลาทับทิม
0: ปลาทับทิมเนี่ยนะ
1: เลี้ยงมานานกว่า20ปีถูกมวลน้ำซัดพัดพังเสียหายเล่นงานจนปลาไซส์ใหญ่เนี่ยพร้อมจับขายน้ำหนักละรวมแล้ว10ตัน
0: ตายอ่ะ
1: เกลี้ยงเลยครับ 100%
0: ตายเกลี้ยงเลย
1: มูลค่าก็ประมาณ
0: 700,000 กว่าบาทเนี่ย
1: เมื่อรวมกับวิกฤตน้ำท่วมก่อนนี้ทำให้ฟาร์มขาดทุนสะสมในปีนี้พุ่งสูงเกิน1ล้านบาทครับ
0: เป็นล้านนะนะ
1: ครับเป็นไงท่านรองผู้ว่าร
0: องผู้ว่ารักษาการแทนเนี่ยนะคิดถึงท่านนายอำเภอผมไม่เล่า
1: โอ้ยนายอำเภอผมสบายดีนะนี่ตอนนี้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอยู่เนี่ยนะ
0: ลพบุรีน่าเที่ยวนี
1: ่ครับ
0: ลำสนธิเนี่ย
1: ไปงานกฐินดีกว่าครับ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดจะกองละพันสองพันกันแล้วแต่ศรัทธาของท่าน
1: จ้า
0: จะออกโรงทานติดต่อกับทางวัด 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ทั้งจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขุดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน วัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดพุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านลำวัดบ้านกร่ำตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 60วัด
1: 60วัดครับ ปีที่แล้ว20ใช่ไห
0: ม
1: ปีนี้เล่นถ้า60เลย
0: 60วัดนะ
1: เดี๋ยวตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยอ่านแบบนี้นะคิวการแสดงโชเล่
0: เอาอ่านเงี้ยจะได้หาไปเล่นกันบ้าง
1: ครับไปทำป้ายใหม่เลยลิเกดีลิเกดังลิเกของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือเนี่ยนะ
1: ลิเกคณะโชเล่ลุงช้าง
0: แจ๋วเลย
1: เออลุงโชเล่กับโชเล่กับลุงช้างเราต้องเล่นนะไม่ใช่เป็นโคชกอย่างเดียวนะ
0: ต้องเล่นด้วย
1: ต้องเล่นเขาถึงจะหาดูสุขเกษตรที่เล่นยังตายขาลงลิเกอ่ะ
0: พวก
1: ยังเหลือแต่ยอดอร่อยไม่ยอมเล่นแน่แน
0: ่ยอดอร่อย
1: เองลูกเขาดังไง
0: สบายแล้ว
1: ครับดวงแก้วยังเป็นนางมัตซีได้เลยนะ
0: โอ้ดวงแก้วเขาอมตะนิรันดร์กาลอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเขาจะมาเล่นในโชเล่ปีหน้านะ
0: งานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีวันที่10มิถุนายน
1: คือตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ใครหาลิเกโชเล่เนี่ยโชเล่กับลุงช้างเล่นด้วย
0: เล่นด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมจะไปตัดชุด
0: คุณจะเล่นขำไหมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ผมว่าผมก็ขำอ่ะ
0: ขำวันไหน
1: อีก2วัน
0: พี่ดาก็ขำ
1: ไ
0: ป
1: เลยไปนู่นนะไปขำพี่หน้านั่นนะพี่เกโคศกตลกพี่ดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนเขาหน่อยนะ
1: หน้าวัดประดับนะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะไม่อ่านครบจบเวลาพอดี
0: 60วัดนะ
1: โอ้โหไม่ได้จัดทั้งชั่วโมงนึงหงอยเลยที่เนี้ย
0: หงอยเหงาเลย
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวเดี๋ยวไปตามไปฟังที่จตล1197นะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย

0: ร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ป่วยจนล้มไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
8: ผมร
7: ู
8: ้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน

0: ุณที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือแสง
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691081
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา11นาฬิกา30นาทีแห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา13นาฬิกาทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
1: ขณะนี้ AIS Fiber หมายเลข8801136724ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือกล่องวิดีโอดิจิตอลไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณทั้งที่ท่านใช้งานขัดข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยท่านสามารถใช้งานได้เวลาบ่ายสองโมง
0: นาน
1: ตังนี่เก็บตรงเวลาเป๊ะเลย
0: เดี๋ยวมีปัญหา
1: โอ้โหถ้าผมไม่มีดาบสองเป็นไง
0: เป็นไง
1: ออกอากาศไม่ได้อะดิ
0: ไม่ได้ฟังกันละ
1: ใช่
0: ตอนนี้ฟังกันได
1: ้นะทั้งหมดทั้งปวงต้องยกความดีให้โชเล่เขาน่ะ
0: รออะไรอ่ะเน
1: ี่ยผมเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทอดสดไว้ไง
0: เดี๋ยวไปยังไง
1: มีเราเตอร์เราเตอร์ผมมี AS กล่องหนึ่ง
0: ครบเลย
1: ไฟแล้วก็ D-Tac กระปุกหนึ่งเสียอะไรปีเน
0: ี่
1: ย
0: ปี
1: ปี 3,000 พอเน็ตบ้านเสียปั๊บเสียบไอ้นี่โบ๊ะ
0: เข้าได
1: ้มาโป๊ะเลย
0: ได้ฟังกันละ
1: เออปทุมไอ้ไม่ใช่ปราจีนบุรีทันเหตุการณ์พอดีอ่ะ
0: พอดีได้ฟังกัน
1: เออเมื่อกี้บอกฟังไม่ได
0: ้
1: ส่งไม่ทันอะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายคนที่ผมโหลดไปใช้ไม่ได้โอ้พอเปลี่ยนกล่องโบ๊ะเชะเลยใช่ไหม
0: ฟังกันได้แล้ว
1: ฟังกันได้สบายบือสะดือโบ
0: มา
1: ทักทายจอทะลอ1197ครับ
0: จอทะลอ1197ฟังกันนะ
1: จอสอ1กรุงเทพจ้าก
0: ทมและปริมณฑล
1: สตูล
0: สตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9นะ
0: ภาค9
1: ที
0: ่
1: ตำรวจภูธรภาค6ที่ไหนจ๊ะ
0: ภาค6นี่ก็นู่นน่ะนะ
1: อุตรดิตถ์กาลดุษ
0: 90.50 เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: อันนี้ 89.75 FM เนี่ย
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: นี่ก็ 97.75 FM
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: จสอน1กรุงเทพ
0: กทมและปริมณฑลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อืม
1: ยังไงก็ปราจีนบุรีก็ใจร่มๆหน่อยเปิดสปอร์ตไปก่อนนะชั่วโมงหน้า
0: 855เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกเนี่ย
1: ครับวันนี้เราจัดกัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังเพราะว่าชั่วโมงแรกนี่ไฟดับ
0: ไฟดับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใช้ได้แล้ว
1: ใช้ได้แล้วนะใครที่จะทำข้าวกล่องไปช่วยประสบน้ำน้ำท่วมนะประสบไฟน้ำท่วมอย่าลืมรถเค็มนะ
0: แอดเขาเตือนมา
1: โอ้เดี๋ยวไตจะทำงานหนักเดี๋ยวก็เดือดร้อนโปมีออยดูช้างเขาอีกแพทย์เตือนเลยนะข้าวกล่องนะ
0: ข้าวกล่องเนี่ย
1: จะทำไปช่วยคนที่น้ำท่วมเบาๆเค็มหน่อย
0: หวังดีประสงค์ลายซะนะ
1: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ขจรศักดิ์นพคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคไต
0: เรื่องโรคไต
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าความเค็มหรือว่าเกลือ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทต่อความควบคุมความดันโลหิตการบริโภคโซเดียมปริมาณสูงเป็นประจำอาจจะทำให
0: ้
1: การควบคุมความดันโลหิตได้ยากจนส่งผลในกระทบต่อหลอดเลือดและการทำงานของไตได
0: ้ระวังเรื่องของไตนะ
1: โดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมอาหารบางประเภทที่มีรสเค็มหรือผ่านการปรุงรสอาจช่วยทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ควรคำนึงถึงเพียงการเก็บรักษาอาหารเท่านั้น
0: ควร
1: คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับอาหารด้วย
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคเบาหวานเน
1: ี่ย
0: ความดันโลหิตสูง
1: ไงนั่นๆๆๆหร
0: ือก็ผู้ที่มีโรคไตเดิมอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังกัน
1: การทำอาหารกล่องบริจาคเนี่ยสามารถลดโซเดียมได้ง่ายโดยการลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสและก็เกลือเลือกใช้วัตถุดิบสดมากกว่าอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกลูกชิ้นอาหารหมักกระหองดองเนี่ยนะรวมถึงควรชิมก่อนปรุง
0: ชิมก่อน
1: ไม่จำเป็นต้องทำให้อาหารรสจัดไม่ต้องอร่อยแล้วให้ได้กินด้วยนะ
0: อย่าให้อร่อยแล้วเค็มจัด
1: น้ำปลาใส่ถุงให้เขาดิเวลาผมก็คนหนึ่งนะ
0: เป็นไง
1: เวลากินข้าวก็มีน้ำปลามาไม่มีไม่ได้โรคจิตต้องมี
0: อ๋อต้องกินต้อง
1: เออพอวางปั๊บเนี่ย แค่เอาช้อนจิ้มไม่ได้ตักขึ้นมานะเอาช้อนจิ้มแล้วตักข้าวมันอร่อยอ่ะ
2: โอ้นี่อีกโลกนึง
1: เออไม่ใช่ไปขย่าโอ้โหแบบโชเล่สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินไม่ชิมสักคำ
2: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วนะไม่ได้โรคไตเนี่ย
1: บ้านผมเรียกหยอกหยอก
2: หยอกด้วย
1: ที่บ้านเรียกหยอกไหม
2: หยอกด้วย
1: หยอกน้ำปลาเลย
2: หยอกอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่พื้นบ้าน
1: มันจะเป็นจะทำให้หวังดีประสงค์ร้ายไปนะมันช่วยประทังความหิวไปก่อนแต่ถ้าลดเค็มลงได้ด้วยก็จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ได้รับนะฮะพร้อมกันท่านหมอคุณหมอกระจรศักดิ์ท่านกล่าวว่าอย่าง
2: นั้นตอนปลูกก็ย้ายมันเค็มมากกันน้ำปลาใส่ถุงกันไป
1: ใช่
2: เวลาจะกินก็แล้วแต่ท่านเนี่ยเบาๆหน่อยก็ได้
1: เบาๆหน่อยอย่าไปโอ้ยไปกินเยอะกินเยอะมันก็ไม่ดีเปลืองด้วย
2: เป็นโรคไตเนี่ยเด็ด
1: โดยเฉพาะก่อนนอนไม่มีความจำเป็นเลยเอาโกโก้นี่โอ้โห
2: ขายดีนี่โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ก่อนนอนคืนนี้นะถ้าท้องมาลองจอกจะหุงนุ่นจะต้มนี่จะกินนั่น อย่าไปกินเลยอาหารมื้อก่อนนอนหาประโยชน์ไม่ได้เลยนะ
2: นาน
1: ไม่มีประโยชน์เลยไตแทนที่ได้พักผ่อนเอากูจะนอนสักหน่อยมึงกินอีกแล้ว
2: ทำงานหนักอีกแล้ว
1: ต้องขับของเสียจากร่างกายนี่ถ้ามันคิดได้ไวปัญญาอย่างนี้ต้มน้ำเลยครับเดือดพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักใส่ถ้วยนะโกโก้ช้างไงนะ
2: ไอ้แก้วข้าว
1: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีจะมีที่ไหนนอกจากที่มีที่รายการลุงช้างยังไงโทรสั่งทันใด2กล่อง500เอ่ย
2: โกโก้ชู
1: มันอร่อยอ่ะนะ
2: อร่อย
1: ผมเล่นไป2แล้ววันนี
2: ้สบายใจ
1: โชเล่นเล่นไปแก้วเดียวสินะครับ
2: นานๆ
1: โทรหาลุงช้างครับ081
2: 290
1: 16
2: 91
1: 081
2: 290
1: 1691วันนี้ปิดาบ่นฝนตกที่โคกตูมนะ
2: วันนี้เป็นยังไงเขาไปไหนเนี่ย
1: น่าจะฝนไม่ตกนกไม่ร้องแชล่มไม่ปวดท้องอะนะ
2: ไปพบกันที่ไหนน่ะ
1: หน้าวัดประดับไงเรา
2: หน้าวัดประดับตำบล
1: บางระจัน
2: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับ
2: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: นี่เคาะแล้วเปิดเวทีซักฟอกไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรี
2: แค่3วัน
1: ขอ5วันได้3วัน
2: วันไหนบ้างอ่ะนะ
1: 27ถึง29ตุลาเนี่ยแล้วก็ลงมติ30โอ้อธิบายได้มั้ยอธิบายไปก็ไม่รอดหรอก
2: 3วันเนี่ยนะ
1: โอ้ให้เดือนนึงเลยจริงๆยังไงก็ผ่านอยู่แล้วล่ะไว้วางใจรัฐบาลน่ะ
2: รัฐบาลเสียงข้างมาก
1: เออจะไปยกมือให้เขาได้ไงฝ่ายค้านน
2: ่
1: ะ
2: นาน
1: ยกเว้นกล้าทำกันนั้นนะเพราะกล้าทำเขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
2: โอ้
1: รัฐบาลเขาก็ไม่ได้เป็นนะเปิดเวทีซักฟอกแล้วจะได้ดูถ่ายทอดสดทีนี้คนจะฟังวิทยุเราไหมเนี่ยหมัวแต่ดังฟังแต่พรรคฝ่ายค้านนะพี่ปายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีล่ะ
2: ก็ว่ากันไป
1: ครับ
2: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่พี่เทงของเราคือณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒินำรายชื่อต่อพรรคฝ่ายค้านยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
2: 18คนนะ
1: ตามรัฐมนตรีมาตรา151นั้นรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่าสำหรับวันที่รัฐบาลจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่27ถึง29
2: แล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจ
1: ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจวันที่30นี่แหละจะลงไว้ใจกันมั้ยล่ะผมเชื่อเถอะ
2: ว่ากันไป
1: ยังไงก็ไว้ใจอยู่แล้วล่ะ
2: เองมาก
1: โอ้ทำดีขนาดนี้เป็นรัฐบาล2ปีน้ำท่วม2ปีเลยเนี่ยคนอื่นได้อย่างนี้ไม่เล่า
2: ปีก่อนก็หาดใหญ่แย่ด้วย
1: ปีแล้วหาดใหญ่ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะ
2: ปีนี้ก็หลายหาดเลย
1: ปีนี้หลายหาดเลยโอ้โหเล่นยุทธยาผมแย่เลยปัจจีนเงี้ย
2: ไปนะ
1: ปัจจีนผมหนาวเลยนครนายกเงี้ย
2: ถึงจะต้องย้ายผู้ว่า
1: อ
2: ะไร
1: ย้าย
2: เพ
1: ิ
2: ่มกันเนี่ย
1: ไม่นายอำเภอก็บอกผมขอย้ายเอง
2: โอ้เขาบอกขอย้ายเองนะ
1: โอ้ผมอยู่มา5ปีแล้ว
2: ตอนนี้มาประบทลพบุรีพิสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย
1: จากอำเภอเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักนะน้อยน้อยคนนะไม่เคยได้ยินลำนนที
2: แม้กระทั่งคนลพบุรียังบางทียังไม่รู้จัก
1: รู้จักแต่ไม่เคยไป
2: ไม่เคยไปไม่รู้ว่าอ้าวมันเป็นอำเภอด้วยไง
1: คุณรู้ไหมป่าที่สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในกี่เท่าไหร่ของประเทศไทยอ่ะอยู่ที่ซับลังกาลพบุรีนะ
2: ซับลังกาลพบุรี
1: ครับ
2: มีป่าทึบอ่ะ
1: โอ้ถนนนี้เนียบเลยนะจากหนองลีวิ่งไปกุฎเพชรอ่ะโอ้ถนนนี้เนียบเลยแล้วก็มีค่ายลูกเสือโอ้เยี่ยมยอด18รัฐมนตรีสีน้ำเงินล้วนมีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีใครบ้างลุงโชเล่หนึ่งเลย
2: หนึ่งก็ นายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละ
1: คุณพูดดังๆดีชื่อนายก
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: คุณใจไม่ถึงนี่พูดเลยพูดดังๆหน่อยหนู
2: อ้าวเรียกนายก
1: ผมเรียกคุณหนู
2: อันที่สองใคร
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนึกไม่ออกนะคนที่ไหนนึกไม่ออกนะหัวงอกเหมือนผมนี่นะ
2: ล่า
1: สาม
2: สามก็ใครนะ
1: นายทรงศักดิ์ทรงศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: คนที่ห้าน
1: างสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์อันที่หกเ
1: นี่ยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
2: อันที่เจ็ดเนี่ย
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2: อันที่แปดล่ะ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: อันที่เก้าน
1: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: อันที่แปดนายที่สิบ
1: อันที่สิบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: อันที่สิบเอ็ดเนี่ย
1: ร้อยตำรวจเอกรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเฮ้ยเขาเป็นพลตำรวจโทไม่ใช่เหร
2: อ
1: ทำไมเขียนร้อยตำรวจเอกอะ
2: อาจจะพิมพ์ผิดก็ได
1: ้ต่อไป
2: อันที่สิบสอง
1: นายณพินสีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่13
1: นางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปประจีนเนี่ย
2: ไปเนี่ยนะ
1: โอ้ไปไม่จมน้ำลอยน้ำตุ้มไปนะต้นต่อไป
2: อ
1: ัน
2: ที่14
1: โอ้นี่หนึ่งเดียวในอ่างทองเลยนะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่15
1: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: อันที่16
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอันที่ช่วยรัฐมนตรีช่วย
2: ท่านที่17เนี่ย
1: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: จากกรุงไทย
1: ครับ
2: อันที่18เนี่ย
1: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มท.2ไม่โดนงานก็ดีนะ
2: 18
1: โอ้กันไปปิดผับตลอดเลยนะ
2: มท.1มท.2มท.3
1: มท.2คุณพลพีไงเล่าม
2: ท.1ก็ท่านผู้นายกกันนะ
1: ครับผ
2: ม
1: ส่วนจะไว้ใจไม่ไว้ใจก็รอดูวันที่30นะเขาเคาะแล้วนะจ๊ะ
2: รัฐบาลเสียงข้างมากอยู่นะ
1: ครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้หน่อยเป็นไง
2: เป็นไงกันบ้างล่ะ
1: โอ้โหตกกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดโคกตูมกำลังตกที่บ้านเราตกไหม
2: บ้านเราก็ตกบ้างเป็นบางจังหวะนะ
1: ตกหนักสามที่สามจังหวัดโดนเต็มๆนะครับ
2: เรื่องของฝนเนี่ยนะ
1: ครับเขาชี้แจงมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
2: ภาคกลาง
1: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล
2: ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ย
1: ก็พูดง่ายๆเลยทั่วประเทศนะ
2: มีฝนตกนะ
1: ครับมีอะไรมาอีกไหมเนี่ยโอ้เราอ่านไปรอบนึงแล้วนี
2: ่
1: โอ้ภาคกลาง70แล้วเปลี่ยนเป็น70แล้ว
2: 70% มีฝนตกหนักนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก
1: าญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
2: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
1: ครับฝนตกหนักนะครับที่ภาคตะวันออกก็จะมีชาเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยอง
2: จันทบุรีตลาดนะ
1: ครับ
2: 60% เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ย
1: ที่สตูลตกไหมสตูลตกไหม
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะ
1: ฝั่งตะวันออกไอ้นี่ฝั่งตะวันออกยังไม่ถึงตะวันตกตะวันตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่ร้อยละ60ครับ
2: ภาคตะวันตกก็60เหมือนกัน
1: เพชรบุรีประจวบนี่นะสาวขย้อยโดนเต็มๆนะชุมพรตกตั้งมาคืนแล้วนครศรีธรรมราช
2: ตกอยู
1: ่ไปซะแล้วทุ่งสง
2: นคร
1: ชั่วโมงนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะทุ่งสงนะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60
2: ก็มีตกที่จังหวัดพังงากระบี่
1: อ้าวสตูลไม่ตกนะ
2: 2จังหวัดเนี่ยนะ
1: กรุงเทพฯร้อยละ60พี่น้องที่ฟังทางอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์ตกน้อยครับไม่เยอะครับ 30% ตากกระแพงเพชรนะครับแค่นั้นเองไม่เยอะนะภาคเหนือเนาะ
2: ภาค6กันเนี่ย
1: ครับ
2: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
1: อุตรดิตถ์สั่งซื้อสินค้านะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยด์เป็นกระดูกทับเส้น
2: หรือจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: คุณแม่จากเมืองการเมื่อกี้บอกโอ้ยนอนไม่ได้เลย
2: เป็นไงล่ะคุณแม่
1: กระดูกมันทับเส้นมันทับกระดูก
2: โอ้
1: ปวดเดี๋ยวมันเท่าการปวดด้วยไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะแม่นะ
2: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนึงละ200 บาทเนี่ย
1: ซื้อ3 กล่องไม่เสียค่าส่งลองดูก่อนแต่ถ้าซื้อ ครั้งต่อไปซื้อ5กล่องเลย
2: แถมให้1กล่องด้วย
1: แถมให้1กล่องเลย
2: ทายทิพย์โอสดนะ
1: ครับมั่นใจในคุณภาพมา20กว่าปีแล้วล่ะ
2: รู้จักกัน
1: คนในภาคกลางเนี่ยรู้จักกันหมดแหละ
2: ซื้อกัน
1: ภาคใต้ยังน้อยไม่ค่อยรู้จัก
2: รับประทานกัน
1: ครับภาคเหนือก็รู้จักพี่โลกสุโขทัยเนี่ยในพี่โลกในวัดหลวงพ่อพุทธิสินราชน่ะมี
2: ในนั้นก็มีขายเนี่ย
1: ครับ
2: ในวัดน่ะนะ
1: ครับ
2: เหมือนกับสุพรรณนั่นแหละ
1: สุพรรณก็วัดป่าเลไลแล้วร้านสุทีสมุนไพรปรามาสมุนไพร
2: มี2ร้านเนี่ย
1: ครับแล้วก
2: ็กัน
1: ตลาด100ปีก็อนันต์เวชภัณฑ์
2: มี
1: ทำชุกเออหมอชมพูกับสะพานตะแลศรีประจัน
2: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็ร้านลุงลิ้มขวางบางประมาม
2: ีขาย
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
2: ไปซื้อกัน
1: ไอพี่น้องไร่รถบอกจะไปตลาดที่
2: ไหนอ่ะ
1: วัฒนาบอกไม่ไปลุงช้างส่งมา
2: โอ้ให้ส่งไป
1: ดีกว่า
2: ก็ส่งไปให้เขาซะ
1: ครับ
2: อืมอืม
1: ถ้าเป็นที่ลพบุรีนี่เยอะเลยนะ
2: อืม
1: ร้านนพรัตน์น่าลงหนังทหารบก
2: อืม
1: ร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วทางไปป่าหวายนะ
2: นั่นสิ
1: แล้วก็ยูเทิร์นมาหน่อยนะยูเทิร์นแรกกลับมานิดนึงแล้วก็ไปร้านนู่นเลยร้านเจริญเภสัชข้างวังนรายร้านนวภาพามาซีข้างวังนรายราชเวชลพบุรีร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะฮะ
2: มีขาย
1: ร้านคุณจำนานเขาสมอคอน
2: ไปซื้อกัน
1: ร้านเฮียคิดทักหลงเซ็นเตอร์
2: อันนี้มีขายด้วย
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีตะยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรง
2: บ้านมี
1: บ้านมีก็รีแซโอสดตลาดบ้านมี
2: รีแซโอสด
1: แล้วก็คุณจ๋าพัฒนานิคมคุณจ๋าเภสัชกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12นะพัฒนานิคมร้านปลาสมองซอย4สายจัตวาโคกตูมแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตู
2: ม
1: ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนำเวทโอสถหนองม่วงนี
2: ่นาน
1: เอาพอสังเกตก่อนดีกว่ามั้งแต่เมื่อวานผมไปเยี่ยมร้านสุประชัยพมศรีมา
2: สุประชัยสุ
1: ที่ชัยนาทไง
2: ชัยนาทนะ
1: ครับ
2: ไปส่งให้เขามาแล้ว
1: ไปส่งมันแล้วขากลับมาเจอตำรวจกำลังดักจับคนร้ายแถวๆหน้าวัดศรีสุทาวาสจอดรถเกือบกลางถนนเลยเกือบไปแล้วนะ
2: ก็เขาทำปฏิบัติหน้าที่นะ
1: ดีว่าขับรถผมมองตรงไงไม่ได้มาหันไปมองนู่นนี่หลบทันในขั้นหลังจะเล่นตูดผมทีแล้วนะเวลาเข้าจับคนร้ายควรจะมีละจรจราจรสักคนหนึ่ง
2: ขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องใช
1: ้คอยดูด้วยในบนถนนรถมันเยอะนะทางเข้าเมืองลพบุรีคนจะมีจราจรสักคนหนึ่งกั้นไว้สักหน่อยโบกก็ได
2: ้
1: ถ้าไม่ว่างจริงๆก็เอาไอ้คนที่อยู่หน้าสถานการณ์ถือธงแดงๆนะช่วยโบกหน่อย
2: ช่วยหน่อยง่าย
1: โอ้จะเดินข้ามถนนนี่มีคนพาข้ามนะหน้าสถานการณ์ลพบุรีมาเที่ยวได้ใด
2: เขาพอจอดรถแล้วก็ต้องพาเข้าไปในวังไอ้ใน
1: สถานการณ
2: ์ในศาลเลยนะ
1: อ้าวแล้วตอนนี้ข่าวดีนะใครอยู่ที่ต่างจังหวัดจะมาลพบุรีนะ
2: เป็นไง
1: มาไหว้สถานการณ์ไม่ต้องกลัวลิงแย่งขนมเลยครับเขาเอาไปไว้รวมกันที่นู่นแล้วโพกต้นหมดแล้ว
2: อยู่ที่กงโพกต้นนะ
1: ข้างโรงพักท่าหินนะ
2: แ
1: ต่มันก็ยังมีมั่งนะ
2: ก็ต้องมีนะ
1: ครับ
2: ก็ยังไม่หมดนะยังอยู
1: ่ครับ
2: แต่ก็ดูสวยงามดีแล้ว
1: อ้าวหนุ่มคลั่งยาปรีจะทำร้ายอาเขยยิงปืนนัดแรกไม่หยุดวิ
2: พอไม่หยุดเท่านั้นแหละ
1: ซ้ำไปอีก2นัด
2: ปังปัง
1: เรียบร้อย
2: โอ
1: ้โรงเรียนปืนไปเลย
2: อาเขยยิงหลานซะแล้ว
1: ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี่ยตำรวจจากสภ.เมืองชุมพร
2: ท่านได้รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิต
1: บริเวณอู่ซ่อมรถใบจักแสงประทีปมื้อที่หมู่10ตำบลวังไผ่อำเภอเมือง
2: จังหวัดชุมพรก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ
1: เดือดร้อนถึงแพทย์เวชโรงพยาบาลชุมพรด้วย
2: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: บนถนนทางเข้าอู่ซ่อมใบจักเรือพบศพนายไพรัต
2: อายุ39ปีมีบาดแผล
1: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด .22 ปะทะปืนยิงนก
2: จุด .22 เนี่ยนะ
1: มันยิงเข้าที่หน้าผากไง
2: แล้วก็คิ้วด้านขวา1นัดเน
1: ี่
2: ยนะ
1: โอ้ยิงซะแม่นเลยนะ
2: ใต้รักแร้ด้านซ้ายอีก1นัดเนี่ย
1: เจอก็ไป3นัด
2: แล้วก็ในมือผู้ตายเนี่ย
1: พบท่อนเหล็กยาวประมาณ10นิ้วตกอยู่1ท่อน
2: ห่างออกไปเล็กน้อย
1: มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนชุมพร
2: เป็นรถของผู้ตายแล้วก็มีมีดปลายแหลมเนี่ย
1: ยาว10นิ้วตกอยู่1เล่มแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด
2: 22ตกอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์1ปลอก
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก2ปลอก
2: ตกอยู่ในหน้าบ้านนู่นน่ะ
1: บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2: ส่วนผู้ก่อเหตุชื่ออะไรนะ
1: นายประทีปครับประทีปย้ำครวน
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะ
2: ประทีป คนนี้ใจดี
1: ประทีปนี่อายุ58แล้วโอ้ไม่ใช่นี่ที่นั่งข้างๆผมนี่88
2: 88แก่คุณกับมูสาดิ
1: เป็นเจ้าของอู่ซ่อมใบเรือนี่แหละใบจักรเรือ
2: แล้วก็เป็นอาเขยของผู้เสียชีวิต
1: ไม่ได้ไปไหนครับยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
2: พร้อมกับมอบอาวุธปืนยาว
1: ปืนยาวเดี่ยวลูกกดขนาดจุด22อ่ะ
2: เขาเรียกลูกกดใช่ไหม
1: เมื่อก่อนใช้สำหรับยิงนกเดี๋ยวนี้แต่เพิ่มไปเซ็นให้แล้วนะตั้งแต่มีกฎหมายใหม่เลยมาเนี่ย
2: แล้วก็มีกระสุนขนาดจุด22บรรจุในแม็กอีก1นัดเนี่ย
1: หลังจากการสอบสวนในสมรักลูกน้องของนายประทีปเนี่ยนะ
2: ว่าไง
1: ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แล้วได้รับบาดเจ็บเล่าว่าผู้ตายเนี่ย
2: เสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอน
1: คลุ้มคลั่งอาละวาดมาแล้วหลายครั้งก่อนเกิดเหตุในขณะที่ตนอยู่ที่บ้านพัก
2: แล้วก็นายปีดาน
1: างปีดา
2: อ๋อนึกก็นายปีดา
1: ภรรยาของปีดานี่ชื่อผู้หญิงนะเนี่ย
2: ชื่อผู้หญิงนะ
1: แล้วผู้ชายเอาทะลึ่งมาตั้งได้ไงวะนะ
2: ประทีปเนี่ย
1: มาตั้งชื่อเป็นผู้ชายหัวไม่มีผมเลย
2: ประทีปเป็นผัวปีดาเป็นเบียร
1: ์ได้โทรศัพท์มาบอกไอ้ตัวเมื่อมึงไปที่บ้านด่วนที่บ้านหน้า
2: เพราะอะไรล่ะ
1: ไอ้คนตายมันเอะอะโวยวายในนั่นน่ะ
2: ยังหนักเลย
1: ทันทีที่ผู้ตายเห็นตนก็ปีก็มาใช้ท่อนเหล็กฟาดเขาที่ศีรษะ
2: หลายครั้งเลยเป็นแผลชะกันแล้วก็ล้มลงไปเนี่ย
1: ขณะนั้นนางปีดาพยายามร้องห้ามเอ้ยยาตนก็ได้ยินเสียงปืนดัง2นัดเลยทีเนี้ย
2: ปังเนี่ย
1: ผู้ตายก็ได้พละจากตนแล้วก็วิ่งถืออาวุธปรีเข้าไปหมายจะทำร้ายนางปีดาแล้วก็นายประทีป
2: ต่อมา
1: ทำให้นายประทีปยกอาวุธปืนที่นี่เล็งหลับแต่ตาตาเล็งในสายตาขวา
2: ปัง
1: ไอ้ยอดศูนย์นักอยู่กองกลางวงกลมศูนย์หลังทั้งทางดิ่งและทางระดับยิงเลยโบ้เข้าหน้าผากเลย
2: สงสัยฝึกทหารใหม่มามั้งเนี่ย ก่อนจะออกมาเนี่ย
1: โอ้ยลูกน้องลูกศิษย์ผมเยอะ
2: นานเหมือนกันนะเนี่ย
1: โอ้ยผมนี่มือปืนเป้าสะอาดนะ
2: โอ้สายเล็งซ้ายเล็งขวาเนี่ย
1: เขาบอกหลับตาซ้าย
2: เ
1: ล็งได้สายตาขวาให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังทั้งทางดิบทั้งทางระดับและให้กึ่งกลางส่วนล่างของนิ้วหมายตั้งอยู่บนยอดศูนย์หน้า
2: ทำไมเวลาจะยิงปืนนี่หลับสองตาไม่ได้ไง
1: หลับสองตาก็โมโหคุณก็น่าภรรยาผู้ตายบอกว่า
2: ดักปีดาเนี่ย
1: มันตำรวจค่ะสามีฉันมันชอบเล่นยาบ้าพอมันด่าไปแล้วมันคุ้มขังหนักเลยมันจะทำร้ายคนนู้นคนนี้มันจะเผาบ้านของด้วยนะ
2: อ๋อเมียคนตายว่ายัง
1: ไงจะเผาบ้านนายจ้างนายบัณฑิตป่ะรวมถึงเคยลงมือทำร้ายพ่อตานะ
2: นาน
1: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัวเตะให้ม้วงที่ตา
2: จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะ
1: 6เดือนที่ผ่านมาสามีเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับ
2: เสพหนักเนี่ย
1: มีความขัดแย้งอาฆาตแค้นกับนายบัณฑิตมาตลอด
2: แค้นกันมาตลอด
1: เพราะว่าคุณบัณฑิตพยายามไล่สามีออกจากบ้านทันที
2: ไม่อยากให้มันอยู่มันเสพยาเสพติดเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวจะทำร้ายเอานางจันยาก็เล่าต่อว่าเกิดเหตุแต่ตอนเกิดเหตุสามี
2: สามีเป็นยังไง
1: ถือท่อนเหล็กมุ่งหน้าจะไปทำร้ายพ่อตาอีกครั้งหนึ่งแต่พ่อตาป้องกันตัวได
2: ้ป้องกันตัวไม่ได้จากนั้น
1: สามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาหาพี่ที่บ้าน
2: ที่หน้าบ้านเนี่ย
1: แต่ตนล็อกประตูไว้ไม่ยอมให้เข้
2: า
1: สามีก็ขี่รถไปหาเรื่องนายประทีปที่เนี่ย
2: น่าจะให้เข้าหน่อย
1: มึงน่าจะตายตั้งแต่ไปตีพ่อตาเลยนะเนี่ย
2: ป
1: ัดโถ
2: ผลสุดท้ายก็ย้อนไปแล้วก็ไปโดนยิงเสียชีวิต
1: ตำรวจก็ต้องมาที่ครับแจ้ง1669มาด้วย
2: นาน
1: นี่ประทีปแจ้งเองนะสั่งให้ลูกน้องปฐมพยาบาลหน่อยลูกปฐมพยาบาลในคนที่โดนตี
2: นั่นเ
1: ตภรรยาก็โทรแจ้ง1669มาเอามันไปหน่อย
2: แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่หลังจากนั้นก็แจ้ง191มิได้คิดหลบหนีแต่อย่างใด
2: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
1: ฆ่าผู้อื่น
2: แก่นายประทีปนะ
1: พร้อมนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
2: สภ.เมืองชุมพร
1: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
2: โอ้โสประทีป
1: โอ้ยไปเจอทนายเก่งๆก็รอดประทีป
2: โดนจับไปซะแล้ว
1: ป้องกันตัวป้องกันตัวปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
2: ไม่รู้ต้องสองเนี่ยนะ
1: ครับมีอยู่แล้วขออนุญาตใช้ยิงนกกับบ้านเราอ่ะ
2: โอ้
1: แล้วเอาเปรียบนกเลยนะ
2: เป็นไงอ่ะ
1: ติดกล้องอ่ะดิ
2: ป
1: ะโถ
2: ว่ากันไป
1: บอกให้กินยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
2: ้
1: มันจะได้เห็นดี
2: ตาแจ่มเนี่ยนะ
1: จะได้รู้ดีรู้ชั่ว
2: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ฝึกตาไม่ดีชอบเอาแว่นไปบัง
2: น
1: ี่นะ
2: นั่นเต้ชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกกระ800
1: ใช่
2: ดูแลของดวงตาซื้อ2กระปุกกระ 1,500 บาทนะแต่ถ้าเป็นแบบดีแคร
1: ์โอ
2: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ2กระปุกก็650บาทอันนี้เป็นแบบซอฟต์เจลนะเลือกเอาชอบแบบไหน
1: ครับขอบคุณพี่สิงโตด้วยนะอยู่สร้อยทองตาคลี
2: ว่าไงอ่ะนะ
1: สั่งยาหญ้าบิงไปคนเดียว4กระปุกเลยจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ส่งให้ไป
1: ครับผม
2: สั่งซื้อกันมาก็ส่งกันไปนะ
1: พวกนี้มีเรื่องเศร้าอยู่แล้วนะ
2: เศร้าแบบไหนอีกอ่ะ
1: ที่แคมป์คนงานรถบรรทุกทับขับรถถอยหลังมา
2: พอถอยไปเท่านั้นแหละ
1: ไปทับเด็กหญิงอายุ3ขวบเสียชีวิตอ่ะ
2: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
2: ะ
1: พ่อแม่ใจสลายกอดร่างของลูกน้อยวัย3ขวบครับ
2: ลูกใครๆก็รักกันนะ
1: เออไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้ลูกคนงานนั่นแหละ
2: นั่นสิ
1: ตำรวจสภ.เมืองพัทยาชลบุรีรับแจ้งเหตุรถบรรทุกถอยหลังทับเด็ก
2: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: ภายในแคมป์คนงานเนี่ยคนขับรถบรรทุกถมดินซอยเทพประสิทธิ์ห้าหมู่11ตำบลหนองปลือ
2: บางละมุงชลบุรีหลังจากนั้นเนี่ย
1: ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ
2: ์ไป
1: ตรวจสอบหน่อย
2: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่กับกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจน้องประกายทองอายุ3ขวบครับ
2: เด็กลูกครึ่งนะ
1: ไทยพม่าครับ
2: โอ้เป็นเด็กลูกครึ่งด้วย
1: ไม่รู้พ่อเป็นไทยหรือพ่อเป็นพม่าไม่รู้ล่ะ
2: ก็ว่ากันไปเนี
1: ่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถ6ล้อบรรทุก6ล้อทับลำตัวคุณผู้ฟัง
2: โอ้โห
1: โอ้ถ้าฟื้นมาก็พิการอยู่แล้วเนี่ย
2: เจ้าหน้าที่พยายามยื้อหัวใจชื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
1: สุดท้ายครับ
2: เด็กก็เสียชีวิตนะ
1: ในเวลาต่อมาท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อและแม่ที่ร่ำไห้กอดร่างลูกสาวด้วยความอาลัย
2: น่าสงสารเน
1: าะโดยบริเวณข้างร่างของเด็กยังพบลูกบอลยางสีชมพู
2: สีขาวตกอยู่หนึ่งลูกด้ว
1: ย
2: และใกล้กันก็มีรถ6ล้อด้วย
1: ครับทะเบียนเพชรบูรณ์นายทักษิณชินวัตรเอ้ยไม่ใช่คนละคนกัน
2: คือทักษิณ
1: วั
2: ย23ปี
1: ชาวจังหวัดบึงกาฬเป็นคนขับไม่ได้ไปไหนแล้วครับ
2: ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในการใจจนกและกระตกกระจาย
1: บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังถอยรถบรรทุกเข้าไปจอดในแคมป์คนงาน
2: แล้วก็ได้มองกระจกข้างเพื่อที่จะตรวจสอบบริเวณทางด้านหลังเนี่ย
1: มันเห็นทางข้างหลังไม่เห็นไง
2: ไม่พบสิ่งผิดปกติด้วย
1: เด็กมันอยู่ตรงกลางพอดีกระจกก็เอาไม่อยู่หรอก
2: ค่อยถอยไปแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ค่อยเห็น
2: แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกน
1: ครับ
2: เหยียบแล้วเหยียบแล้ว
1: เฮ้ยจ้า
2: ทำให้ตกกระจายไปอย่างมากนะทับเด็กไปซะแล้ว
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องประกายทองด้วยนะ
2: เด็กลูกครึ่งซะด้วยนะ
1: ครับผม
2: น่าสงสารเด็กเนาะ
1: เนาะ
2: ไม่น่าโดนทับเลย
1: แต่สงสารคนอ่านข่าวสิ
2: เป็นไงอะนะ
1: สงสารเนี่ยตาไม่ดียังแว่นไม่บังอีกนะ
2: อ้าวนึกถึงกันนะ
1: อ้าวไทยดีแค่ก็ได
2: ้ดีแค่ก็ได
1: ้ครับ
2: หรือว่าจะเป็นทางด้านของยาย่าบิงก็ได
1: ้ได
2: ้ยาย่าบิงก็แบบชนิดแคปซูล
1: ครับ
2: ดีแค่ในซอฟเยลนะ
1: เหมือนโปรมิกออยเลยเม็ดนะ
2: เม็ดเหมือนกัน
1: ราคา
2: เหมือนกัน
1: โปรโมชั่น
2: เหมือนกันเลย
1: ดีแค่ดูแลเรื่องไต
2: ซื้อ2กระปุกก็650เนี่ยนะ
1: ดีแค่ดูแลเรื่องตาโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
2: เรื่องตับเรื่องไตนี่แหละ
1: ดูแลร่างกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนก็ต้อง
2: ไบโอดี
1: แน่นอน
2: ไบโอดีนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
1: 4กระปุกคาราเบล
2: กระจาย 2,000 บาทนี่เขาแถมให้1กระปุก
1: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่แถมกระปุกตัวอย่างนะ
2: กระปุกหนึ่งก็690บาท
1: สองกระปุก 1,300 นะ
2: ใช
1: ่ครับ
2: ไบโอดี
1: ถ้ากินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตัดแคปซูลออกเอาผงผสมกับโกโก้เลย
2: นานๆได
1: ้
2: เลย
1: ได้สองเด้งเลยโกโก้นี่เขามีอะไรนะ มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีผงโกโก้
2: โกโก
1: ้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มอ่ะเหมือนกับยายาบิงแหละดูแลบำรุงสายตาบำรุงสมองไงใช่ไห
2: ม
1: ครับผมมีเกากี้นี่มีเห็ดลิ้นจือเหมือนกัน
2: ด้วยนะ
1: มีผงชะเอ็มก็เลยหอม
2: อ
1: ื้อๆว้ายอร่อยเลิศใครจะไปเกินโกโก้ตะช้างแล้ว
2: โกโก้ชูนะ
1: เออ
2: กล่องนึงก็300อ่ะนะ
1: ซื้อ2กล่อง500
2: ซื้อ2กล่องก็500บาทเอง
1: ครับ
2: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
1: ใช่นะส่วนคุณแม่ที่โทรมาจากกาญจนบุรีนะครับบอกกระดูกทับเส้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: อ๋อ
1: มันมีไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมให้รับประทานนะ
2: รับประทานที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ย
1: กล่อง200บาทซื้อสัก3กล่อง
2: ไม
1: ่เสียค่าส่งด้วยแล้วมันก็ปริมาณพอดีนะ
2: ใช่
1: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดเช้า5เม็ดขอร้องอย่าไปกินหน่อไม้กันแล้วกัน
2: มันแสลงนะ
1: ครับ
2: กินของแสลงไม่ได
1: ้ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ทัวธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายก็แบบแคปซูล
2: แต่นี่แคปซูลนี่กระปุกก็300เด
1: ้ครับผม
2: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ใช
2: ่5กระปุกก็แถม1กระปุก
1: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะ
2: อันนี้แนะนำให้รับประทานไทยแคลพัดนะ
1: 2กระปุกกินได้เดือนนึง500บาท
2: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
1: แถมอีกกระปุกหนึ่งจ่ายพันเดียว
2: นะแถมด้วย
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่รับประทาน
2: มะระคีนกของเราควบคู่กันไป
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ดนะ
2: มะระคีนกนะ
1: ซื้อกระปุกเดียวมีค่าส่งซื้อ2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
2: ถูกต้อง
1: 4กระปุก 1,200 บาทแถมปี1กระปุก
2: ซื้อ4แถม1ด้วย
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันครับ
2: ทางด้านน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ใครที่มีปัญหากระดูกกรอบแกรบใส่หมวกแกรบจะไปตีก
2: รอบรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
1: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งนะ
2: ร่อยมันหล่ออายุยิ่งเยอะก็ลำบากหน่อย
1: ครับอายุมากๆนั่งทีก็อี
2: อะไรไม่รู้นี่แหละผู้สูงวัยทั้งหลาย
1: เวลานั่งขัตมาดมันต้องนั่งขัตมาดปุ๊บมันลุกได้เลยดิ
2: กุบกับนี่ไม่ลุกแล้วก็โหดทานเหมือน
1: คุกเข่าก่อน
2: เหมือนตุนกว่าจะลุกยืนได
1: ้
2: นึกถึงตอนเด็กกันน่ะ
1: ต้องหาอะไรมาจับมาพยุงอีกความหล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเรามันก็เสื่อมถอยไปตามอายุอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นดีกว่า
1: ราคาเดียวกันมะระคินกครับ
2: โปรเหมือนกันราคาเหมือนกันนะซื้อ2กระปุกก็600
1: ครับ
2: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
1: ใช่
2: สลับโปรกันก็ได้
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่โจดปวดฉี่บ่อยๆดูตัวอย่างจากลุงช้างนี
2: ่
1: มาเช้าฉีกใส่โกโก้เป็น1เม็ดเลยล่ะ3วันผมกินเม็ดนึงอ่ะนะ
2: นาน
1: บางวันก็ผสมโกโก้บางวันก็ผสมกาแฟมันฉี่ไม่พุ่งไม่โจดก็ต้องกินฟอกัสแหละ
2: ฟอกัสนี่แหละ
1: เออกล่องละ390บาทไม่เสียค่าตรงด้วย
2: 2
1: กล่อง700
2: 2กล่องเนี่ย
1: 3กล่อง 1,000 เนี่ย
2: นั่นสิ
1: ตอนนี้ใครที่ฉี่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลก็ต้อง
2: ใส่เลี่ยมจอย
1: เป็นแคปซูลนะ
2: เป็นแบบแคปซูลนะใส่เลี่ยมจอยเนี่ย
1: มันจะเห็นผลช้ากับแบบชงดื่มหน่อย
2: ชงดื่มนี่ก็จอยมิกฟูด
1: นี่เริ่มรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: กล่องละ350ซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องนึง
2: กินกาโก้หรือก็ถึงจะรู
1: ้ความจำดี
2: โกโก้ความจำดี
1: ความจำดีแล้วก็ราคาเดียวกันห้าว
2: ห้าวก็อะไรขาย
1: 2กล่อง700แถมกล่องนึง
2: เอาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาโทรมาเลย
1: ถามไอ้ทำไมต้องกินด้วยเพราะอะไรถึงกิน
2: ไ
1: ม่บอกดีกว่ามั้ง
2: ไอ้คนที่รู้เขารู้เขาจะโทรมาสั่งอย่างเดียวนะ
1: ไอ้พี่กนกการของถึงไหม
3: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรหาไปตนีเพชรบุรีนะเอ้ยพี่กนกการอยู่บ้านลาดเนาะเดี๋ยวผมจะถามให้เพราะมันมีเลขเพราะมันมีเลขทะเบียนอยู่เลขที่อยู่นะเดี๋ยวผมโทรคุยกับเดี๋ยวจบรายการแล้วผมจะโทรหาไปรษณีย์ที่บ้านพี่นะ
2: คนบ้านแหลม
1: บ้านแหลมอ่ะนะสักครู่ครับผมส่งไปวันเสาร
2: ์โอ้
1: มีหมายเลขคุมเรียบร้อยแล้วมันชอบบอกว่าแล้วมันแล้วมันชอบบอกว่าปลายทางไม่รับสายไปรษณีย
3: ์
1: โอเคโอเคเดี๋ยวจัดรายการจะเสร็จแล้วอีก10กว่านาทีเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: นะ
1: ครับครับครับ
2: คนบ้านแหลม
1: บ้านแหลมบ้านแหลม
2: บ้านแหลม
1: บ้านแหลม
2: คนพื้นที่อ่ะนะ
1: เดี๋ยวไม่รักเลยกู้ภัยร้องโดนชายคล้ายตำรวจตบหน้าขณะกำลังช่วยเหลือคนเจ็บแค่ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
2: ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าโดนตบ
1: เลยตบจะได้อ่ะดูสิหน้าทีนี้ก็ต้องไปร้องถึงนี่เลย
2: ถึงใคร
1: เฮียเปี๊ยกช่วยด้วยไง
2: อ๋อเพลส
1: รับเรื่องร้องเรียนจากทีมอาสากู้ภัยสามพร้าว
2: พี่เมาเปล่า
1: หลังสมาชิกกู้ภัยอ้างว่าถูกชายท่าทางคล้ายตำรวจสวมเสื้อกีฬา
2: เบอร์35ด้วย
1: ด้านหลังเขียนว่าอุดรโพลิสเนี่ยทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
2: เหตุเกิดที่ไหนอะนะ
1: หน้าที่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว
2: อำเภอเมืองอุดรนู่นน่ะ
1: อาสากู้ภัยซึ่งเป็นผู้เสียหายยืนยันต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: ไม่ต้องการเอาเงินแต่อย่างใด
1: ไม่ต้องการกระเช้า
2: ไม่ต้องการไหว้สวยรวยกระเช้าด้วย
1: มีคลิปบันทึกภาพเอาไว้เรียบร้อยหนู
2: เอาเรียกนายก
1: แล้วหลังจากกู้ชีพกู้ภัยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกำชับคนเจ็บ
2: ว่าไง
1: ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวกลับขับตามมาด้วยความเร็ว
2: ก่อนจะเบรก
1: จอดเทียบข้างรถกู้ชีพอย่างกระทันหัน
2: แล้วก็ทำใด
1: หันให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าตอนแรกอาจจะเป็นญาติของผู้บาดเจ็บ
2: แต่จูจูเท่านั้นแหละ
1: คนดังกล่าวกลับเดินมาจากรถแล้วก็มาพูดคุยอาสากู้ภัย
2: แล้วก็มือเนี่ย
1: ซุกอยู่กระเป๋ากางเกง
2: แล้วก็เดิน
1: ยืนเซคล้ายคนเมาย
2: ืนเหมือนคนเมาเนี่ย
1: จากนั้นชายคล้ายตำรวจก็ถามว่าเฮ้ยกู้ภัยมีอะไรของมึงวะ
2: มีอะไรของมึงอ่ะ
1: คนเจ็บล้มแค่ไหนแล้วก็เรียกตำรวจใส่เครื่องใกล้เคียงม
2: า
1: ช้าคนดังกล่าวบอกอีกว่าผมไม่เคยดูถูกกู้ภัยเลยนะไม่ได้ดูถูกใครด้วยซ้ำไป คนเจ็บไม่ได้ตายถ้าตายผมก็ไม่ได้ว่าอาสากู้ภัยก็งงอะเด
2: ้งงอะเด้
1: พยายามพูดคุยกับชายที่อ้างมาเป็นตำรวจพี่ใจเย็น
2: หายใจเย็นๆ
1: พวกผมมาช่วยคนเจ็บนะแล้วก็ตกใจพี่เป็นใครนึกว่าญาติคนเจ็บกู้ภัยก็ย้ำแล้วย้ำอีกบอกให้ใจเย็น
2: ๆไอ้คนนั้นเมาเนี่ย
1: อยากให้อาสากู้ภัยเปิดหน้
2: า
1: อาสากู้ภัยก็เปิดหน้าแล้วก็กู้ภัยถามกลับไปว่าพี่ดื่มไหมเนี่ย
2: พี่ดื่มไหม
1: จู่ๆชายคล้ายตำรวจโมโหเว้ย
2: พอโมโหเท่านั้นแหละ
1: ใช้ฝ่ามือตบปี้
2: อ๋อตบไป
1: เออมึงพูดอย่างนี้กูได้ไง
2: ตบไปหน้ากู้ภัย
1: ท้าทายกับกูหรอ
2: กู้ภัยก็ตกใจ
1: ทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะ
2: ทำไง
1: ก็มีผู้หญิงสาวนั่งในรถเก๋งด้วยเดินเข้ามาห้าม
2: มาไว
1: ้ขอโทษกู้ภัยพี่ขอโทษค่ะพยายามดึงฝ่ายชายคือรถ
2: แต่เจ้าตัวเป็นไง
1: ไม่ยอมบอกให้เรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์เลย
2: เราหรือ มึง
1: กันกู้ภัยก็พยายามบอกให้คุยกันดีๆ
2: คุยกัน
1: อย่าใช้กำลัง
2: ชายคนดังกล่าวอ่ะ
1: บอกว่าให้แจ้งความเลยนะมึงแจ้งความร้อยเวรเลย
2: หาให้แจ้งความเลย
1: ครับผมรายละเอียดก็ไปหาอ่านข่าวเอาเอง
2: น่าเห็นใจกู้ภัยไม่น่าเป็นกู้ภัยเลยเน
1: า
2: ะ
1: ก็ไปช่วยเขาอยากช่วยเขาไง
2: โอ้โดนตบหน้าดิ
1: ใช้ความรุนแรงอาสากู้ภัยเงี้ยมันเป็นตำรวจก็ไม่ถูกปัดเดีย
2: วใจเย็น
1: ๆบิ๊กลานก็สั่งห้ามใส่โม่งแล้วนะบิ๊กลานเขาเอาจริงนะ
2: ไม่ให้ปิดหน้าไง
1: ให้ปิดหน้า
2: ใส่โม่งเลยนะ
1: โม่งไม่ได้ถ้ามันร้อนก็ไม่ต้องไปตั้งด่านด้วย
2: ไม่ตั้งด่านเนี่ยปรับ 2,000
1: เนี่ยถ้าเป็นตำรวจของรัฐจริงอ่ะยิ่งควรตระหนักนะเรื่องอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ่าพี่ดาพี่หมวดพ
2: ี่
1: ล
2: ู
1: กกองพี่สารวัตรอ่ะเหลืออีก5นาทีทำบุญกันหน่อย
2: กฐินสามัคคีนะ
1: อีกแล้วก็ท่านอย่าเบื่อนะจ๊ะ
2: 60วัดเอง
1: เออ60วัดแค่นั้นเองข่าวจริงๆข่าวยังมีอีกสักชั่วโมงมั้ย
2: ได้เดี๋ยวจัดชั่วโมงนึง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
1: ใช
2: ่1พฤศจิกายนวัดคลองบ้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายน วัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมางอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชาเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางกรำตำบลธรรมบูรอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลขาวท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไสตำบลหนองไสขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา

0: ไอแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ของใครทายได
2: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
4: ผมร
5: ู้
4: สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
9: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
3: มีส่วนผสมของคาล

0: ตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้น
1: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการ

ที่แห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันไว้นะ
0: สงสารคนอ่านชื่อวัดสิ
1: วัดเป็นไง
0: 61วัดเกินครึ่งร้อยไปแล้ว แสดงว่าต้องมีคนฟังเลยอย่างน้อย60คน
1: ไม่ใช่คน2คนไม่เบานะเนี่ย
0: รายการเลิศสแมนตันจ้ะ
1: อย่างน้อยก็61คนแล้วล่ะ
0: เคยได้ยินคำว่าเลิศสแมนตันไหม
1: เป็นยังไง
0: เลิศสแมนตันเดสสมอลเล่เทิงเฟื่องอะไรนะเทิงสติเฟื่องลุงเทิงนะเทิงสติเฟื่องเนี่ยเนาะเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุสมัยเก่าแกเสียชีวิตไปละ
1: แกจะพูดเลิศสแมนตัน
0: เลิศสแมนตันเดสสมอลเล่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแกเป็น LGBT เหมือนกันแต่ผมทันเนี่ยไม่รู้โชเล่ทันป่ะ
1: ทัน
0: แกแล้ว
1: ก็ผมอ่อนกว่าคุณไม่กี่ปี
0: กลับมาชั่วโมงนี้โอ้โหขอบคุณเจ้าหน้าที่จากจอสอนหนึ่งกรุงเทพด้วยนะฮะแล้ววันนี้รายการเราก็อยู่ที่ 90.75 ด้วยลุงดอนไม่อยู
1: ่อ๋อนี่ทหารบกยังไงเนี่ย
0: ใช่โรงหนังทหารบกลพบุรีชั่วโมงนี้นะ
1: สวัสดีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
0: ครับเดี๋ยวกลางคืนแล้วก็ออกที่วสป.711ด้วย
1: วสป.นี่ก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนฟังกัน
0: ครับจอทล.1197ด้วยนะ
1: เที่ยงคืนถึงตีสามเลย
0: ลุงพ่อบอกแล้วที่ขอนแก่นฟังจอทล.ลพบุรี
1: อ
0: ีกคนหนึ่งจากจังหวัดสกลนครฟังเว็บไซต์ฟังในเว็บไซต
1: ์โอ้
0: ลุงช้างเรดิโออ
1: ืม
0: เปิดลุงช้างเรดิโอแล้วฟังได้ชัดเจนเลย
1: ฟังได้อะ
0: ครับผมรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ย
1: ข่าวคู่ดังช้างกับหมูนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวประกาศให้นั่นในเขาหน่อยเถอะน
0: ่ะอะไรอ่ะ
1: สมาคมมันก็ประกวดร้องเพลง
0: อ๋อใครมีความสามารถประกวดร้องเพลงนะเพลงไทยลูกกรุงนะครับลูกกรุงนะฮะเรียกว่าลูกกรุงเลยทีเดียวเชียวละนะใช่ผมนะฟ้าลุงอิราวดี
1: อันนี้ใช่ลูกกรุงไหม
0: ลูกกรุงลูกกรุงแล้วก็เพลงของทูนทองใจก็ได้นะครับ
1: ได้ไหม
0: ได้เขาเรียกว่าเป็นเพลง
1: แล้วทูนทองใจนี่ลูกทุ่งไม่ใช่เหรอ
0: เขายังแบ่งไม่ได
1: ้
0: สมัยทูนทองใจสมัยใครกะชานเย็นแขเนี่ย
1: สมยศล่ะสมยศ
0: ก็ได้ครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสี
1: น
0: ี
1: ่ใคร
0: เอาท้องนาเป็นที่ชานเย็นแขร้องก่อน
1: โอ้
0: เพลงนี้เนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะห้ามเปิดนะ
1: ไม่เปิดเพราะอะไร
0: ไม่ให้เปิดเลยแล้วจนกระทั่งคนรู้ไปหาซื้อแผ่นมาดังทะลุฟ้าเลยเขาไม่ให้เปิดเพราะว่าตาสีเนี่ยอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดังตาสีตาสีที่เป็นปู่ของจอมพลป.หาไปล้อหาไปเลี้ยงอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องขำนะเนี่ย
1: ก็ผมไม่รู้อ่ะ
0: ครูเจนพบครูเจนพบไปสัมภาษณ์ชานเย็นแขเนี
1: ่
0: ยแกก็เล่าให้ฟังว่าทำไมอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีทำไมจอมพลป.เป็นนายกทำไมไม่ให้เปิดปู่แกชื่อสี
1: แม่ถึงขนาดนั้นเชียวเหร
0: อประมาณสมัยเราเนี่ยโอ้โห
1: เป
0: ิ
1: ดไปเถอะ
0: อีแซล41ขอแล้วขออีกนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: จะเป็นดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ย
0: จะเป็น
1: นะ
0: เม็ดฟู
1: ่เม็ดฟู่ก็กรดอะมิโนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นั่นเตะซื้อกัน
0: รวมไปถึงยาสมุนไพร
1: ไอทิปโอสดเนี่ย
0: หรือจะเป็นเรื่องของฟอร์กัส
1: ฟอร์กัสสำหรับท่านที่ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: เป็นไทยแคลพัด
1: ไอแคลพัดเนี่ย
0: สำหรับกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุน
1: ดูแลเรื่องของกระดูกนี่แหละ
0: หรือจะเป็นเรื่องของมะระขี้นก
1: มะระขี้นกเราก็มี
0: น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ฟอร์กัสที่ผู้ชายฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: ฉี่บ่อยๆก็รับประทานฟอร์กัสกัน
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของใส่เลื่อมจอย
0: ใส่เลื่อมจอยเขาเป็น
1: แบบ
0: ใช่ไหม
1: ชนิดแคปซูลเด
0: ้แต่ชงน้ำดื่มมันจะเห็นผลไวกว่านะ
1: ชงน้ำก็จอยมิกฟูด
0: ไม่ใช่เอาใส่เลี่ยมจอยไปชงน้ำนะแม่นะคนละเรื่องนะเอา เออ
1: เออ
0: บางคนไปเปิดขวดไททิปโอสดเราอ่ะ
1: เออ
0: แล้วมันมีถุงไอ้ถุงเม็ดเล็กๆเป็นยากันชื้นนะ
1: เออ
0: ไอ้ในถุงนี่กินยังไงเนี่ยผมก็บอกกินทีละ5เม็ดผมนึกว่าสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ไม่ใช่ที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมีตั้งหลายเม็ดขี้เกียจนับ
1: นาน
0: ึกได้เลยมันไอ้ตัวกันชื้นจะไปกินกันแล้วเดี๋ยวหาแขกตี้นะ
1: นั่นสิ
0: เออครับผมอ้าวสายตาก็ต้องดูแลกันด้วย
1: สายตาก็ยาย่าบริงไงล่ะ
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์มี2แบรนด์นะแม่นะ
1: ดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: ครับผม
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้าทางด้านของยาย่าบริงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ครับ
1: กระปุกนึงก็800บาท
0: วันนี้แฟนรายการอิ๋วๆงงกันเนี่ยตาช้างมาไงวะเนี่ยช้างกับหมูมาไงชั่วโมงแรกไม่ได้จัดไง
1: โอ้
0: ไฟดับมาชั่วโมงที่2
1: ฟังกัน
0: อินเทอร์เน็ตหลุดต้องเอากล่องอินเทอร์เน็ตมาใช้เราเตอร์แบบใช้ซิมนะ
1: นาน
0: เนี่ยตอนนี้ใช้เราเตอร์แบบใช้ซิมเลยเสียงดังชัดเจนหรือเปล่าครับคุณแม่ฟังอยู่กทม.
1: กทม.
0: ได้
1: และปริมณฑลเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกันได
0: ้นั่นนะสิ
1: ติดตามรับฟังกัน
0: ครับ
1: อ้าวสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนก็ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสั่งซื้อกันได
0: ้เอ้ยพี่จินตนาอยู่หมู่บ้านนวนครซอย2เนี่ยพี่จินตนาหล่อประดิษฐ์เนี่ยนะพี่สาวผมคนสุโขทัยเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะแ
0: กสั่งวิทยุสั่งซื้อวิทยุไปผมก็ส่งวิทยุไปให้แล้วไม่รู้รับหรือยังไม่รู้เพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยบอกโอ้โหป่านนี้ยังไม่ได้รับเลยปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยนะพอน้ำท่วมแล้วก็ไปสนีอ่ะไอ้ที่บ้านผู้รับเนี่ยไปได้แต่มันน้ำมันล้อมไปสนีไปสนีเขาไม่ได้ไปอ่ะสิหลายสถานที่แล้วก็แจ้งมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วต้องเข้าใจน้องๆไปสนีเขาหน่อยนะครับหลายๆท่านเลยบ่นโอ้โหมา15วันแล้ว7วันแล้ว8วันแล้ว
1: ของยังไม่ได้รับ
0: ของยังไม่ได้รับเลยเนี่ย
1: สำหรับท่านที่อยู่ในแถวย่านที่มีน้ำมันท่วมก็ต้องอภัยกันหน่อย
0: ขออภัยจริงๆนะในความไม่สะดวกนะเขาก็แจ้งมาแล้วผมก็เคยแจ้งไปทีนึงแล้วนะครับผม
1: นาน
0: มีหลายสถานที่นะเดี๋ยวผมเช็คดูหน่อยเนาะตอนนี้ก็หลายที่น้ำลงแล้วนะครับ
1: บางที่ก็ยังไม่ลงนะ
0: ครับอย่างเนี้ยมีที่เขาแจ้งมานะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีไปรษณีย์รามินทราไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์ลำลูกกาไปรษณีย์บางบานไปรษณีย์บางแสนไปรษณีย์บางละมุงไปรษณีย์อ่าวอุดมไปรษณีย์ป่งน้ำร้อนไปรษณีย์นายายอามไปรษณีย์ทุ่งเบญจาไปรษณีย์เขาคิจกูฏไปรษณีย์สนามชัยเขตไปรษณีย์บ้านกรวดไปรษณีย์ประสาทไปรษณีย์ชุมแสงนะครับชุมแสงแล้วก็ที่ไหนกันไปรษณีย์ชุมแสงสนามชัยเขตบ้านกรวดชุมแสงวังตะกูโพธาราม
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะลงหลายที่แล้วล่ะครับ
1: บางที่ก็อาจจะได้รับของกันบ้างแล้ว
0: อาจจะช้าบ้างนะครับไม่ว่ากันนะแต่ผมโดนว่าทุกวัน
1: เขาก็รอรับของกันนะบางคนนี่ขี่ไม่สะดุดยังขี่ไม่พุ่งเลยนะก็อยากให้มันพุ่งกันนะ
0: แกเอาสายยางออกไปแล้วมันอยู่แผ่นริ้วอ่ะ
1: นั่นเนี่ยบอกยังไม่ได้รับของกันนะ
0: มันแล้วสงสารคนขี่ไม่ออกเลยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยทรมานแกด้วยเนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้ารับของยังไงก็ส่งข่าวมา
0: น่าเห็นใจครับพี่น้องเนาะคุณผู้ชาย
1: นานเตะ
0: คุณแม่เขาอยู่เกาะสีชังอยู่90ไปนะแกก็บอกฉี่ไม่ออกขอด่อยได้ไหมเนี่ยฟอกัสแล้วก็เห็นแกอายุเยอะแล้วก็ไม่กล้ากินเนาะแกก็กินได้ไหม
1: กินได้ก็รับประทานไปนะแม่นะ
0: แกบอกหลับดีชังเลยจะฉี่คล่องหรือยังอ่ะสบายใจนะครับชายกลายเป็นศพบนบ้านหญิงคนสนิทมือถูกพันธนาการมีพร้อมจดหมาย1แผ่นพี่สาวก็ติดใจความการตายของน้องสาวเนี่ยดิ
1: มือพันธนาการและตายได้ยังไง
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บ้านในหุดจังหวัดชุมพรครับ
1: บอกว่ามีคนผูกคอล้มก้มคอตายที่บ้านพื้นที่
0: ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: ต่อไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
1: แอดก็ไปพิสูจน์หลักฐานก็ไป
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนยกพื้นสูงบริเวณระเบียงทางขึ้นบ้านพบศพร่างของนายกิต
1: นี่ก็อายุ51ปี
0: ตัวเองก็ผูกคอกับโครงหลังคา
1: แล้วก็เป็นไง
0: ใช้ข้อมือทั้งสองเนี่ย ทั้งสองข้างถูกพันธนาการไว้ด้วยผ้าขาวม้า
1: อ้าว
0: แขนห้อยมาข้างหน้าบนโต๊ะไม้ใกล้กันกับเท้าของผู้เสียชีวิตพบกระดาษ1แผ่น
1: เขียนเอาไว้ข้อความเขียนว่ายังไง
0: ลายมือนะพูดถึงยายแมว
1: ยายแมว
0: ตัดเพาะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็รวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐาน
1: และจากการสอบถามนางจินเนี่ย
0: คนนี้เป็นเจ้าของบ้านพบศพเป็นคนแรก
1: ให้การบอกว่ายังไง
0: ผู้เสียชีวิตมีภรรยามีลูกเล็กวัย 4-5 ขวบ
1: อาศัยอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะนู่นน่ะ
0: ผู้เสียชีวิตทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันบนถนนสายระนอง
1: แล้วก็พักอาศัยที่แคมป์งานแคมป์คนงานนะ
0: ในอำเภอพะโต๊ะซึ่งผู้เสียชีวิตมีความชอบพอกับตนมักจะขับรถเก๋งแวะเวียนมาหาประมาณสัปดาห์ละครั้ง
1: มาหามาทักมาทายและก็รับประทานอาหารร่วมกัน
0: ก่อนจะกลับไปทำงานโดยเป็นเพียงความชอบส่วนตัวนะไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่อย่างใด
1: คืนเกิดเหตุตอนที่หนึ่งเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตได้ขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ตนกินยาแล้วก็หลับ
1: ไม่รู้สึกตัว
0: หลับลึกเลยแหละ
1: แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย
0: กระทั่งท่วงเช้าเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพบผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาพดังกล่าว
1: ส่วนสาเหตุความเครียดหรือปัญหาเรื่องงานนั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่แน่ชัดเพราะไม่เคยไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
1: อ้าว
0: ขณะที่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้
1: หรือว่าลื้อค้นทรัพย์สินนะ
0: กรณีผ้าขม้าที่มัดข้อมือพบว่าถูกผูกกับมือซ้าย อย่างแน่นหนาแล้วก็นำมาผูกเข้ากับข้อมือด้านขวาแบบหลวม
1: ๆแบบซึ่งเป็นพฤติการที่สามารถทำได้ตนเองนะ
0: อย่างนั้นก็ตามตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทั้งทิ้งนะครับ
1: แล้วก็ได้ให้ญาติร่วมสังเกตการตามขั้นตอนการ
0: พิสูจน์
1: ทุกพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
0: เพื่อความโปร่งใส
1: แล้วก็ส่งศพไปส่งร่างไป
0: ที่โรงพยาบาลลังสวนครับนางนฤพรอายุ64ปีผู้สาวผู้ตายเนี่ยนะ
1: พร้อมด้วยครอบครัวยังติดใจสาเหตุในการตาย
0: ไม่เชื่อว่าน้องชายจะผูกคอล้มก้มคอตายเองเลยครับ
1: เนื่องจาก 3-4 วันก่อนเนี่ย
0: ยังพูดคุยกันตามปกติน้องชายไม่ได้เครียด
1: แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
0: ก่อนหน้านี้ญาติรวมถึงแม่ก็เคยเตือนแล้วเรื่องความสัมพันธ์กับยายแมวเนี่ย
1: ขอให้อ
0: ย่าไปวุ่นวายกับเขา
1: เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
0: ขณะที่พี่อุ๊ญาติคนสนิทอีกคนเล่าว่า
1: ว่าไง
0: ผู้ตายกับยายแมวนะ
1: เป็นไง
0: คบหากันแบบไม่เปิดเผยมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: คบกันมา
0: โอ้ต่างยายแมวก็มีผัว
1: ต่างคนก็มีครอบครัว
0: ตอนนี้ก็มีอดีตกิจก็มีผัวมีเมียตอนแรกที่ทราบข่าวไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
0: ว่าเป็นการฆ่าตัวตายสงสัยเนี่ย
1: สงสัยว่า
0: ถูกวางยาหรือเปล่า
1: อ้าว
0: หรือกระทำอย่างอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะแต่เมื่อได้เห็นจดหมายก็เชื่อว่า
1: เป็นลายมือของผู้ตายจริง
0: อย่างไรก็ตามต้องรอผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ชัดเจน
1: แล้วก็หากผลออกมาเป็นการจบชีวิตด้วยตนเอง
0: ครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับความจริงและไม่ติดใจเอาความกับใคร
1: เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
0: ครับผม
1: นี่แกก็ตายแปลกเหมือนกันนะผูกคอตาย
0: อย่าลืมไปทำบุญกันเด้อพี่น้องเอ้ย
1: ทำบุญกฐินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่ท่านก็แล้วกันวัดบ้านวัดใกล้บ้าน
0: เอาแถวบ้านท่านนั่นแหละไม่ต้องมาแถวนี้หรอกใช่ไหมล่ะการทำบุญเนี่ยนะคนที่บอกบุญอย่างพวกเราอะ
1: เองไง
0: พวกเรานี่ได้บุญนะ
1: ได้บุญแบบไหนอะ
0: ไม่เชื่อเราต้องให้มหาพระลูกชายพี่นัชนกเล่าให้ฟังคือเหมือนคนบวชอะคนบวชพระเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็บอกโอ้ดีใจจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกไปขึ้นสวรรค์จริงๆไม่ใช่นะ
1: มันไม่ใช่ไง
0: ไม่ใช่ลูกบวชลูกก็ได้ตัวเองแหละแต่การบวชที่ลูกชายได้บุญขนาดนี้เนี่ยพอลูกชายเนี่ยนะต้องขอบวชเองนะไม่ใช่พ่อแม่บังคับให้บวชนะพระบอกว่าต้องบวช ด้วยตัวเองเหมือนตัวเองกินข้าวอ่ะ
1: เป็นไง
0: กินจนอิ่มแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้อิ่มด้วยนะแต่พ่อแม่เห็นเราอิ่มพ่อแม่มีความสุขนั่นก็คือบุญเหมือนกับเราไปบวชเนี่ยนะเหมือนกับเราบอกบุญในพ่อให้แม่พ่อแม่ก็นั่งซึ้งน้ำตาไหลตอนหมอทำขวัญนาคอะ
1: พ่อนาคลดประทับ
0: เลยเจ้ากินนมกระป๋องอะไรเงี้ยนะพ่อแม่ก็จะคลอดแกมาอะไรเงี้ยโหซึ้ง
1: นาคซึ้งร้องไห้เลย
0: นั่งนาคก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้
1: ซึ่งที่เขาทำขวัญนาคเนี่ย
0: เมื่อย
1: ทำนานเด็
0: ทำนานเด็ด
1: เมื่อได้จ้องร้องเพลงกันเนี่ย
0: หมอแก้วเนี่ยหมอชนะชัยนะหมอทุพตาเนี่ยนะ
1: ด้าน
0: นั่งกันนาน
1: ร้องบังแลบ้างเนี่ยนะ
0: อ้าวใครจะบวชพระนะต้องการหมอทำขวัญนาคก็ว่ากันไป
1: หาเขาไปได้เนี่ย
0: โทรหาลุงชเล่เขาน่ะ
1: นั่นแน
0: ่0819244377
1: 7นะ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้
1: 0812901691
0: นี่เจ้าของร้านข้าวแกงชื่อดังเนี่ยนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: โอ้ยเปิดร้านเปิดหม้อให้ประชาชนกินฟรีครับเมื่อวานเนี่ย
1: เพื่ออะไร
0: ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวงรอ9
1: โอ้
0: น่าชื่นใจจังเลยนะ
1: เลี้ยงฟรี
0: ร้านขายข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทอง
1: อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: นายอดิศักดิ์ศักดาพิทักษ์อายุอนามกว่า70ปีแล้ว
1: เจ้าของร้านเปิดให้ลูกค้าและก็ชาวบ้านมารับประทาน
0: ข้าวแกงฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1: ในงาน
0: แม่คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวานนี้ครับนายอดิศรอดิศรศักดิ์นี่นะ
1: บอกว่า
0: เปิดร้านขายข้าวแกงมา40กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็มีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์เป็นอย่างมาก
1: ว
0: ันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยนะจึงอยากจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
1: แก่พระองค์ท่านนะ
0: ครับโอ้ไม่รู้ขี้หม้อเลยนะ
1: แล้วก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณพระมหากริคุณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: วลาคุณไปใต้กับผมนะ
1: เป็นไง
0: แวะทุกร้านเลยตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่เขาย้อยไปเลย
1: เขาย้อยมีอะไรขาย
0: โอ้ข้าร้านข้าวแกงไปนั่งกินเนอะทั้งผักทั้งน้ำพริกเสิร์ฟก่อนเลย
1: มีผักมาก่อนไง
0: คิดตังค์ด้วยสั่งข้าวเปล่าจานเดียวเราอะ
1: นาน
0: เล่นผักจิ้มน้ำพริกเลยนะ
1: อ๋ออิ่มเลย
0: ครับเนี่ยนี่
1: อันไหนอ่ะ
0: โอ้ยโกโก้ไงเรา
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ของลุงช้างเนี่ยมันอร่อยเลิศจริงๆนะ
1: เออ
0: ผมไม่ได้โม้นะเนี่ยเรื่องเนี้ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ใช่โกโก้ชูหาซื้อกินจ้ะร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านน้ำ
1: โรงหนังเนี่ย
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีมีขาย
1: ไปซื้อกัน
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะจ๊ะ
1: อ
0: ้าวขอหวยโปรดทราบ
1: มีอะไร
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนวันออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมนี้
1: เป็นวันที่17ธันวาคมนะ
0: ครับเตรียมออกประกาศแจ้งเตรียมออกประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากแบ่งกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักสำหรับงวดประจำเดือนธันวาคม69กำหนดวันเลื่อนออกไปเป็นวันต้อนรับปีใหม่เลยนะและ
1: อ๋อ2ขั้นตอน
0: 2ครั้ง
1: วันที่16เป็น17
0: แล้วก็วันที่1เป็นวันที่2
1: 1มกราคมก็เป็นวันที่2มกราคม
0: ครับวันที่16เลื่อนออกไปวันที่17เนื่องในวันที่16มีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
0: พระบรมราชินีนาถบรมราชพชนนีพันปีหลวงนะเมรุมาตรท้องสนามหลวง
1: ท้องสนามหลวงนะ
0: ผมพูดให้ฟังนิดนึงนะผมไปงานหลายงานพิธีกรในงานต่างๆมักจะใช้คำพูดผิดๆกันตลอดอย่างเช่นหมายกำหนดการเนี่ยนะใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะหมายกำหนดการจะเสด็จไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: บางคนก็หมายกำหนดการงานในวันนี้จะโกนหัวนาคไม่ใช
1: ่
0: ต้องเรียกว่ากำหนดการครับและเมรุมาตรอีกนะฮะบางคนเนี่ยอ่านเมรุก็รู้กันอยู่ว่าอ่านผิดนะ
1: ครับ
0: แต่คนมันติดปากไงเมรุเอ้าแล้วมันไม่อ่านเมรุได้ไงถ้าเมรุไม่มีอะไรต่อท้ายนะให้อ่านว่าเมนนะเมนเนี่ยนะแต่นี่มีคำว่ามาศด้วยก็ต้องอ่านเมรุมาศ
1: เมรุมาศ
0: สระอุมีผลเลยครับ
1: ท้องสนามหลวงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ส่วนอะไรกัน
1: วันที่หนึ่งอ
0: ่ะอันที่หนึ่งมัน
1: ปีใหม่อ่ะ
0: ออกรางวัลวันเสาร์ที่สองนะ
1: วันเสาร์ที่สองนะ
0: เนื่องกับวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นตรงกับเทศกาลปีใหม
1: ่ก็เลื่อนไปวันหนึ่ง
0: ครับ
1: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
0: แต่เนี้ยวันที่16ไม่เลื่อนนะ16นี้นะ
1: 16นี้ไม่เป็นวันที่16ธันวา
0: อันนี้522ซื้อติดเข้าไว้
1: 22อีกแล้ว
0: ค่า
1: เดี๋ยวที่แล้วถูกเยอะเนี่ย
0: ใบเดียว
1: ใบเดียวเลยเห็นตั้ง10ใบ
0: ซื้อ10ใบมันถูกใบเดียว
1: โอ้ บอกคนกันหรอกนี่ก็ตกกระจายเลย
0: เป๋าตังค์
1: แต่ว่าไปยากกันวดเนี่ย
0: แต่ว่าไปถูกโน่นเลยไปถูกเอกชน
1: คูณเนี่ยนะว่ากันไป
0: ได้หลายตังค์หน่อยพอคาบข้าวอะไรเมื่อวานนี้เครื่องบินเล็กตกที่บางละมุงนะ
1: ธนบุรีมีคนเจ็บ1รายเนี่ยเป็นคนขับด้วย
0: นักบินนะนักบิน
1: เอ๊ะมาคนเดียว
0: เครื่องเล็กขึ้นคนเดียวเพราะว่าแกเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเนี่ยนะ
1: โอ้ขับมาคนเดียวไง
0: ตอนนี้ไปโรงพยาบาลแล้วแต่ว่ายังไม่แจ้งมาว่าปลอดภัยหรือเปล่า
1: ผมถึงไม่ซื้อเครื่องบินขับเลย
0: เออคุณคิดเหมือนผมเลยนะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิกลัวขับไม่เป็น
0: ขับเป็นกลัวเขาไม่ขายให้ก็ยังไม่มีข่าวมาว่าปลอดภัยหรือยังนะครับ
1: ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
0: ครับเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดี่ยวครับใบพัดบริเวณด้านหน้านะครับปรากฏมีอยู่ด้านข้างลำตัวก็มีอักษร H ตัว H นะ S FPO ตกอยู่ข้างกลางพงหญ้าและต้นไม
1: ้
0: พื้นที่รกเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้ว
1: คนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วการปลอดภัยแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ขับมาคนเดียว
0: ขับมาคนเดียว
1: มันตกเขาว่าเครื่องมันดับนะแล้วมันมีเครื่องเดียวนะ
0: ครับเครื่องดับจบเลย
1: เสร็จกัน
0: ครับ
1: อาว่ากันไปไอ้ดาเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: อ้าวพ่อร้องปวีณาแล้วลูก8ขวบตายปริศนา
1: อ
0: ายัดศพทันทีนะครับ
1: ส่งไปชันสูตรผลออกมาแทบช็อกกันนะ
0: เออมันเป็นยังไงแล้วนะพ่อมึงแม่มึง
1: โหน่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: พาในเอนามสมมติอายุ47ปี
0: คนนี้เป็นพ่อ
1: ปู่เป็นพ่อนี่แหละ
0: เดินทางไปรับศพลูกชายวัย8ขวบ
1: นี่ป่วยเป็นไร
0: เป็นออทิสติกอยู่แล้วที่เสียชีวิตปริศนานะ
1: เสียชีวิตแบบปริศนา
0: สภาพศพมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มด้านซ้ายหน้าอกแผ่นหลังและก็แขนขาตามลำตัว
1: แล้วก็ไปอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงได้เพียงเดือนเศษนะ
0: เอาลูกไปเลี้ยงยังไงให้ตายได้เนี่ย
1: ไม่น่าไปอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเลยนะพ่อเลี้ยงเนาะ
0: พ่อก็มาร้องคุณปวีณาช่วยเหลือชันสูตรหาสาเหตุการตายก็แกเชื่อว่ามันมีเงื่อนงำไง
1: พ่อว่างาน
0: จากนั้นคุณปวีณาก็ได้ประสานทางด้านตำรวจผู้กำกับการสถานีภูธรน้ำสมจังหวัดอุดรธานีอายัดศพไว้ก่อนที่วัดเนี่ยขณะกำลังจัดงานศพอยู่แล้วนะ
1: น้ำศพ
0: เออให้น้ำศพจากอุดรเนี่ยมาส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
1: เอามาที่โรงพยาบาลตำรวจเลย
0: เออพ่อเขาเป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายนี่ใช่ไหมเล่านะครับหลังจากนั้นคุณปวีณาก็รีบโทรศัพท์แจ้งภูมิกับสภ.น้ำสมเพื่อสอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กก่อนเกิดเหตุ
1: ซึ่งแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงอ่ะ
0: ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันทีครับ
1: คดีนี้เกิดตั้งแต่วันที่11ตุลาคม
0: เขาจะเอาความผิดกับพ่อเลี้ยงแม่จริงๆนี่แหละ11ตุลาคมด้วยนะครับนายเอร้องทุกข์ผ่านเพจมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: บอกว่าลูกชายวัย8ขวบเนี่ย
0: เป็นออทิสติกครับพูดไม่ได้เสียชีวิตยังมีเงื่อนงำ
1: หลังจากไปอยู่กับแม่แล้วก็พอเลี้ยงได้เดือนเศษเท่านั้น
0: เสียชีวิตในวันที่10ก่อนหน้าลูกชายอยู่กับลุงพี่ชายแม่ป้าสะพ้ายที่นครพนมสุขภาพก็ดีแข็งแรงครับ
1: แล้วก็วันที่10ตุลาคมเลย
0: อดีตภรรยาโทรมาบอกว่าลูกเป็นไข้3วันแล้ว
1: แต่มีอาการเป็นยังไง
0: ชักเลยพาไปโรงพยาบาล
1: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ตนสงสัยอดีตภรรยาบอกว่าไม่ให้เขาไปยุ่งกับงานศพเขาจะเผาศพไม่ให้ไปยุ่งกับเขาอะนะ
1: จะเผาศพวันที่13ตุลาคมเนี่ยแต่ตนรู้สึกแปลกใจ
0: 48จะเจอสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับผมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: หัวบอกรู้สึกแปลกใจ
0: เออไม่ให้ไปงานศพอ่ะ
1: ก็อยากจะนำศพลูกไปทำการชันสูตรเนี่ย
0: อยากจะนำลูกนำไปชันสูตรแต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางส่งศพชันสูตรถึง 8,000 บาท
1: หัวไม่มีตังค์
0: เอาแพงจังหรอก
1: พ่อเด็กไม่มีตังค์เนี่ยนะ
0: เมื่อวานพักพวกผมเนี่ยนำพ่อไปโรงพยาบาลศิริราช 4,500 นะนำศพไปนะ
1: รถไง
0: รถค่ารถเพราะว่าต้องจะเอาไปเป็นครูใหญ่ไง
1: ม
0: อบลางจากโรงพยาบาลนั้นเนี่ยค่ารถ 4,500 4,500 บาท
1: นาน
0: ซึ่งเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาอะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขณะเดียวกันที่ภรรยาก็เร่งตำรวจจะรีบรับศพไปทำพิธีสังสนาตนไม่รู้จะทำอย่างไรก็จึงโพสต์ในโซเชียลไง
1: โพสต์ไป
0: ก็มีคนเห็นใจแนะนำว่าให้ติดต่อคุณปวีณาช่วยสิ
1: ไอ้เขามาช่วย
0: เขารีบติดต่อทันทีพอรู้เรื่องอะ
1: นางปวีณาก็เข้ามาช่วยดิ
0: รวมทั้งออกเงินค่าเดินทางให้ด้วยนะ
1: โอ้
0: และยังประสานตำรวจจากน้ำสมด้วยนะไล่ก่อนจะพาไปอายัดศพที่วัดเนี่ยตำรวจน้ำสมดีจังเลย
1: พาไปอายัดศพไป
0: พอเห็นสภาพลูกชายมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มด้านซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนขา
1: หลายอย่าง
0: มึงแล้วลำตัวเชื่อว่าลูกต้องเสียชีวิตอย่างการเจ็บปวดทรมานแน
1: ่นั่นเดี๋ยวพ่อว่างั้น
0: หลังรับเรื่องก็ได้ประสานทางด้านตำรวจและให้ช่วยเหลือทันที
1: แล้วก็ยัดทำการชันสูตรศพอ่ะนะ
0: อย่าเผาอยู่แล้ว
1: เอาไปยัดศพไว้ก่อน
0: พระกำลังจะมาสวดอยู่แล้ว
1: นั่นสิ
0: เออพระเลยไม่ได้ซองเลยดูที่นั่นดีจัง
1: ต้องสวดก่อนแล้วได้แล้ว
0: ถวายไปแล้วล่ะถวายไปแล้วใช่ไหม
1: สงสัย
0: คุณไม่เป็นประธานไง
1: มารู้ขึ้นสวดแล้วก็ต้องถวายจังกันนะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟเจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ใครที่ฟังทาง 90.75 ยังงงนะ
1: เป็นไงแ
0: ล้วป้นลุงดอนเป็นที่เรียบร้อยแกไปชัยเมียง
1: เชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้นี่ครอบครัวรปภ.ร้องถูกคนดีหุบเงินสอนไหมเงินอะไรนะเงินนั่นละมั้ง
1: เงิน
0: สินไหมอ่ะเขาคงพิมพ์ผิดนะหุบเงินสินไหมไป2ล้านหลังตะล่อมช่วยคดีพอทวงถามกลับขู่ล้มคดีทั้งนั้นเนี่ย
1: อ้าว
0: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: รปภ.
0: คนไทยด้วยกันแท้ๆเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสาร
0: ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสมนึก
1: อายุ56ปี
0: นายสุวรสพี่ชายทำงานเป็นพนักงานรปภ.ของบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉียวชนจนเสียชีวิต
1: เหตุเกิดเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาก
0: ลับถูกเชิดเงินประกัน2ล้านบาทไปทั้งนั้นแหละ
1: เงิน2ล้านน่ะ
0: นางสมนึกบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้มีนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดี
1: แล้วก็ติดตามเงินสดสินหมายทดแทน
0: ทายาทของผู้เสียชีวิตต่อมาบริษัทประกันภัยได้อนุมัติจ่ายค่าสินหมายทดแทนเป็นเช็คจำนวนเงิน2ล้าน5แสนบาท
1: ได้2ล้าน5แสนบาทให้กับตนเนี่ย
0: ซึ่งเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวของผู้ตายครับ
1: ซึ่งในวันที่นำเช็คไปแล้วไปเบิกเงิน
0: ที่ธนาคารในตัวเมืองระยองนายโอมพาตนและนางสาวแอนลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะไปเบิกเงินด้วยแต่หลังจากเบิกเงินสด2ล้าน5แสนพอออกมาแล้ว
1: ในโอมอ่ะ
0: กลับแบ่งเงินให้ตนเองและแอนเพียงคนละ 25,000
1: เอ้า
0: ส่วนก้อนใหญ่ที่เหลือ2ล้านบาทเนี่ยโอมเก็บรวบไว้เองอ้าวว่าจะนำเงินจำนวนเนี้ย
1: ไปไง
0: ไปจ่ายให้ตำรวจ
1: อ้าว
0: แล้วก็ขับรถหลบหนีไปพร้อมกับเงินสดทันที
1: เอาอีกแล้ว
0: ต่อมานางสาวแอนพยายามไลน์ไปถามทวงเงิน2ล้านคืน
1: ในโอมว่ายังไง
0: กับพิมพ์ข้อความตอบในลักษณะข่มขู่ว่
1: า
0: ถ้าเรื่องมากเดี๋ยวจะล้มคดี
1: ล้มคดี
0: แล้วแล้วก็จะเรียกเงิน 500,000 บาทที่จ่ายไปคืนให้หมด
1: ทำให้นางสาวแอนเนี่ย
0: ถึงกับร่ำไห้ด้วยความเสียใจและขับแค้นใจ
1: เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนเนี่ย
0: ตอนแรกหลงเชื่อในโอมเข้ามาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ
1: ไม่น่าไปเชื่อเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: กับถูกเบียดบังเงินงวดสุดท้ายของคุณตายไปอย่างหน้าตาเฉย
1: น่าสงสารแก
0: เบื้องต้นทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ตัดสินใจเขาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนี่แล้วครับ
1: เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เตรียมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: น่าสงสารนี
0: ่โอ้เหลืออีกสักไม่กี่นาทีมั้งเนี่ยอีกสัก10นาทีได้ไหมเออได้อ่านวัดหน่อยสิ
1: กฐินสามัคคีนะ
0: โอ้โหตอนนี้60เท่าไหร่นะ
1: 61วัดนะ
0: เมื่อกี้มาอีกวัดนึงไงแม่ที่หนองม่วงอะนะ
1: ไ
0: อ้ก่อนจะอ่านข่าวอ่านเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามั้งเน
1: ี่
0: ย
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: ข่าวพระอีกแล้วครับ
1: พระเป็นยังไง
0: เจ้าวาดบอกว่าโอ้ยูทูบเบอร์อินเดียกางเต็นท์มานอนที่วัดที่เมืองอุดรเนี่ย
1: อ
0: ้
1: าว
0: เป็นแขก
1: เป็นแขกไง
0: กางเต็นท์นอนในวัดอ่ะเออชื่อว่านายบอนซีเผยคลิปว่าตำรวจไทยไล่ออกจากวัดประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดที่ประเทศไทยโจมตีวัดอีกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เจ้าตัวเข้าไปพักคืนค้างคืนภายในวัดแห่งหนึ่งจังหวัดอุ
1: ดร
0: ไม่ไปวุ่นวายกับกุฏินะกลางเต็นท์นอนเนี่ยแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลวัด
1: บอกว่าไง
0: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเจรจาให้ย้ายออกไปที่อื่นจริงๆวัดน่าจะนอนได้เนาะไปบอกหลวงพ่อซะหน่อยนะ
1: เราไปแจ้งท่านเด้
0: ครับ
1: พื้นที่
0: ที่วัดโพธิสมพร อารามหลวงวัดอารามหลวงด้วย
1: ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเนี่ย
0: ตรวจสอบถามข้อที่จริงพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรและเจ้าวาดวัดโพธิสมพรเนี่ยนะ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: วัดมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนนะ
1: โดยกำหนดปิดประตูวัด
0: 3ทุ่มผู้ต้องการพักค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งเจ้าวาด
1: หรือผู้รับผิดชอบเพื่อขออนุญาตแต่นี่ทุกครั้งนะ
0: อบังฮัชชานี่ไม่ได้ของไง
1: มันเป็นกฎของวัดเขาก็มี
0: ไม่ใช่ไปลงโพสต์ดังไปทั่วโลกไงพอบอกกับเธอเดินทางมาหลายวัดแล้วขอค้างคืนน่ะก็ไปขอเขาก็ให้สิ
1: เอากางเต็นท์เนี่ยนะ
0: เออมาถึงไม่กางเต็นท์เลย
1: ไปถึง
0: เออ
1: เขาก็ไม่อนุญาตนะดิ
0: ไม่บอกใครเลยลูกใครเหล่าเต้าก็ไม่รู้
1: เดี๋ยวนี้บางวัดเขาปิดประตูเลยนะ
0: ทุกหลายวัดแล้วปิดประตูเลยกลัวไว้วุ่นวายนะ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: ขนาดจัดงานศพปิดศาลาเลยนะไม่ได้นะ
0: ก็ไปนอนเฝ้าศพก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เดี๋ยวผีหลอกอีตาหาก
0: กันที่มาเล่นไฮโลสิยกเลิกกันเป็นแถวหมดเลยนะ
1: ไม่ได้แล้วเล่นไฮโลไม่ได้วัดก็จะเขียนห้ามเล่นการพนัน
0: ครับ
1: ห้ามกินเหล้ามีทุกวัดนะนะ
0: ใช่ห้ามสูบบุหรี่เนี่ย
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ให้ดื่มสุราเนี่ยนะ
0: อ๋อ
1: สักประเดี๋ยวเท่านั้นแหละ
0: เป็นนายขวัญกบเลยนะ
1: ตาแก๊สวงเบลเลยวงบานเลยนะ
0: ไอพวกยักษ์ไม่ค่อยยิ้มต้องฟันมือยักษ์จังเลยไม่จ่ายนะ
1: เสียงดังด้วยนะ
0: เสียงดังเลยพวกช่างยักษ์เนี่ย
1: เออ
0: เอาทำบุญดีกว่า
1: เอา เดี๋ยวรวมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนว
0: ั
1: ดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงตะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงไหวเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันทร์ตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญา อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกระดำตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลขาวท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดหนองขามตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเดินเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: 61วัดนะ
0: 61วัดบุญอื้อที่คลองรังสิตเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำลงเจ้าพยาครับ
1: มันเกิดฟองขาวเกลื่อน
0: เออชาวบ้านเผยน้ำดำส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะ
1: เป็นฟองเลย
0: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานี
1: จุดระบายน้ำเนี่ย
0: ครับมาจากประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์
0: เพื่อจะเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตพยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยายังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็ใกล้เคียงครับจากอารมณ์ที่สังเกตการพบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองขาวฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำจำนวนมากขณะที่น้ำมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความน่าสังเกตถึงคุณภาพน้ำในช่วงที่มีการเร่งสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพยา
1: ชาวบ้านไปนั่งตกปลาที่ประตูระบายน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดเผยมาฟองสีขาวเนี่ย
0: บนผิวน้ำไม่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว
1: ก่อนหน้าก็มีความ
0: มีมากกว่านี้
1: มากกว่านี้เป็นปัจจุบัน
0: ฟูขึ้นเป็นกองคล้ายภูเขาเลย
1: มีกลิ่นเหม็นด้วยนะ
0: แต่ยังไม่รุนแรงนักเนื่องจากว่าน้ำไหลเวียนอยู่ตลอด
1: แล้วก็ไปสู่การระบายด้วย
0: ครับชาวบ้านนะสายอยู่ริมคลองบอกว่าช่วงนี้ระบายน้ำการระบายน้ำจากคลองรังสิตออกแม่น้ำเชื้อพยาเนี่ยนะ
1: ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนได้สูงขึ้นนะ
0: เกือบ1เมตรแล้วต้องยอมรับสภาพเนื่องจากว่
1: า
0: บ้านพักบางส่วนตั้งอยู่ริมคลอง
1: อีกทั้งน้ำก็ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะ
0: มีสภาพสีดำคล้ำ
1: น้ำสีดำคล้ำด้วย
0: ม
1: ัน
0: จะมีปลาป่ะไปนั่งตกปลากันนะ
1: อ้าวก็คงมีนะ
0: ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง
1: แปลกใจจริงปลาไม่กินเหยื
0: ่อแล้วมันกินอะไร
1: มันไม่กินเหยื่อเพราะว่ามันไม่หิวเนี่ย
0: ใช่
1: รถกระบะพุ่งชนเนี่ย
0: โอ้รถกระบะที่ไหนไม่รู้นะวิ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางทิ้งหนีแล้วกลับมาอ้อนี่อ่านไปแล้ว
1: อ่านไปแล้วไม่อ่านแล
0: ้
1: ว
0: ไปเมื่อวานนี้แล้ว
1: ม
0: าโถคนร้ายประกบยิงหนุ่มวัย18จากด้านหลังเสียชีวิตกลางที่ถนนกลางถนนเลย
1: อ้าว
0: นะครับ
1: ยิงกันซะตายเลย
0: เมื่อวานนี้ครับสภ.เด่นชัยตำรวจจากสภ.เด่นชัย
1: จังหวัดแพร่เนี่ย
0: แพร่สิ
1: รับแจ้งมีการยิงกันเนี่ย
0: ที่บริเวณถนนบ้านร่องบ้านร่องคีบหมู่2ตำบลเด่นชัย
1: จังหวัดแพร่เนี่ย
0: เป็นรอยต่อระหว่างอุตรดิตถ์กับแพร่แล้วก็จังหวัดน่านเนี่ยตรงเนี้ยก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: จะเป็นไงอะนะ
0: ไม่น่ากินในห้าวเลยเรา
1: เสียงแห้ง
0: เสียงแหบหมดเลยครับที่เกิดเหตุพบบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายเ
1: ออายุ18ปีถูกยิงที่ด้านหลัง1นัดนะ
0: สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงวอร์มนอนอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์นะครับ
1: ทะเบียนจังหวัดแพร่ฮอนด้าเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่รายการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
1: อพยุพราชเด่นชัยไปแล้ว
0: ทนบาดพิษทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหต
0: ุก็เก็บไว้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
1: สอบสวนผู้ตายเนี่ย
0: ให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนกำลังขับรถจักรยานยนต
1: ์ก็มีวัยรุ่น2คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบนะ
0: และใช้อาวุธปืนยิงจากด้านหลัง3นัด
1: โป่งปังปัง
0: พลาดเป้าไป2นัด
1: เสียชีวิตนะ
0: โอ้โหที่แรกก็บาดเจ็บก่อน
1: แล้วก็ไปตายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: ก่อนจะขาดใจตายคงทรมานแน
1: ่น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: จากในเรื่องเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสังต้องสงสัยได้2รายกันใน
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: ป่วยจนล้มไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง

0: เงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817577474

0: 055575
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะ
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเนและวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าคั่วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทล AM สตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะติดตามฟังกันช่วงตีสามถึงตีสี่แบบนี้และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่ง6โมงถึง7โมงเช้านะคะพบกับปุ้มในช่วงของข่าวรับอรุณที่นี่ส่วนใครที่พลาดตอนตีสามนะตีห้าไปฟังที่วสป .612 ได้เก็บตกให้ฟังในช่วงตีห้าถึง6โมงเช้าทางวสป .612 นะคะตอนนี้อยู่ขวาสุดย้ายไปซ้ายสุดฟังตอนตีห้าแล้วก็ย้ายกลับมาขวาสุดที่เดิมนะคะหน้าจอวิทยุจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟังขานะคะเช้านี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคมค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรทุกท่านให้ได้ผลผลิตดีและชีวิตปลอดภัยนาข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นเมล็ดใหญ่รวงใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็มีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นเกษตรกรที่ใช้การเบี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบแล้วข้าวก็ยังเป็นใบขาวยังเป็นหนอนกอเก็บไปก่อนให้หมดฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวย้ำว่าฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยประหยัดปุ๋ยได้เยอะมากเลยฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะคุณผู้ฟังไม่เป็นใบขาวไม่เป็นใบเหลืองไม่เป็นใบส้มนะแต่กอดีเขียวใบตั้งเลยแหละส่วนพืชไร่ไม้ผลจำง่ายๆถ้าอยากให้งามใช้วัคซีนหนึ่งงามก็คือเราต้องการยอดและใบใช่ไหมเราก็ฉีดวัคซีนหนึ่งปลูกใหม่ก็ฉีดวัคซีนหนึ่งผลิดอกออกช่ออยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะเราจะไม่เป็นแล้วไอ้พวกราดำดำเพี้ยน้ำมันเหนียวเหนียวเยิ้มเยิ้มแบบที่คุณเรียกกันเนี่ยเกิดจากเพี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นรามันไม่ได้เป็นอะไรมันเกิดจากเพี้ยถ้าเรากันเพี้ยได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นราดำเพราะว่าเวลาออกช่อปุ๊บแมลงพวกปากเจาะดูดทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาดูดเอาน้ำเลี้ยงดอกแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้นี่แหละที่ทำให้เป็นราแล้วมันก็จะเยิ้มเหนียวต้นใต้พื้นนะเนาะช่อก็จะเป็นดำๆลามไปทั้งต้นหมดพอออกดอกปุ๊บฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะนะคะอะไรที่ตัดแต่งกิ่งฉีดวัคซีนกับปราบรางามไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละแล้วถ้าเป็นพืชลงหัวบนดินฉีดวัคซีนค่ะแล้วใต้ดินเนี่ยพอเป็นระยะเปลี่ยนจากรากเป็นหัวเติมวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละอะไรที่ต้องการแป้งเผือกมันแห้วมันแก้วฟักทองกล้วยมะม่วงเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนะเกษตรกรที่เขาปลูกต้นมะม่วงอยู่ข้างคันนาเนี่ยฉีดวีซ่า2ตอนรวงก้มมะม่วงอีแถบที่ติดอยู่กับนาโอ้โหลูกใหญ่เบอร์เรบาราผิดปกติใหญ่เกินเยอะด้วยประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ผลผลิตที่แปลกๆ แต่เป็นผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวนะกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาด้วยค่ะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีหมดตอนนี้ถ้าต้องการฟื้นฟูวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราถ้าเป็นต้นไม้ก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราแช่น้ำอยู่นานต้องการฟื้นฟูชีวภาพปราบราค่ะนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนอนแต่ถ้าเจอหนอนก็ต้องวีโต้ปราบหนอนเท่านั้นเราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อนะไม่เหมือนเคมีที่ฉีดกันวันเว้นวันเว้น2วัน ตัวเก่าตายตัวใหม่ก็โผล่แต่สำหรับวีโต้ปราบนอนตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ออกมาเป็นตัวไม่ได้ค่ะแล้วก็สมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้แล้วนะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดฉีดที่ไหนก็ได้ค่ะในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดโรงรถโกดังยุ้งฉางห้องเก็บของได้หมดตรงไหนที่เราไม่อยากให้หนูผ่านในบ้านใช้ครึ่งลิตรก็พอนะคะนาข้าวนี่ก็100cc น้ำ20 ลิตรลิตรหนึ่งก็ได้10เครื่องพ่น10เป้สะพายหลังอะ10เป้สะพายหลังคุณเดินได้เท่าไหร่แล้วแต่คุณเดินเลยแต่ต้องผสมให้ได้100cc น้ำ20 ลิตรนะแล้วก็ไม่แนะนำให้เป็นโดรนปราบหนูต้องเดินค่ะอย่าใช้โดรนเพราะว่าเราต้องการให้มันลงพื้นนะคะทุกอย่างที่ปุ้มพูดมาเนี่ยสมุนไพร 100% เลยนะฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้ทุกชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025จดไว้เบอร์ปุ้มเนี่ย0855179025นะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกลางคืนลุกฉี่บ่อยๆกว่าจะนอนได้นี่เข้าห้องน้ำไม่รู้กี่หนมือเท้าก็ชาจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมันร้อนวูบร้อนวาบนะกลางคืนเหมือนมีอะไรมาวิ่งอยู่ในปลายมือปลายนิ้วเนี่ยกินเถอะทีรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ทุกอย่างที่อยากแนะนำมีเท่านี้ค่ะใช้เถอะดีทุกอย่างจริงๆการันตีว่าดีแน่เชื่อปุ้มสั่งได้เลยโทรหาปุ้มได้ที่0855179025ขายยาไปแล้วทีนี้เล่าข่าวแล้วนะแบบยาวๆไปเลยนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน55 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานฐานดอนเมืองกรุงเทพประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-22 ตุลาคมเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมีเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญมีผู้ช่วยทหารอากาศทหารเรือทหารบกข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนอกเหนือจากนี้นะคะนายสุรพันธ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถึงวันที่22 ตุลาคมเสด็จพระราชดำเนินกลับนี่ค่ะพระองค์ท่านทรงพระปรีชานอกจากทางด้านของเรือใบที่เราได้เห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านแล้วก็ยังมีฮอกกี้น้ำแข็งนะคะที่เราได้เห็นพระองค์ท่านทรงร่วมเล่นกับนักกีฬาของไทยแต่ที่ประทับใจที่สุดเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กริปเพนเนี่ยค่ะชื่นชมพระบารมี พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถจริงๆนะคะคุณผู้ฟังดูข่าวแล้วแบบประทับใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านนะแล้วก็ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศฉลององค์ก็เป็นที่จับตามองต้องบอกว่าทรงพระสิริโฉมฉลององค์นี้สวยทุกชุดจริงๆไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้4ภาคฝนถล่มโหเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันเหมือนกันนะคะลพบุรีตกตั้งแต่ตอนกลางคืนมาต่อเนื่องมาจนเช้าบ่ายอากาศสบายทั้งวันเลยค่ะและสำหรับวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะ17 นาฬิกาเมื่อวานนี้มีพยากรณ์อากาศมาแล้วก็เดี๋ยวช่วง5 มีอีกนะคะถ้าทันก็จะรายงานให้ได้ฟังกันพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง30%ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์มีฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%จังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝน70%นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็มีฝน60%ค่ะฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้2ฝั่งฝน60%กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตก60%เช่นเดียวกันนี่ค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะยังคงมีฝนอยู่นะนี่แหละปกติแล้วเนี่ยเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยหนาวแล้วนะคะนะแต่ว่าโดยอากาศหนาวก็จะมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวช่วงเปลี่ยนฤดูอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงและยังคงมีฝนในบางพื้นที่เพราะนั้นก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเมื่อวานนี้ฝนถล่มที่ศรีราชานะ2 ชั่วโมงนี่ท่วมกันหมดเลยน้ำทะเลก็หนุนน้ำก็ท่วมพื้นที่ความเสียหายบริเวณตำบลศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีน้ำรอระบายฝนก็ตกน้ำทะเลก็หนุนระบายไม่ทันรถลุยน้ำเครื่องดับเนี่ยค่ะศรีราชาชลบุรีตกแป๊บเดียวท่วมเยอะพัทยาเหมือนกันเวลาฝนตกทีไรไปไหนไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังชุมชนเมืองมักเป็นแบบนี้นะคะมันรอระบายไงแต่ว่าถ้าออกนอกเมืองไปเจอพื้นที่การเกษตรเป็นไงอุทัยธานีบอกเดือนกว่าแล้วนะข้าวจมไป 50,000 กว่าไร่เลยนะคะอุทัยธานีอะสถานการณ์ยืดเยื้อเกินกว่า1เดือนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่อุทัยธานีอย่างหนักนาข้าวจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำเน่าเสียชาวนาหลายรายต้องเผชิญภาระต้นทุนการผลิตที่อาจสูญเปล่าชาวบ้านดงขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะน้ำท่วมมานานความยากลำบากตลอด1 เดือนที่ผ่านมาสูบน้ำก็แล้วนา30 ไร่เกษตรกรรายหนึ่งชื่อป้ากัญญาบอกสูบไป2 เครื่องแล้วเดินเครื่องสูบตลอดทั้งวันมาเป็นครึ่งเดือนสู้ไม่ไหวค่ะสูบน้ำออกไม่ได้จมไปหมดต้นทุนที่ลงไปมีทั้งค่าหว่านไถพันธุ์ข้าวค่าปุ๋ยค่ายาค่าเชื้อเพลิงเป็นภาระที่เกษตรกรต้องรับมือทางด้านหัวหน้าเกษตรจังหวัดอุทัยธานีติดตามสถานการณ์แล้วรายงานว่าผลกระทบกว่า 4,000 รายเสียหายไป 75,000 ไร่ 8 อำเภอนาข้าวเนี่ย 52,000 ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแจ้งผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้าน สำรวจเก็บข้อมูลยื่นขอความช่วยเหลือและขอรับเงินช่วยเหลือนะคะเงินชดเชยความเสียหายเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านบ้านดอนขวางตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าข้าวหอมมะลินะระยะตั้งท้องด้วยน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดเลยทุกของเกษตรกรค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ยังคงอยู่ในตอนนี้ผลกระทบแล้วก็รอการเยียวยาซึ่งมันไม่คุ้มแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะคือเราก็เข้าใจเนาะว่าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยแต่เตือนภัยก่อนเตือนให้ทันแล้วเยียวยาให้ไวไม่ใช่ทิ้งภาระให้กับชาวบ้านนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปเรื่องของข่าวอื่นๆเรื่องราวข่าวชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนบ้านบุกรัวยิง4นัดหนุ่มใหญ่ร่างพรุนยิงขณะที่กำลังจะอาบน้ำด้วยเป็นเหตุสลดใจในชุมชนหลวงสุริยมุนีหนุ่มใหญ่ถูกเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบุกรัวยิง4นัดขณะกำลังอาบน้ำเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดสืบและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนสูงค่ะพบผู้บาดเจ็บถูกยิงอยู่บริเวณห้องน้ำภายในบ้านชื่อนายไพศาลจรวิเศษอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอชาวตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาถูกยิงเข้าที่ลำตัว4นัดอาการสาหัสกู้ภัยช่วยนำตัวออกมาด้านนอกและส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายทนบาดเจ็บไม่ไหวเสียชีวิตค่ะสอบถามลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าขณะเกิดเหตุลูกชายอยู่หอพักได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อถูกยิงเบื้องต้นทราบว่ากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะที่เพื่อนบ้านข้างๆก็บอกว่าได้ยินเสียงปืน4นัดออกมาดูพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อในวัดบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโตมาในชุมชนเดียวกันแต่มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำหลังก่อเหตุยิงแล้วก็เพ่นไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจพระนครศรีอยุธยาบันทึกภาพที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมหลักฐานเชิญพยานไปสอบปากคำแล้วก็ส่งชุดสืบติดตามหาเบาะแสและจับกุมตัวในวัดผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของเหตุสลดใจกลางงานวัดไร่ขิงไฟช็อตเด็กชายวัย13เสียชีวิตหลังจากมาช่วยยายขายเกาลัดเมื่อวานนี้ประมาณ16นาฬิกาค่ะมีรายงานจากวัดไร่ขิงนครปฐมมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตคือเด็กชายวัย13ปีสมมุติชื่อน้องบอยน้องบอยเนี่ยเป็นอาสาสมัครเป็นลูกขายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีนะคะน้องเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานมูลนิธิแต่น้องถูกไฟช็อตมีบาดแผลเป็นรอยไหม้บริเวณลำตัวหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวร่างกายแข็งเกร็งแพทย์ชันสูตรว่าเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตค่ะสอบถามเจ้าของร้านขายเกาลัดเปิดเผยว่าเพิ่งมาออกร้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายแล้วก็มีรถพยาบาลขับเข้ามาพบว่าน้องบอยเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดขณะที่ลูกชายของเจ้าของร้านเกาลัดที่อยู่ในงานวัดไร่ขิงบอกว่าบอยเนี่ยมาช่วยญาติขายเกาลัดในช่วงปิดเทอม แล้วก็เป็นจังหวะที่กำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยไฟดูดเพื่อนจะเข้าไปจับก็ถูกไฟดูดเหมือนกันก็เลยสะบัดหลุดออกมาแล้วก็ร้องให้คนช่วยค่ะมันเป็นจังหวะแห่งความชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วก็มีคนไปสับคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าแต่ว่ามันทุลักทุเลมากค่ะเพราะว่ามันติดอยู่กับถังเกาลัดด้วยต้องงัดร่างของน้องบอยออกมาอย่างยากลำบากกระแสไฟฟ้าหยุดไปแล้วแต่น้องนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจทำ CPR ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแพทย์ส่งศพชันสูตรแล้วก็ให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแต่เดี๋ยวก่อนนะไฟรั่วตรงไหนก่อนรั่วได้ยังไงหาคนรับผิดชอบก่อนชีวิตคนนะน้องโชคร้ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ไปเที่ยวงานไปเดินในงานแล้วเจอแบบนี้อีกอ่ะดูก่อนไฟรั่วมาจากไหนหาคนรับผิดชอบก่อนนี่ค่ะชีวิตน้องมีค่านะกับความสับเพร่าแล้วก็ความช่วยต่อตรงไหนยังไงรั่วได้ยังไงก่อนไหมนี่ค่ะมีเรื่องราวของคดีฆาตกรรมเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อฆ่าผู้พิการขายลอตเตอรี่ยัดกระสอบทิ้งแม่น้ำน่านนายทัตพงษ์ทะศรีหรือในงาอายุ45ปีเป็นผู้พิการนะคะประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่แล้วก็ปล่อยเงินกู้ในงาหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์แผงลอตเตอรี่แล้วก็เงินสดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมญาติและชาวบ้านในพื้นที่อบจ.น่านมูลนิธิเพชรเกษมน่านติดตามค้นหากันมาเป็นเวลา 3-4 วันล่าสุดชุดสืบสถานีตำรวจภูธรวังผาจังหวัดน่านแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดพบความผิดปกติของการเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็นำตัวในเอกอายุ43ปีเพื่อนสนิทของผู้ตายมาเค้นสอบปากคำจนในเอกรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าและนำศพไปทิ้งที่แม่น้ำน่านเพื่ออำพรางคดีค่ะคุณผู้ฟังฟังคำสารภาพจากชายโฉดคนนี้นะคะในเอกสารภาพว่าตนเองเนี่ยมีหนี้ติดค้างค่าลอตเตอรี่กับผู้ตายค้างค่าลอตเตอรี่เขา 5,000 ซื้อยังไงเนี่ยค้างกัน 5,000 ผู้ตายก็ใจดีเนาะให้เซ็นลอตเตอรี่ไปตั้ง 5,000 น่ะแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนัดเจอเพื่อจ่ายเงินบางส่วนทางเข้าสวนยางพาราแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันก็คงจะจ่ายน้อยค้างนานเนี่ยค่ะแต่ในเอกบอกว่าเมาด้วยแล้วผู้ตายก็ขู่ว่าจะไปทวงเงินกับภรรยาแล้วก็แม่ยายด้วยความโมโหค่ะในเอกตรงเข้าบีบคอแล้วใช้ท่อนไม้ทำร้ายร่างกายจนผู้ตายแน่นิ่งแล้วก็นำกระสอบปุ๋ยมาคลุมร่างขนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งลงแม่น้ำน่านเอารถจักรยานยนต์เขาไปถอดป้ายทะเบียนแล้วซุกไว้ที่ห้างนาบ่ายโมงวันเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติล่องเรือค้นตามลำน้ำน่านพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในกระสอบปุ๋ยลอยไปติดอยู่กับกิ่งไม้บริเวณบ้านดอนแก่งตำบลตันชุมอำเภอท่าวังผาห่างจากจุดที่นายเอกบอกว่าทิ้งศพไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่กู้ร่างนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลน่านเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายเอกที่อ้างว่าทำไปเพราะความโกรธเรื่องทวงหนี้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากพบว่าผู้ตายเนี่ยพกเงินสดติดตัวมา 30,000 ในวันที่เกิดเหตุนะประกอบกับนายเอกเนี่ยก็ให้การคลาดเคลื่อนเรื่องจุดทิ้งศพทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาค้นหาในสระน้ำหลายแห่งแล้วก็การสอบสวนขยายผลว่าเป็นการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์หรือฆ่าล้างหนี้มีหนี้อยู่ 5,000 ในตัวเขามีเงินสด 30,000 คิดว่าทำไปแล้วจะไม่มีใครรู้ นี่แหละค่ะบาปกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าปูมีเรื่องราวชีวิตรันทดมาเล่าด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือถ้าใครที่บอกว่าโอ้ชีวิตนี้ลำบากมากเลยทำไมมันลำบากลำบนอะไรปานนี้แต่ลองมาฟังเรื่องราวชีวิตนี้ดูบ้างคนที่เขาลำบากกว่าเราก็เยอะนะล่าสุดลุงโยธินลุงโยธินเนี่ยเป็นนักแสดงนะคะเป็นผู้แสดงสมทบหลายเรื่องเลยค่ะส่วนใหญ่จะรับบทเป็นพระในเรื่องอะนะลุงโยธินหรือว่านายโยธินมาพบพันปัจจุบันอายุ73แล้วค่ะมักจะรับบทเป็นพระจากละครหลายเรื่องสมเด็จพระนเรศวรภาค2หรือไทยบดีหมอยาท่าฉลงไอ้ไข่เสา5เยอะเล่นหลายเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นพระแล้วก็ตัดสินใจบวชเป็นพระเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่วัดหลวงปู่สวงวัดเทพสอนธรรมารามที่ปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่11มกราคมปีที่แล้วนะคะหลังจากเข้าสู่ร่มกาสาวพัสได้ประมาณปีกว่าก็ต้องลาสิกขาเพราะว่าโรครุมเร้างานแสดงก็ไม่มีศึกมาไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีชีวิตตกต่ำค่ำไหนนอนนั่นเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่จะมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหวังว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยประสานหางานให้ทำแล้วก็จะสู้ชีวิตจนกว่าจะหมดลมหายใจปัจจุบันมีแต่เงินผู้สูงอายุเดือนละ700เท่านั้นแหละพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่นนทบุรีบอกว่าอดีตดารามาขอความช่วยเหลือที่โรงพักตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจคือโรงพักเพื่อประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนมาก็จะดูแลนะคะอย่างน้อยคุณลุงก็มีข้าวกินมีที่นอนวันที่มานี่แหละแล้วก็จะประสานไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีช่วยเหลือคุณลุงกันต่อไปคุณลุงก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเปล่าๆนะมีแรงก็ทำได้เป็นยามเป็นรปภ.ลุงก็บอกว่ายินดีแต่ว่าลุงมีโรคประจำตัวค่ะต้องดูว่านายจ้างเขาจะยอมจ้างไหมคุณลุงโยธินอดีตนักแสดงประกอบเนี่ยบอกว่าเดินทางมาจากลาดกระบังตอนแรกจะไปที่วัดสวนแก้วไปถึงวัดแล้วเนี่ยไปถามว่ามีที่ให้อยู่มีงานให้ทำไหมวัดบอกว่าไม่มีที่พักไม่มีงานให้ทำก็เลยเดินออกมาจนกระทั่งเจอสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่แนะนำให้ไปที่ตลาด BB บางใหญ่ให้เงินซื้อข้าวร้อยหนึ่งกินข้าวไปแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เดินมาโรงพักนี่แหละสึกมาได้6เดือนเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเล่นละครเล่นหนังมา20ปีนะปัจจุบันไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งชีวิตลำบากติดต่อลูกหลานก็ไม่ได้ค่ำไหนนอนนั่นไม่มีเงินติดตัวเลยมีรายได้จากผู้สูงอายุเดือนละ700ตอนเป็นนักแสดงอ่ะก็ไม่มีเงินเก็บหรอกเพราะว่าเป็นลูกจ้างรายวันค่าจ้างก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดความดันพูดได้ก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้แก่แล้วช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แต่ใจก็ยังสู้จะขอทำงานแลกข้าวแลกน้ำเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไปนี่ค่ะชีวิตลำบากในยามชรานะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ก็ยังขายน้ำพริกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่นะแต่พอเริ่มชราแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะขายอยู่ขายยากันก่อนแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเตรียมกระดาษปากกามาจดเลขเด็ดเลยนะคุณผู้ฟัง แต่ต่อก่อนอื่นจดเบอร์ปุ้มก่อนเผื่อจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มก่อนเลย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรซ์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่กอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: มาติดตามข่าวกันต่อศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศนับหมื่นร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคล82ปีหลวงปู่ศิลาค่ะวัดสวนธรรมปิติตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลโทวีรยุทธรักษิณ

พระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ฝ่ายธรรมยุทธประธานสงฆ์วัดสวนธรรมปิติ82ปีหลวงปู่ศิลาค่ะนะคะศิษยานุศิษย์มาจากทั่วทุกที่พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศนับหมื่นคนมาร่วมพิธีนี่ค่ะแล้วก็มีความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10วัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงพระธรรมวชิรโสพลวัดพระธาตุพนมพระธรรมวชิรนิตวิทย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9วัดประชานิยมพระอารามหลวงกาฬสินธุ์พระเทพวชิรวิทยาคมวัดท่าสแบงจังหวัด101พระเทพวชิรยานสุนทรวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามพระราชวัชราจารโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะกาฬสินธุ์และพระคุณเจ้าสมณศักดิ์ที่มาร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์นี่ค่ะพิธีเริ่ม 7 นาฬิกาตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูปถวายพัตราหารเช้า 10 นาฬิกามีพิธีเจริญพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 82 ปีหลวงปู่ศิลานี่ค่ะ 14 ตุลาคม 2569 มีพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระประจำองค์เจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธฉัตรพระพันรังสีศิษยานุศิษย์มากันจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่บอกว่าขอให้ลูกหลานดำรงตนในคุณงามความดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำใจมีความกตัญญูต่อบุพการีผู้ปกครองประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตทำให้ครอบครัวสังคมมีความสุขร่มเย็นสืบไปขอให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมหวังร่ำรวยกันทุกคนนี่ค่ะ82ปีหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญกรมหลวงชุมพรประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลองจู่ๆฝนหยุดตอนแรกมืดครึ้มมาเลยค่ะแล้วก็ไม่ตกด้วยที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ประชาชนศรัทธาและเรียกว่าเสด็จเตี่ยขนาดความสูง170เซนติเมตรค่ะขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามเพื่อเป็นที่สักการะและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปก่อนพิธีเริ่มเนี่ยฝนตกอย่างหนักเลยค่ะสร้างความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการอัญเชิญรูปหล่อขึ้นประดิษฐานปรากฏว่าฤกษ์งามยามดีฤกษ์มงคล 9:09 น. ฝนหยุดคุณผู้ฟังคะฝนหยุดแดดออกแล้วหลังจากประดิษฐานรูปหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกอีกสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ร่วมพิธีค่ะแล้วก็บอกว่านับเป็นนิมิตหมายอันดีคุณผู้ฟังคะนะคะทะเบียนรถ804464เลิกมงคล 9:09 09.09 ความสูงของรูปหล่ออยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรค่ะเลขเด็ดทั้งหลายจดกันใหญ่เลย4464 464 0990แล้วก็170คุณผู้ฟังหลังจากเสร็จพิธีแม่ค้าลอตเตอรี่ขายกันแบบเพลินๆเลยค่ะนี่แหละเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาอยากฟังเลขเด็ดเพิ่มมีปลาไหลสีทองด้วยนะมีเลขเด็ดจากพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธเดี๋ยวรอฟังตอน 6:00 น.อีกช่วงหนึ่งนะคะอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน821653โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังพบกันอีกช่วงหนึ่ง6 โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็เก็บตกตอนตี 5ตามไปฟังที่วสป.

0: 6612นะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมัน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงาน

0: แล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
4: ผมร
5: ู้
4: สึกว่าตัวคนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวาน

0: านไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: ูไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากเลยนะฟังเพลงนี้ก็นึกถึงผู้ใหญ่บุญเลี้ยงเนี่ยผู้ใหญ่บุญเลี้ยงสีบานเย็นแล้วก็เป็นแฟนรายการที่น่ารักท่านหนึ่งนะฮะตอนนี้ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วนึกแล้วก็ใจหายเนาะนึกถึงจำได้ว่าน่าจะผู้ใหญ่เลี้ยงน่าจะสัก3 ปีได้เนาะที่ท่านเสีย3 ปีประมาณนี้ตอนนั้นจุ๋มไปบวชเนกขัมมะอยู่นะที่วัดเขาสมโพธินะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือก็ไม่ได้ใช้ละจะใช้ได้ตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะก็เราก็มีกฎเกณฑ์นะแต่เท่าที่วัดมเหยงนี่ห้ามเล่นเลยนะฮะเขายึดโทรศัพท์เลยก็ค่อนข้างเข้มข้นก็จะได้ไม่ต้องเอาจิตไปส่อสายฟุ้งซ่านเกี่ยวกับโรคภายนอกนะนะจงเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นแต่จงเป็นคนฉลาดที่รู้ตัวเองนะครูบาอาจารย์นะสอนไว้ประมาณนั้นนะนะไปรู้คนอื่นเลยรู้ตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะก็ว่าตอนพักนะก็เอ๊ะผู้ใหญ่บุญเลี้ยงแบบอยู่ในห้อง ICU เราก็เอ๊ะเขาส่งผิดหรือเปล่าหรือจะส่งไปบ้านญาติหรือเปล่าใครเป็นอะไรแต่เราไม่สะดวกเนาะคุยอะไรไม่ได้แล้วก็เน็ตก็ไม่ได้ดีนะทางนั้นเนี่ยก็เน็ตไม่ดีมันอยู่ในหุบเขานะแล้วก็ส่งมาอีกว่าตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วเราก็เอ้ยใครเป็นไรนะก็เลยถามไปหนึ่งคำว่าใครเป็นไรคะแล้วก็ตอบว่าผมเองเราก็อุ้ยนะเป็นไรนะหลังจากที่กลับไปได้สักไม่กี่วันนะหลังจากที่บทเนกขัมมะเสร็จก็กลับบ้านนะก็ไม่กี่วันแล้วจะลัดหลังได้ไม่ถึง5 วันนะกำนันทิมก็โทรมาว่าผู้ใหญ่เลี้ยงเสียแล้วก็ตกใจนะอะไรอ่ะคือหลังจากทักกันออกจากแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการอีกนะก็มีภาวะหลายอย่างถ้าจำไม่ผิดก็จะมีน้ำท่วมปอดด้วยผู้ใหญ่บุญเลี้ยงก็อายุไม่มากเท่าไหร่นะถ้าถามว่ามากไหมมันก็อยู่แต่ที่ว่าแล้วแต่เราจะคิดเนาะถ้าเราอยู่แล้วเราทำความดีมาตลอดเนี่ยเราก็ถือว่าคุ้มนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าอยู่อายุยืนยาว80-90แล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะอะไรก็ไม่รู้เงี้ย ก็ถือว่าเสียเปล่านะคนบางคนตายแล้วเหมือนยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผู้ใหญ่เลี้ยงก็น่าจะยังไม่ถึง70เนาะ60กว่าเนี่ยก็ยังไปแสดงความเสียใจด้วยที่บ้านเนาะก็เป็นแฟนรายการที่น่ารักท่านหนึ่งนะคณะกวาดใบไม้ก็ยังอยู่กันครบก็ขาดกันบ้างเนาะขาดผู้ใหญ่เลี้ยงไปขาดคุณอาสำราญคุณอาสำราญนี่ก็ใจหายนี่ก็อีกคนนะคุณอาสำราญเนี่ยไปเป็นเทวดากันหมดแล้วเช้าๆมาแก๊งเนี้ยก็จะรวมกลุ่มกันกวาดใบไม้นะรุ่นราวคราวเดียวกันนะที่วัดหนองเพียนนะเป็นที่รวมนะเราเทพบุตรเทวดาก็ไปนะก็จะมีคุณอาประดิษฐ์อีกคนเนาะแล้วก็อนุเคราะห์ให้วิทยุมานะฮะมาฟังไม่ได้ก็ล่าสุดก็หาแล้วทานหมดเมื่อวานลุงก็ไปตลาดแต่ตอนนี้ไปทำงานแล้วนะเขาบอกเอากรุงเทพเขาหยุดเธอไม่หยุดเขาบอกมันหยุดเฉพาะบางงานนะอย่างของเขาเนี่ยเพื่อสาขาต่างๆเงี้ยมันไม่ได้หยุดไงในต่างจังหวัดก็ต้องประสานงานกับตนส่วนกลางอะไรประมาณนี้นะนะก็คณะกวาดใบไม้ตื่นกันหรือยังนะก็คิดถึงทุกคนนะก็รักษาสุขภาพกันผู้ใหญ่เลี้ยงเนี่ยก่อนจะเสียเนี่ยท่านก็ทักจุ๋มเนาะชอบมากเลยรักมา5 ปีเนี่ยนะแต่จริงๆมันเกินแล้วแหละนะมันปีนี้เข้าปีที่18แล้วปีหน้าก็19 ปีแล้ว นี่ไม่รวมบน .2 นะถ้าบน .2 นี่22ปีแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็เขาชอบเวลาก็เปิดเนี่ยคำเขาลือเนี่ยรักมา5ปีเนี่ยผู้ใหญ่เลี้ยงชอบนะน่ารักนะบางทีก็มาดักรอเราหน้าถนนนะมาสุพรรณเลอนะแวะน้อยเอาสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดถึงน่ารักก่อนจะเสียได้ไม่กี่เดือนนะก็โทรมาว่าอยากซื้อผ้าถุงให้ภรรยาคือผ้าไหมอะค่ะน่ารักคือเขาทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดพร้อมสมบูรณ์นะในความหมายจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มก็ส่งรูปไปให้ดูเพราะเล่นไลน์กันเนาะแล้วเอาผืนแพงที่สุดด้วยนะเออไม่ธรรมดานะพันกว่า 2,000 จริงๆอ่ะผ้าไหมมันก็ราคาขนาดนี้แล้วค่ะนะต่ำกว่านั้นก็เป็นผ้าฝ้ายแล้วล่ะค่ะเนาะเป็นผ้าพิมพ์ลายก็ประมาณนั้นเพราะคนจุ๋มจะขายคนที่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะราคาผ้าไหมไม่มีอ่ะนะบางไอ้ที่เขาขายกันแบบขี้ไหมใยไหมเปลือกไหมก็ยังเป็นพันขึ้นไปนะนะถ้าเกิดอยากจะใส่แบบแต่มันทนจริงๆนะมันสวยแล้วมันแตกต่างกันเยอะความเงาความอะไรต่างๆความนิ่มความนุ่มนะเขาสั่งผ้าไหมอ่ะนะจุ๋มก็ส่งรูปไปเราก็ส่งเอาสองสรุปซื้อ 3,000 นะจะบอกให้ไม่ธรรมดานะให้ภรรยาแล้วหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตนะว่าตอนที่ไปวันอาบน้ำศพเนี่ยจุ๋มไปแต่จุ๋มไม่ได้รอถึงตอนอาบน้ำนะเอาพวงหรีดไปแสดงความเสียใจแล้วก็ไปทำบุญด้วยเลยภรรยาบอกทำตกใจเขาก็ตกใจมันปรับปรับนะภรรยาท่านก็น่ารักเดี๋ยวเวลาเจองานบุญก็จะที่บ้านเขาก็จะปลูกมันด้วยนะบางทีก็มีมันบางทีก็มีหน่อไม้นะก็จะเอามันมาฝากจุ๋มหนุบใหญ่เยอะๆเลยเรากินไม่หมดหรอกเราก็แจกรอบๆ บ้านเราเนี่ยแหละนะก็ยังระลึกถึงอยู่นะคะภรรยาก็บอกว่าเนี่ยก็จริงๆน่าจะซื้อผ้าไหมให้ได้สักเดือนไม่2เดือนได้มั้งแกก็เสียนะซื้อให้ภรรยาก็มีหลายท่านนะซื้อผ้าไหมให้ภรรยานะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะใครอยากได้ก็แบ่งปันนะขอค่าส่งแค่นั้นแหละนะจริงนะจุ๋มก็ยังย้ำคำเดิมนะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเอาดีทางนี้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เราก็ขอให้มันมีความสุขทางใจเล็กๆเนาะของเราผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะยังนั่งยังนึกถึงผู้ใหญ่เลี้ยงนะสีประจันผู้ใหญ่บุญเลี้ยงนามสกุลสีบานเย็นจำยังจำได้นะนะก็สวัสดีคณะกวาดใบไม้ทุกท่านเนาะนะกฐินเมื่อไหร่กันนะวัดหนองเพียนนะกฐินวัดดอนบุพพารามหนึ่งพฤศจิกายนนะคะนะหนึ่งพฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะป้าไสบัวพลเสนก็โทรมาจุ๋มกำลังนั่งทบทวนเนาะเมื่อวันเสาร์ก็จะมีแบบซ้อมสอบเล็กเพื่อทบทวนนะฮะว่าเราไปถึงสนามใหญ่เนี่ยเราจะมีความจำได้หมายรู้ขนาดไหนนะแต่ส่วนมากคนที่มาเรียนพระอภิธรรมก็จะอายุเยอะนะคือบางคนบุญวาสนายังมาไม่ถึงมันต้องมีของเก่านะอยู่ดีๆที่จะมาสนใจในด้านเนี้ยมันต้องมีบุญมาก่อนด้วยอันนี้เรื่องจริงนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะก็ต้องมีความเพียรนะมีพี่ที่สนิทกับจุ๋มก็อายุประมาณ64นะอดีตข้าราชการบำนาญของกระทรวงการคลังน่ารักแกบอกแกจำไม่ได้เลย แต่ทำข้อสอบได้นะก็ได้กันไปคนละเล็กละน้อยนะนะกำลังนั่งทบทวนป้าก็โทรมาว่าจะฝากทำบุญวัดดอนแล้วบอกว่าไม่ป้าไม่ไปด้วยบอกอู้ขาไม่ดีก็ปีนี้ก็ปีหน้าก็90แล้วเนาะเฮ้ยอายุยืนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญนะอายุยืนแล้วมีความสุขลูกหลานอบอุ่นดูแลแม่อย่างดีนะถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญของคนที่เป็นพ่อแม่นะที่ได้บุตรธิดาดูแลยามแก่เท่านะลูกคนไหนมีพ่อแม่มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีลูกคนนั้นก็มีวาสนาดี มันภูมิใจเนาะต้นตระกูลเราไม่เคยโกงใครไม่เคยอะไรต่ออะไรพูดจาไพเราะมันเป็นความภูมิใจนะโอ้แม่เราพ่อเราปู่เราป้าเรายายเราลุงป้านะอามก็เป็นความภูมิใจอย่างป้านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ถือว่าบุญให้ผลนะจากการสั่งสมเมื่อวานก็โทรมาว่าเดี๋ยวจะให้พิทัศน์โอนเงินมาทำบุญกฐินวัดดอนก็ไม่เคยขาดนะจะมากน้อยก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันนะเมื่อวานบอกร่วมรอพระ500บาทแล้วก็กฐิน1,500บาทนะรวมเป็นเงิน 1,000 บาทนะเมื่อวานพี่ทัดลูกสาวอยู่กรุงเทพก็โอนให้แม่อยู่สุพรรณเวลาสั่งกระฟงกาแฟแล้วก็สั่งที่ยกลังนะเวลาสั่งปุ๊บมาเนี่ยลูกสาวโอนเงินมาก่อนเลยแล้วลูกสาวอยู่กรุงเทพนะก็เทคแคร์แม่เนาะนะตอนนี้เขารอแฟกซิตออยกันอยู่รอหน่อยใกล้ละนะคะก็ขอบพระคุณนะคะมากมายนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันนะแล้วก็บางครั้งมีโอกาสได้ร่วมบุญกุศลกันเนี่ยวันนี้ในอดีตมันขึ้นมานะจุ๋มก็ยังนั่งนึกถึงว่าจุ๋มได้ไปกราบพระอาจารย์ประธานนะที่เชียงรายหลังจากไปมอบทุนการศึกษานะแล้วก็ไปพูดคุยที่ว่าอาจารย์ครูเรียมท่านเสียเนาะวันนี้ในอดีตมันขึ้นว่าก็เราก็เลยไปเชียงรายด้วยนะไปร่วมทำบุญกฐินกับท่านร่วงหน้าเพราะว่ามาตอนปี2554อ่ะ55เนาะเฮ้ยไม่ใช่สิ65ปี65ใช่ไหมแต่นั้นครูเรียมยังไม่เสียนะครูเรียมเสียปี67นี่ไง2565นะแล้วก็เขาท่านเสียปี67แล้วเราก็เลยไปกราบ68นี่ไงวันนี้68นะขึ้นไปทำบุญกับท่านท่านก็เศร้าเนาะเนี่ยเห็นท่านทัพประธานก่อนกลับแวะไปแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็เลยไปบอกนาอะไรนะอำเภอบอกเรือนะสปันเนี่ยขึ้นไปก็เลยไปได้กฐินมาอีก เอานะนะของนอกกายไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้เราก็ไม่ได้ร่ำรวยมีเงินเป็น10 20ล้านเหมือนคนอื่นเนาะแต่น้ำใจเราก็ในเรื่องบุญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราบางทีเราอาจจะเคยทำที่นี่มาก่อนเนาะมันก็ไม่ได้ว่าเราจะทำทุกที่เนาะท่านผู้ฟังนะปีนี้ก็เศรษฐกิจอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแต่เราก็ไม่ลืมบุญเนาะท่านผู้ฟังพระที่ดีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะมากแต่ที่ไม่ดีนี่มันแสลงเนาะมีเยอะวัดพระแถวบ้านจุ๋มอะนะขับรถมาบิณฑบาตก็มีนะ นะสมัยก่อนก็มีอยู่นะแต่จุ๋มก็ไม่ได้ใส่ท่านนะนะประมาณ2โมงหน่อยๆท่านยังเดินอยู่บนถนนอยู่เลยนะฮะแต่ตอนหลังก็รู้สึกจะไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็แค่ดูแค่นั้นเองก็เป็นธรรมชาติเนาะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าภิกษุเนี่ยถือศีล227ข้อเนาะที่เรายึดถือกันมาใครจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่แต่บรรทัดฐานที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดคุณลองได้รักษาไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นสมณะเนาะต้องบอกอย่างนั้นนะเราก็เห็นกันเยอะนะมีข่าวแต่หลายคนก็ไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบได้อย่างสุดหัวใจก็มีเยอะนะนะอย่างหลวงพ่อเราเนี่ยนั่นก็เมตตาสูงถึงวัดท่านจะไม่ใช่วัดปฏิบัติ 100% เป็นคามาวาสีเป็นวัดในอยู่ในชุมชนใครเดือดร้อนน้ำท่วมมาอยู่วัดตอนนี้ไม่รู้เป็นไงมั่งเมื่อวานนี้เขาแจ้งเตือนนะในสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำฝนตกนะที่ไหนน้ำท่วมบ้างเมื่อวานหลวงพ่อบอกโอ้ตกนี่ตอนนี้เราก็เครื่องสูบมา ไม่รู้หลวงพ่อเป็นยังไงบ้างนะนะในอย่างหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นพระนักพัฒนาเมตตาสูงไม่เลือกโยมนะฮะโยมจะขี่เบนซ์จะปั่นจักรยานหรือเดินมาหลวงพ่อคุยทุกคนอันนี้สุดๆเลยนะถ้าพูดถึงในด้านแง่ปฏิบัติจริงๆนะในเรื่องเกี่ยวกับสายวิปัสสนานี่กราบได้อย่างสนิทใจก็คือหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมโกนะหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยงนะชื่อเดียวกับคุณลุงเลยที่บ้านนะโอ้หลวงพ่อนี่แบบงดงามมากนะท่านสอนธรรมะอย่างเดียวเลยนะจุ๋มๆไปเรียนเนี่ยจะได้ยินเสียงท่านออกกระจายเสียงทั้งวัดเลยนะนะก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอริยบทน้อยใหญ่นะเคลื่อนไหวกายต่างๆรู้จิตกายอะไรอย่างนี้นะนั่นก็กราบได้อย่างสนิทใจท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าที่จุ๋มพูดถึงเนี่ยกราบได้สนิทใจนะไม่ใช่ว่าคนองค์ไหนพูดไม่ถึงกราบไม่ได้นะอันนี้ที่เราได้สัมผัสเนาะที่เราได้เจอนะก็เป็นเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะนะเราหว่านเม็ดพันธุ์เราทำทานเราบริสุทธิ์นะเนื้อนาบุญก็คือพระที่เป็นสุปฏิปันโนบริสุทธิ์มันโอ้โหบุญมันเกิดได้มากมายนะจริงนะโดยเฉพาะคนทำแล้วก็คนให้แล้วคนรับถ้าไม่มีคนรับคนให้ก็เหงานะ ใช่ไหมมันก็เหงานะจริงๆนะก็ส่งกำลังใจนะไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะหลวงพ่อเนี่ยสงสัยน้ำท่วมแหละวันนี้เมื่อวานบอกน้ำระบายไม่ทันต้องเครื่องสูบน้ำมาเพราะรุ่มแม่น้ำท่าจีนกาญจนบุรีก็ระมัดระวังนะคะนะก็สวัสดีทุกคนเลยพี่ลำพึงเขายังอยู่นะแต่เขาย้ายไปทำงานอยู่ที่เดี๋ยวจุ๋มส่งอันนี้ให้พี่ลำพึงฟังดีกว่านะพี่ลำพึงเขาย้ายไปอยู่อุทัยธานีนะไปอยู่อุทัยธานีอันนี้อ๋อไม่เอาเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวถุงส่งไปให้พี่เขาบอกนี่อันนี้
1: พี่ลำพึงเขาย้ายไปอยู
0: ่เดี๋ยวแป๊บๆนี่ส่งไปให้พี่ลำพึงกันนะอยู่อำเภอเมืองนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่ส่งไปละนี่ฟังผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะเอามือจิ้มไปเลยค่ะพี่บอกเอามือจิ้มไปเลยจิ้มจิ้มไปเถอะหนูจุ๋มมาสอนมาเยอะนะบางคนนี่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้เก่งคุณอาฉลองรัตน์นี่สมัยก่อนก็ไม่เป็นนะแต่คนมีความรู้อ่ะพอเรียนรู้แป๊บเดียวมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะได้แล้วนะนะสวัสดีพี่น้ำยุบหรือยังอะพี่มาลัยนะวันนั้นบอกว่าขนของใหญ่ย้ายน้ำนะสวัสดีคนเล็กด้วยนะเวลาของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่า บางคนจะไปเกิดยังหาไม่ได้ขอบคุณคุณจุ๋มจริงๆนะขอบพระคุณเช่นกันค่ะนะหิวกาแฟแซมสันก็ต้องกินนะหมดหรือยังคุณอาใกล้หมดบอกนะนะเดี๋ยวให้เตบริการนะให้บริการไปส่งได้เพราะว่าเต็มดิต้องออกไปข้างนอกไปส่งของอย่างนี้นะคะนะก็เมื่อวานนี้นะวันนี้เดี๋ยวจุ๋มส่งให้นะป้าตุ้มนะโทรมาแล้วเราไม่ได้รับพอเราโทรกลับเขาก็ไม่รับลูกชายไลน์มาบอกว่าแม่ลืมโทรศัพท์นะไปงานสีดำแถวๆดอนโพโทรมาเมื่อคืนนะสักทุ่มหน่อยนะบอกก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็คงได้รับของวันนี้เอาดวงตาส่งมาให้ป้าสัก6กระปุกส่งวันนี้อะค่ะเมื่อวานลูกชายนี่ก็ลูกชายน่ารักลูกชายจะโอนเงินให้ตลอดโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งแบบ EMS ให้เนาะนะก็ขอบพระคุณมากนะคะนะใครที่อยู่แถวๆโคกตูมนะร้านดุสิตแท็กเตอร์จุ๋มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกซอยอะไรซอย6ซอย7มั้ยลืมนะก็จะเป็นร้านขายแท็กเตอร์ก็ชื่อดุสิตแท็กเตอร์อ่ะแต่เขามีสินค้าจุ่มนะมีสินค้าจุ่มนะ ไปเหอะกระปงกาแฟสบู่นะนะเขามีนะคะก็ขอบพระคุณมากนะเมื่อวานร้านบ้านหมอบอกจะเอากาแฟด่วนโอ้โหคือจุ๋มบอกเลยว่าจุ๋มมองเส้นทางเนาะบางทีเวลาผ่านจุ๋มจะถามเนาะก็ต้องขอความอนุเคราะห์ตัวแทนหน่อยบางทีท่านเหลือไม่เยอะท่านสั่งเลยนะบางร้านนี่น่ารักเนาะโอ้ยเหลืออยู่10กล่องเอามาเลยมาเลยมาลังนึงเงี้ยว่าจะมาออกรถไฟฟ้าอีกคันหรือเปล่าเราก็นั่งนึกกำลังมีการบ้านโจทย์ใหญ่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยคงไม่ลดลงไปกว่านี้แล้วตอนนี้ดีเซลก็อยู่ที่40กว่าบาทนะท่านผู้ฟังนะมันปรับตัวหมดทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะถึงไปเนี่ยนะกาแฟ1ลังเนี่ยนะกำไรเติมน้ำมันหมดแล้ว นะนะกำไรไม่ได้เยอะอะไรเนาะหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยถือว่าทุกวันนี้ขายเพราะว่าขายเยอะนะจริงท่านผู้ฟังไม่ได้บอกเพดานแบบสูงอย่างกาแฟแซมสันเนี่ยที่สูตรเนี้ยปกติเขาต้องขายกันถึง300นะนะอันนี้กล่องละ180บางร้านเขาก็ลดให้อีกนะอืมก็ต้องขอบพระคุณมากนะฮะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดีเจเมืองรถตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นฟังดีเจจัดรายการเมื่อวานฟังไม่ได้เลยครับมีทั้งฝนมั่งลมมั่งฟ้าแลบฟ้าร้องมั่งเลยต้องปิดวิทยุเลยคร
0: ับ ตอนนี้ฟังได้ไหม
1: ตอนนี้ฟังได้ชัดเจนแล้วครับ
0: ดีเจฝนไม่ตกแล้วนะ
1: ครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุพารามด้วยนะครับ
0: จ้า
1: ความสุขไปถึงน้องลำพึงจากมโนราด้วยนะครับแล้วก็นาวาอากาศเอกฉลองด้วยนะครับ
0: จ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: กำลังจะดูว่าสงสัยหลวงพ่อวัดน้ำท่วมไปแล้วล่ะสงสัยท่วมไปแล้วล่ะนะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
2: จ้ะกำลังฟังอยู่ติดอยู่จะสั่งกาแฟค่ะ
0: จ้าชื่ออะไรคะเคยสั่งหรือยัง
2: แม่ยังไม่เคยได้ฟังนะแม่นะคะ54แล้วแม่เสียตอนน้ำท
0: ่
2: วม
0: โถเนาะฟังมาตั้งหลายปีอยู่จังหวัดไหนคะคือเอาอย่าง
2: น
0: ี้อยู่จังหวัดไหนถ้ามีตัวแทนก็จะให้ไป
2: เ
0: น
2: ี่ยเราเนี่ยอยู่แถวมาสอน
0: มันมีเหรอจ๊ะ
2: แล้วคือจุ่มมาแดกของที่เนี
0: ่
2: ย
0: เคยเจอกันไหมไม่เคยเอาอย่างนี้มาหาสอนไปบ้านหมี่ไหมล่ะร้านเดทเขามีขายหรือว่ายังไง
2: ไม่เคยได้ไปค่ะอยู่วัดไม่เคยได้ไป
0: โอ้เอานะก็เอา3กล่องขึ้นนะคะจุ๋มส่ง3กล่องขึ้นไปเอากาแฟอย่างเดียวนะ
2: อ
0: ้
2: า
0: ว3กล่องบอกชื่อมาเลยจ้า
2: ลัดดาปรวัตร
0: คุณลัดดา

0: รอลิงหันอากาศ
1: รอลิงไม่หันอากาศ
0: จ้ะ
1: แล้วอะไรอีก
0: รอลิงแล้ววอแหวนหันอากาศอาวุธเท้านอนหนูกำลัง
1: อ่านว่าอะไร
0: บาลวัฒน์ค่ะ
1: วัฒนะใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อโอเคอ่ะบ้านเลขที่จ้ะ
0: 33/1
1: โอ้ฟังมาตั้งหลายปีเนาะขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์ซื้อของหลุม
0: หลายคน
1: โ
0: อ้แม่ชอบมาก
1: โอ้ยอมเสียตังค์ให้จุ๋มเนี่ยฟังมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: โอ้ก็54
1: อ่ะสิบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
0: 33/1
1: 33/1หมู่จ้า
0: หม
1: ู่4
0: ตำบลบ้านชี
1: บ้านชีนะจ๊ะอำเภอบ้านหมี่เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ
0: เบอร์น
1: ี้
0: แหละ
1: เก็บเงินปลายทางนะกาแฟ3กล่อง600บาทนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สามว่ากระโทนี่พอคุณจบโอ้นี่นะผมไม่เปิดครับ
1: เอาแค่นี้นะคะมีสายเรียกซ้อนนะเอาแค่นี้นะจะรับสายอื่นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้าจ้ะปิดวิทยุจ้าเสียงมันดีเลยฟังจากมือถือฟังจากโทรศัพท์ค่ะจ้ะสวัสดีจ้ะจ้ะ
2: สามกระโบป้อนครับ
1: เท่าไหร่นะ
2: 6ป้อน
1: ชื่ออะไรจ้าเคยสั่งหรือยัง
2: เคยแล้วครับ
1: คุณอะไรคะ
2: ต้องควรหมายคุณ
1: เอาอย่างเดียวนะคุณลุง
2: ครับ
1: สมควรหมายขุนสบู่6ก้อน420นะคะ
2: เหลือนั่นทำบุญนะหล่อพระตอนนึง
1: โอ้ทำบุญมากกว่าซื้ออีกนะเนี่ยสาธุจริงๆอ้าวทำบุญเอาสบู่ครึ่งโหลทำบุญหล่อพระวัดดอน 1,000 นะ
2: คร
1: ับ โอ้คือพูดง่ายๆล่ะวันนี้ที่สั่งสบู่เพราะจะทำบุญใช่ไหม
2: คร
1: ับ เออเออเออเออหนูจุ๋มจำนามสกุลได้แต่จำไม่ได้ไปอยู่จังหวัดไหนหรอกเพราะว่าคนมันเยอะอยู่จังหวัดไหนคะ
2: สระบ
1: ุ
2: ร
1: ี
2: สระ
1: บุรี
2: เ
1: ออเออก็เพราะนั้นจะเป็นสบู่6ก้อนแล้วก็ทำบุญหล่อพระ1,000บาทนะค่ะค่ะขอบพระคุณ
2: รวมแล้ว1,000นะ
1: อ้าวเอายังไงเอาให้แน่ก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำบุญ680เพราะว่าสบู่มันจะคือวงเงิน 1,000 นะ
2: คร
1: ับ
2: ในวงเงิน 1,000
1: โอเคเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น680ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน
2: คร
1: ับใช่ไหมเอาเป็นว่าที่เหลือนะทำบุญนะการดีเอาดีงามแล้วค่ะดีแล้วถูกต้องแล้วนะทำก็ต้องทำให้เราไม่ลำบากด้วยเนาะให้เราสบายใจเราก็ได้บุญจ้ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับครับครับโอ้ยเมื่อกี้มีเสียงไก่ขันด้วยระวังซะก่อนนะอ้าวดีแล้วก็ใกล้เทศกาลกฐินเนาะจุ๋มก็นั่งนะก็วัดหลวงพ่อบ่อแก้วก็15พฤศจิกายนนะฮะนะวัดบ่อแก้ว15วัดวังเวิร์นนะเขา14พฤศจิกายนโคกสำโรงนะวัดดอนก็1พฤศจิกายนนะวัดมเหยงก็1พฤศจิกายนนะแต่จุ๋มก็คงจะทำบุญกับพอไปเรียนจุ๋มอาจจะทำบุญก่อนนะแล้วก็เพราะว่าจุ๋มต้องไปวัดดอนนะฮะแล้วก็วัดพระอาจารย์ที่บุรีรัมย์นะก็วันที่8หรือ7หรืออะไรเป็นตัววันอาทิตย์เหมือนกันนะนะท่านก็บอกไปนะเอาเพื่อนเด็กๆในห้องไปด้วยอะไรเงี้ยก็บอกจุ๋มก็เดี๋ยวดูก่อนนะนะอยู่อำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะพระอาจารย์ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแต่ก็อุตส่าห์เมตตามาสอนพระอภิธรรมนะฮะก็สาธุท่านอ่ะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความไว้วางใจเมื่อวานก็ส่งไปหลายท่านมังดวงตาแปะกล้วยกระดูกอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นดีท็อกเคซี่นะแล้วก็ตัวถังเช่านะชาเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่2แถม1นะฮะถังเช่าก็เหมือนกันนะฮะนะก็นะโทรมาได้นะดูแลสุขภาพกันนะก็ต้องขอบพระคุณมากเพราะจุ๋มก็ไม่ค่อยได้โฆษณาขายของเท่าไหร่เนาะ เนี่ยแหละเลยคุยกันมั่งอะไรกันมั่งนะก็สนุกดีนะนะ อย่าไปอะไรมากนะถ้าเขารักเราเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็สนใจเองแหละนะเขาสนับสนุนเราเขาก็สนใจเองแต่ที่จะนะดูแลตัวเองนะก็นะคนถ้าไม่สนใจต่อให้พูดดังๆเขาก็ไม่สนใจ จริงไหมคนไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักนะคนไม่รักอยู่เฉยๆเขาก็รัก แม่ว่ะนะเอาขอบพระคุณมากมายทุกท่านที่ทักทายจูมนะคะนะขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนะบุญรักษานะเทวดาคุ้มครองนะโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะเปิดเพลงนี้นะฮะข้าด้อยเพียงดินอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองแต่เชื่อไหมดินเนี่ยมีประโยชน์นะไม่มีดิน

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยได
4: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอ

0: 0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดี

ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์

0: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา 16:00 น.พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา 11:00 น.ถวายพัฒาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา 11:30 น.แห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดย
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691 081

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขาย
1: อยากได้ต้องฝั่งลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมา

0: หลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเหมือนเดิมครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับสถานีวิทยุจสอน1กรุงเทพ AM 657ครับกรุงเทพแล้วก็ FM 90.75 ครับที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีครับคนไทยทั่วประเทศได้ฟังกันเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลบอกว่าลุงช้างเดี๋ยวเดือนหน้าเอารายการข่าวของลุงช้างเนี่ยนะมาออกอากาศตอนคืนอีกรอบได้ไหมเอาสิครับยินดีให้กลางคืนอีก3คืนครับอีก3ชั่วโมงไม่ใช่3คืนตลอดระยะเวลาเลยเสียงไม่ดีขึ้นเลยนะเดี๋ยวต้องโกโก้ร้อนๆสักแก้วดีกว่าสบายใจดื่มโกโก้ร้อนๆสักแก้วแจ๋วจริงๆไปฟังเพลงแรกก่อนเนาะน้องทองหล่อจากพระพุทธบาทสระบุรีพี่สมพรปากกท่านะครับแล้วก็ร้านลุงลิ้มคอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับเสียงร้องของประทูนทองใจครับไพรกรรมอ้อฝากข่าวไปยังพี่น้องที่ทำสวนยางนิดนึงนะพักหน้ายางปีนี้ครับแผลยางยางมันจะต้องมีแผลใช่ไหมเอาเม็ดฟูกรดอะมิโนของลุงช้างเนี่ย1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรฉีดพ่นที่หน้ายางเลยนะช่วงก็พักหน้ายางเดี๋ยวฤดูกาลต่อไปกรีดยางในน้ํายางหยดย้อยหยดเยิ้มน้ําหนักดีได้ราคาแน่นอนนะจ๊ะขอบอก081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-169

อยากมีสุขภาพดีก็ต้องช่วยกันดูแลกันหน่อยร่างกายของเราเนาะบำรุงไตฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับโปรมิกออยล์เนี่ยสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ลุงช้างแน่นอนกว่าไม่ใช่ไปเดินตามร้านยาแล้วไอ้นั่นมีไหมไอ้นี่มีไหมแล้วนึกชื่อไม่ออกนี่แหละโทรหาลุงช้างก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวส่งไปให้2กระปุก650บาทครับพี่สาวท้ายตลาดขอมาครับหนุ่มสุรินทร์สาวอุบล

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: การดูแลสายตานะครับที่ลุงช้างมีทั้งยาย่าบริงมีทั้งดีแคร์นะดูแลสายตาของเราเนี่ยนะครับย้ำว่าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บทานเลยครับ2เม็ดถ้าเป็นยาย่าบิงนี่เขาจะเป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่งมี60เม็ดถ้าจะเป็นดีแคร์เนี่ยเขาจะมีแค่30เม็ดนะซื้อ2กระปุก650บาทครับนะประสานลุงช้างโดยตรงเลยนะเพราะว่าอย่างยาย่าบิงเนี่ยก็มีขายอยู่ที่ร้านบัวเภสัชโคกสำโรงเชื่อมหมูป่าโมกนะครับแล้วก็ร้านจีง่วนจันช่องแคร์เท่านั้นร้านอื่นไม่มีแต่ถ้าเป็นดีแคร์แล้วหลายร้านดีแคร์เนี่ยนะดีแคร์ก็จะมีร้านหงอยู่โอสดเนี่ยเพิ่งสั่งไปนะครับแล้วก็ร้านอะไรเพิ่งเอาไปให้เนี่ยสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเภสัชร้านลีแซโอสดบ้านมีอย่างเงี้ยเขามีนอกนั้นสั่งซื้อเนาะร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีครับไปฟังพิษรักพิษณุโลกครับพี่สาวของเรานี่อยู่ที่ควนกาหลงนะอุดัยเจริญควนกาหลงจังหวัดสตูลเนี่ยพี่พันพี่สาวของเรานี่มาหาทุกวันก็ขอเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยคราวนี้ไปฟังครับพิษรักพิษณุโลกสีหนุ่มเชิญยิ้มครับขับร้องให้ฟังจ้า

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับทุกที่ทุกร้านอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองดูครับดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและก็คำว่าลุงช้าง 100% ด้วยพอเห็นแล้วค่อยจ่ายตังค์เขาสบายใจกว่ากันเยอะเลยตัวแทนเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะกรุงเทพปริมณฑลไม่มีนะที่สตูลยังไม่มีต้องสั่งซื้อเป็นไงกันบ้างอาการปวดอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงมันทุเลาเบาบางมั่งหรือยังนะครับขอบคุณมากครับที่สั่งซื้อไปพี่หมูอยู่สตูลพี่ปั้นนะแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังนะพอเสน่ห์เนาะอยู่อำเภอละงูนะครับอันนี้ฉันชอบดื่มโกโก้เพราะโกโก้มีฮาลาลเลยท่านสั่งซื้อเยอะเลย2 รอบ 2 รอบ3รอบแล้วอร่อยเลิศประเสริฐศรีใช่ไหมอาจารย์ครับผมนะฝากไปด้วยนะโกโก้ไม่ต้องมีรูปลุงช้างนะแต่ไทยทิพย์โอสถต้องมีรูปลุงช้างด้วยนะครับไปฟังไก่งาเพราะขนครับเสียงร้องของบุญเสริมศรีสุพรรณพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยแหมเยี่ยมยอดเลยขอบคุณมากรายการเรานี่ได้รับการต้อนรับจากดีเจเฉลียวบำรุงญาติจากอำเภอเสนาพี่เหลียวที่บ้านน้ำท่วมเบา เข้ามาชม Facebook Live ด้วยเยี่ยมยอดมากขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเข้ามาเยี่ยมมาทักมาทายกันนะอยู่ว่างๆฝากดูหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใหม่ผมหน่อยนะแถวๆนั้นแหละเปลี่ยนจากช่างวิดีโอช่างภาพช่างสารพัดช่างเป็นนักการเมืองเลือกแกให้เป็นทันทีเมื่อคราวที่แล้วก็ได้เป็นโฆษกพรรคลาออกมาตั้งพรรคกันใหม่เนี่ยของอะไรไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะก็ว่ากันไปอย่าลืมนะไทยแคลพัดใครที่มีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรีบเลยซื้อไปกินซะ2 กระปุก 500 บาทนะจ๊ะบ้านพี่เฉลียวบอกน้ำท่วมครับสถานีไม่ท่วมนะพี่เนาะสถานีวิทยุนะส่วนใหญ่เขาจะไว้ที่สูงๆกันเนี่ยไปฟังต่อครับขี้เหล่โดนรักสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ขอมาจ้า

0: ังเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอ้าวงานบึงพระเจ็ดเนี่ยเขาเริ่มเดือนนี้นี่22 23เนี่ยแม่เฮ้ยกิมก้อยคนดังสมาวันที่23นะจานหนึ่งแจ้งมานะครับส่วนที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ครับจะมีการประกวดร้องเพลงลูกกรุงนะเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงแต่ว่านักร้องที่ร้องของก้านแก้วสุพรรณทูลทองใจนะสมยศทัศนพันธ์หรือจะเป็นชาญเย็นแขหรือจะเป็นใครอ่ะนักร้องรุ่นเก่าๆอ่ะนะที่เราเอ๊ะไม่รู้ว่าลูกทุ่งหรือลูกกรุงกันแน่วันทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ชั้น2นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุภูมิภาคหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคเขาจะจัดงานกันเอาความเอาชนะเลิศผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันนะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายแยกกันแล้วก็เอาไปตัดสินกันทุกวันเสาร์ก็เอาเสาร์ละคนละคนละคนเท่ากับเสาร์ละ2คนเนาะก็จะไปตัดสินกันวันที่5ธันวาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ชิงชนะเลิศมีเงินรางวัลผมจำเงินรางวัลไม่ได้เดี๋ยวสมัครที่ลุงช้างก็ได้ลุงโชเล่ก็ได้นะครับสมัครได้เลยเนาะลูกกุ้งอย่ามาลูกกุ้งลูกทุ่งไม่ได้ต้องร้องละเขาจะเอาลูกกุ้งทำไงได้ก็เชิญครับเรียนเชิญพี่ต้องมาแจ้งขอมาครับสาวป่าสางสมางสามชุกสายทวีสีประจันตนอมสักแก้วทัดเสด็จสาววังเวินสาวสนนกลัดอำนวยบิวตี้น้องแดงที่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยพี่จ่าพนมชมวงครับ

0: ระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: คลับมะระขี้นกน้ำมันงาดำราคาเดียวกันนะกระปุกละ300 2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
3: กาแฟลิซ่า
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชาชาชาวงปังกระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ของไทยทายได้
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691

0: เคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยไทยใด
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11
5: ครับวิทยุเพื่อปวงชน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยบุตรขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15 พฤศจิกายน 2569กทม.จึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

0: การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ28เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1เดือนติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
5: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถัดใช้คู่

0: กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งร่วงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นาฬิกา19นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอ AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีเหมือนเดิมนะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันมาตั้งแต่ตี3ถึงตี4แล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าเมื่อสักครู่นี้ที่วสป .612 ก็เพิ่มเติมแหล่งเลขเด็ดกันไปแล้วก็มาตอน6โมงเช้าแบบนี้นะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานเพื่อนเยอะนะคะควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไขมันไม่เพิ่มชีวิตก็จะปลอดภัยนะคะแต่มันเนื่องมาจากว่าเรากินยังไงเราก็ได้อย่างนั้นแหละตามใจปากมันก็ลำบากสุขภาพอ่ะเนาะทีนี้มันมีแบบนี้นะเรื่องของภาวะเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองด้วยนะจะดูแลหัวใจกันยังไงถ้าคุณมีไขมันในเลือดสูงต้องเลือกกินหน่อยนะกินปลากินธัญพืชอย่างปุ้มเนี่ยไม่ชอบกินปลาปุ้มก็เลยไม่ค่อยฉลาด กินได้เป็นบางปลาค่ะปลาทูกินไหมกินนะคะแต่ว่าปลาที่ไม่มีเกล็ดปุ้มจะไม่กินยกเว้นปลาดุกย่างย้ำว่าต้องย่างเท่านั้นแล้วก็บางปลาก็กินปลาทอดปลานึ่งปลาต้มอะไรไม่กินอันนี้เรื่องเยอะก็เลยไม่ค่อยฉลาดทุกวันนี้ไม่ค่อยฉลาดงงๆเซ่อๆนะคะมีกลิ่นปลาก็ไม่ชอบเนี่ยแต่มันมีประโยชน์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเลือกกินเราทำไงอ่ะมันไม่มีโอเมก้า3นะแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจเราจะกินอะไรกันได้บ้างปลาแซลมอนนี่ค่ะปลาแซลมอนนี่จะมีโอเมก้า3เนื้อส้มเนี่ยมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวมีประโยชน์กับสุขภาพมากเลยค่ะจะนึ่งอบย่างก็ได้นะหลีกเลี่ยงการราดซอสแซลมอนย่างราดเทอริยากิแซลมอนเบิร์นคือแบบพ่นไฟหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดราดนู่นราดนี่มันมีโซเดียมมีไขมันเลือกเป็นนึ่งอบย่างดีกว่าปลาแซลมอนนี่โอเมก้า3ไม่รู้จักแซลมอนเนื้อส้มอะไรกินปลาทูแล้วกันเนี่ยเด็ดสุดเลยค่ะแหล่งโปรตีนและไขมันไม่อิ่มตัวจะปลาทูนึ่งปลาทูย่างได้หมดเนี่ยค่ะอะโวคาโดโอ้โหตอนนี้ยอดฮิตเลยนะอะโวคาโดกับสลัดขนมปังโฮลวีตเป็นรูปแบบการกินเพื่อสุขภาพหัวใจจริงๆเลยอะโวคาโดเนี่ยค่ะผ่าครึ่งเลยนะเอาเม็ดออกไปเอาช้อนตักปุ้มทำใจกินไม่ได้สักทีเลยคุณผู้ฟังแก้วมังกรปุ้มยังกินได้นะแต่อะโวคาโดนี่อะโวคาโดกับแตงไทยเนี่ยนะมันแบบไม่ใช่อ่ะปุ้มมีความรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆลิ้นอย่างอื่นยังพอลองได้นะคะมีอะโวคาโดแตงไทยแคนตาลูปกินนะแต่แตงไทยไม่ได้เลยค่ะกลิ่นมันแบบแต่เวลาทุเรียนมีกลิ่นทำไมยังกินอะโวคาโดมีประโยชน์มากเลยค่ะคุณผู้ฟังขาให้พลังงานก็เยอะ ยิ่งใครจะควบคุมน้ำหนักนี่แบบเป็นที่หมายปองเลยอะโวคาโดเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกเป็นแหล่งไขมันไม่อิ่มตัวใช้ประกอบอาหารใช้ทำน้ำสลัดเป็นไขมันที่มีประโยชน์กับสุขภาพมากเลยค่ะแล้วก็กลุ่มธัญพืชและถั่วข้าวโอ๊ตอัลมอนด์ถั่วแระญี่ปุ่นเมล็ดเจียอันนี้กินดีมีประโยชน์ผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิลกับฝรั่งนะคะแล้วก็มีกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำดื่มก็จะเป็นชาเขียวกับนมถั่วเหลืองอันนี้จะมีประโยชน์ลดไขมันในเลือดได้เลือกเลยค่ะนะคะกินปลาทูกินแซลมอนอะโวคาโดน้ำมันมะกอกข้าวโอ๊ตถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์เนี่ยค่ะถั่วแระเมล็ดเจียถั่วแระญี่ปุ่นนะไม่ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวไปเติมเกลือเข้าไปถั่วแระต้องใส่เกลือถึงจะอร่อยโนค่ะไม่ใส่เกลือค่ะผักผลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งกินได้ทุกวันนะคะกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเขียวกับนมถั่วเหลืองอันนี้กินเหอะมีประโยชน์กับสุขภาพค่ะมาถึงก็คุยกันเรื่องอาหารการกินก่อนเลยด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิรานะคะส่วนคุณที่มีปัญหาต้อเนื้อต้อเนื้อเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมันจะงอกบริเวณเยื่อบุตาเป็นแผ่นสีเนื้อขาวๆอมชมพูอาจจะเริ่มที่หัวตาก่อนแล้วก็ลุกลามเข้าหากระจกตาถ้าไม่ได้รับการดูแลอาจจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาวดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามนะคะสาเหตุของต้อเนื้อก็อาจจะเป็นเพราะว่าสัมผัสแสง UV เป็นประจำมีกิจกรรมกลางแจ้งเจอกับฝุ่นลมหรือมลภาวะแล้วก็ดวงตาระคายเคืองเรื้อรังหรือภาวะตาแห้งสะสมยิ่งอายุเพิ่มขึ้นโอกาสพบต้อเนื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะจะมีสีเนื้อเยื่อสีขาวอมชมพูบริเวณหัวตามีอาการตาแดงระคายเคืองเหมือนกับมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตาแสบคันมีน้ำตาไหลบางรายรู้สึกเหมือนมีอะไรบดบังการมองเห็นถ้ามันลุกลามไปใกล้ๆกระจกตาปล่อยไว้ไม่ดูแลจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะฝ้าฟางพร่ามัวถ้าเนื้อเยื่อลุกลามไปบดบังกระจกตานะก็จะเป็นปัญหาในการมองเห็นค่ะต้องรักษาพบคุณหมอคุณหมอก็จะให้น้ำตาเทียมนะลดอาการระคายเคืองหยอดตานะคะทำตามที่คุณหมอบอกมันจะช่วยให้ทุเลาค่ะถ้าจะหายต้องผ่าตัดเนี่ยจากสู่แพทย์จะแนะนำวิธีการผ่าตัดตามอาการของแต่ละรายแล้วก็ต้องมานั่งดูแลกันนะหยอดตาห้ามขยี้ตาสวมแว่นหลีกเลี่ยงฝุ่นถ้าพบอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบคุณหมอเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยนะคะว่าดูแลดวงตากันด้วยบำรุงกันหน่อยถึงเวลาที่ต้องดูแลแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งผ่ามานั่งกังวลถ้าคุณเห็นตาขาวเริ่มลุกลามเข้าไปหาตาดำหรือว่าระคายเคืองอยู่เป็นประจำการมองเห็นเปลี่ยนไปให้ระมัดระวังไว้เลยค่ะนะคะกิน BGM Soft Gel วันละเม็ดลดภาวะการเกิดต้อได้ผ่าแล้วก็หายไวกิน BGM Soft Gel วันละเม็ดนะคะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus อีกแล้วค่ะบ้านคนละหลังเคยมีมาแล้วแต่นี่ทำเพิ่มนะคะร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 50,000 ล้านบาท ให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ค่ะโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus เป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลหลังจากโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงิน 20,000 ล้านและมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านได้รับความสนใจจากประชาชนมากธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ปล่อยสินเชื่อแบบเต็มกรอบวงเงินทั้ง2โครงการขณะที่ยังมีประชาชนจำนวนมากต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองในราคาที่เหมาะสมหลักเกณฑ์ในวงตามหลักเกณฑ์ของโครงการแล้วก็วงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน3ล้านขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านต่อรายต่อหลักประกันเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีนี่ค่ะรวมไปถึงห้องชุดบ้านพร้อมที่ดินการปลูกสร้างการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนี่ค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงแรกตามการพิจารณาตามรายได้ของผู้กู้แล้วก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ของทอ.อ.ส.นี่ค่ะจะปล่อยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อนะตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบจนถึง30ธันวาคม2573หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการค่ะ 50,000 ล้านบาทสำหรับบ้านที่ไม่เกิน3ล้านนี่แหละอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะมีบ้านรวมถึงมีที่แล้วก็อยากจะสร้างบ้านด้วยติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีเรื่องของข่าวนี้เมื่อวานนี้ที่พระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์ยิงกันญาติอดีตเมียยิงไป4นัดอาบน้ำอยู่แล้วยิงในห้องน้ำเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายวิวัฒน์อายุ53ปีเป็นผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงนายไพศาลอายุ49ปีเสียชีวิตในชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนีตำบลไผ่ลิงสุดท้ายถูกจับกุมได้แล้วนายวิวัฒน์อ้างว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติของอดีตเมียแล้วก็จะนำเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปเล่าให้อดีตเมียฟังโดยกล่าวหาว่านายวิวัฒน์เนี่ยมีพฤติกรรมเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงทำให้เกิดความไม่พอใจมีปากเสียงกันอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตโวยวายอยู่ในห้องน้ำก็ลงไปหาแล้วก็โต้เถียงกันก่อนจะชักปืนยิง4นัดแล้วก็ขับรถหลบหนีไปอยู่กับคนรู้จักที่วัดชัยวัฒนารามอ้อมไปออกถนนอโยธยามุ่งหน้าสายเอเชียแล้วย้อนกลับมาบ้านเพราะไม่มีเงินติดตัวและน้ำมันก็ใกล้จะหมดแถมไม่มีที่ไปก็เลยมาถูกจับกุมพร้อมทั้งขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าใจร้อนเกินไปมาขอโทษตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาก็เปิดเผยว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด .38 ซึ่งผู้ต้องสงสัยอ้างว่าไปทิ้งไว้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กำลังติดตามหาอาวุธอยู่เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวแหละอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปผู้ต้องสงสัยตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม นี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางการลาวสปป.ลาวเนี่ยเขาส่งกลับแอดมินชาวไทยชายหญิง39คนเปิดเว็บพนันออนไลน์ค่ะ5คนลักลอบออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอีก2คนมีหมายจับคดีลักทรัพย์อ้างยี่และซ่องโจรเมื่อวานนี้ตม.หนองคายเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยนะกรุงเวียงจันทน์สปป.ลาวดำเนินการรับมอบคนไทย39คนค่ะฝั่งลาวเขาส่งมาหลังจากที่ทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในนครเวียงจันทน์เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งตัวทั้งหมดกลับประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจากนั้นเจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัวมาดำเนินการตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่ห้องประชุมมิตรภาพกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายคนไทยทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาค่ะหลังเกิดการประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวทำงาน2กะรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 15,000 ถึง 20,000 39คนไม่มีบุคคลใดเข้าข่ายว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ5คนนี้จะถูกดำเนินคดีข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจของตม.อีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกเป็นชายมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายหนึ่งมีหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือร่วมกันเป็นอังยี่ซ่องโจรและช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันทำความเสียหายให้กับประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนี่5คนผิดกฎหมายอีก2คนคดีเพียบไปคัดกรองไปดำเนินคดีก่อนนะคะแล้วก็มีเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาฉบับล่าสุดตอน6โมงตอนตี5นะคะก็จะประกาศตี5กับ5โมงเย็นนะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้มาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูงวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ30ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ60ค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ60ฝั่งอันดามันร้อยละ40กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60ผู้เห็นข่าวแวบๆเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่สุพรรณบุรีนะคะก็มีการแจ้งเตือนในบางพื้นที่ในส่วนของน้ำที่แบบว่าให้ระมัดระวังล้นหลามสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะคะยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วก็พื้นที่นครสวรรค์นะคะมีรายงานความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังสถานการณ์น้ำตอนนี้พระนครศรีอยุธยาก็ยังคงท่วมขังสูงอยู่ในบางจุดขณะที่บางที่ก็ลดแล้วก็เร่งที่จะฟื้นฟูพร้อมทั้งช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็โอนไปได้กันเยอะแล้วนะคะในส่วนของเงินเยียวยาโอนกันทุกวันเลยนะ 2,000 กว่าล้านแล้วตัวเลขกลมๆอันนี้ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่ ปอพอโอนทุกวันนะคะล่าสุดนี่ 306,384 ครัวเรือนได้ไปแล้วครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409.83 ล้านบาทนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ข้อมูลจากธนาคารออมสินโอนมา 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 644.9 ล้านบาทเมื่อวานนี้อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพนะคะข้อมูลครบถ้วนผูกไว้กับพร้อมเพย์ตรวจสอบถูกต้องก็โอนเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยสำหรับการลงทะเบียนนะคะยังมีเวลาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะพิมพ์ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี69ค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็ตรวจสอบได้ที่คำร้องของฉันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงปัจจุบันผู้ที่ประสบสภาวะน้ำท่วมขังทั้ง4กรณีก็คือล้อมรอบเกิน7วันท่วมบ้านเกิน7วันท่วมรอบๆแต่ไม่ท่วมอาคารที่สูงประมาณนี้ค่ะถ้าตรงเงื่อนไขก็มีการเยียวยากันไปเลยแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเองเมื่อวานนี้ศิษยานุศิษย์นับหมื่นมาทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ศิลา82ปีที่วัดสวนธรรมปิติตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะเป็นเรื่องของศิษยานุศิษย์ที่มาด้วยพลังเลื่อมใสศรัทธานับหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีบำเพ็ญทานแจกข้าวสาร 3,000 ถุงมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เครื่องกระตุกหัวใจนะคะ AED 10เครื่องให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะมีคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พร้อมอาสาสมัครมารับนะคะแล้วก็รถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เตียงสเตรทเชอร์31ตัวเนี่ยค่ะมอบให้มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็มอบทุนการศึกษาพุทธศาสนิกชนก็มาถวายมุทิตาสักการะศิษยานุศิษย์มากันเป็นหมื่นอิ่มบุญอิ่มใจได้กุศลหลวงปู่ศิลาท่านอายุ82ค่ะ14ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยหลังจากเสร็จพิธีก็82หากันใหญ่นี่ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ยังมีอีกยังไม่หมดแค่นี้มีชาวบ้านหวังจะถูกรางวัลที่1เป็นคนที่21ไปขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดเขาช่องลมหรือท่านทองล้นนี่แหละค่ะคือมาที่เนี้ยถูกรางวัลที่1ไป21คนแล้วนะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยผู้คนมากันตั้งแต่เช้าขอโชคขอลาภจากท่านทองล้นเป็นท้าวเวสสุวรรณทรงราหูปางปาฏิหาริย์สูง150สูง 15.99 เมตร 15เมตร99เซนติเมตรน้ำหนัก80ตันเป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวบ้านมากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาภนะคะท้าวเวสสุวรรณทรงราหูวัดเขาช่องลมมากันเยอะมากค่ะเพราะว่าอยากจะถูกรางวัลที่1เป็นรายที่21ก็คือผู้ที่มาขอที่เนี่ยถูกไปแล้ว20คนนะรางวัลที่1นะมีสาวโรงงานคนหนึ่งมาขอโชคขอลาบมาลุ้นเลขจุดธูปเสี่ยงทายได้644โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนี่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าก็บอกไปแล้วเนาะเลขบึ้งเลขบึ้งจากปราจีนบุรีขยันหากันมากเลยค่ะอันนี้ที่อ๋อที่อ่างทองนะคะเป็นเลขบึ้งจากอ่างทองนั่งรอกันนะนานได้มา2ใบ2 3ค่ะหลังจากที่เฝ้ารออยู่ทำพิธีมามีดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วก็เขียนเลขมาหย่อนลงไปไม่รู้ว่ารูข้างในมันใหญ่ขนาดไหนอะเลขลงไปกองทุกงวดเลยงวดละกี่ใบอะ30ใบไม่นะ10 38ใบนะคะก็คือเขียน0ถึง9 30ชุดเลข0ก็ต้องเขียน3ใบเนาะปุ้มไปนับว่าเลข0เขียนใบเดียวเขียนทั้งหมดอ่ะ0ถึง9อ่ะ3ชุดก็ต้องมี30ใบแล้วก็ม้วนแล้วก็หย่อนลงไปไม่รู้ว่าพึ่งจะใช้ประโยชน์กับกระดาษที่หย่อนลงไปได้ไหมเพราะว่ามันก็มาทุกงวดเลยนะเต็มรูพึ่งรูบึ้งไปหมดแล้วนะคะ2 2 3ค่ะคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขายาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้สำหรับพื้นที่ไหนมีหนูสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วค่ะยุคนี้ใช้เหอะในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดของเขาดีจริง
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าว หนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: คุณผู้ฟังคะมีการจับตาสัญญาณฤดูหนาวประเทศไทยตอนบนพอเริ่มมีฝนน้อยลงก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นนะคะแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วเพราะว่าในช่วง 14-16 ตุลาคมนี้ก็ยังมีอากาศแปรปรวนอยู่ฝนน้อยลงนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังฝนตกหนักจากนี้ถึงวันที่22ตุลาคมลมเปลี่ยนทิศก็จะเริ่มมาค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดชัดเจนขึ้นจะเริ่มมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็อากาศเย็นตอนเช้าฝนก็จะเริ่มลดลง23-25ตุลาคมจะเริ่มจับตาสัญญาณฤดูหนาวมาแล้วนะคะจะสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าในบางพื้นที่ก็ประเมินเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะคะในขณะที่ตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมปลายเดือนตุลาคมนี้จะได้สวมเสื้อกันหนาวกันแล้วในขณะที่พระนครศรีอยุธยายังกระทบหนักชาวบ้านต้องใช้เรือนะคะวัวควายนี่ยาก็ขาดแคลนนะหลายชุมชนที่อยู่ริมคลองสาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำป่าสักน้ำยังท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6อยู่ที่492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตามชาวบ้านยังได้รับผลกระทบกันครบทั้ง16อำเภอนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะนี่แหละก็ยังมีบางส่วนที่อพยพมาอยู่ริมถนนอากาศก็ร้อนอบอ้าวชาวบ้านตำบลลุงพีเลี้ยงควายอยู่30ตัวใช้ชีวิตอยู่ริมถนนมาเป็นเดือนแล้วกลางคืนก็ยุงชุมยังต้องระวังรถที่สัญจรไปมาเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอะแถมผู้ใช้รถใช้ถนนบางรายก็ยังแสดงความไม่พอใจว่ามีผู้อพยพมากีดขวางการจราจรบางคันก็เร่งเครื่องขณะขับผ่านฝูงวัวควายบางคนก็ทำท่าปิดจมูกรังเกียจกลิ่นคงไม่มีใครอยากนำสัตว์มาเลี้ยงบนถนนหรอกมันก็ลำบากสัตว์เลี้ยงและลำบากเจ้าของเหมือนกันแต่มันไม่มีที่จะอยู่น้ำท่วมไปหมดขับผ่านก็ให้ชะลอหน่อยลดความเร็วด้วยความระมัดระวังเขาเดือดร้อนเหมือนกันไม่เจอมั่งก็ให้มันรู้ไปเขาก็ฝากขอโทษมาว่าจะได้รับผลกระทบทางจราจรแต่น้ำลดเมื่อไหร่ก็จะรีบเลยแหละแต่ตอนนี้มันเดือดร้อนไม่มีที่จะอยู่หญ้าสดหญ้าแห้งฟางข้าวอาหารสัตว์ก็ไม่พอจะกินแล้วเวลาปกติยังปล่อยไปตามทุ่งได้บ้างเนี่ยค่ะบางที่มันก็เกินกำลังของหลายครอบครัวนะวัวควายเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้แล้วต้องมานอนบนพื้นปูนพื้นถนนที่มันร้อนๆน่ะอย่างกับมันอยากจะอยู่ปล่อยไปอยู่กับปรักกับโคลนยังดีซะกว่าแต่มันจำเป็นไงก็ต้องมาทำคอกล้อมกันบางบ้านก็ที่หลับที่นอนวางกับพื้นถนนนี่แหละค่ะตู้ยงตู้เย็นยกมาวางไม่มีไฟเสียบแถมบางบ้านเนี่ยครับสแลนคุมข้างๆอยู่กันบนถนนยังแอบซุกขวดเบียร์อยู่เลยนี่แหละคนไทยชีวิตมีความสุขได้เสมอนะคะจะให้ทุกข์ไปใหญ่ยังไงมันก็ทุกข์อยู่แล้วเนาะปิดท้ายเรื่องราวของสัตวแพทย์ก็โดนแมวกัดได้เหมือนกันค่ะนะมีกล้องวงจรปิดบริเวณโรงจอดรถของคลินิกรักษาสัตว์ชื่อ HealthyPet Healthy Pet Clinic อยู่ที่จันทบุรีค่ะน้องแมวสีขาวเดินมาส่งเสียงขู่อยู่หน้ารถจากนั้นก็พุ่งเข้าสวบที่ขาของสัตวแพทย์หญิงกอดแน่นไม่ยอมปล่อยเลยค่ะคุณหมอก็ยืนนิ่งๆแมวมันกัดขาคุณหมอค่ะแพทย์สัตวแพทย์หญิงนินสีภูนทรัพย์เจ้าของ Healthy Petคลินิกนะคะก็บอกว่าวันนั้นน่ะน้องแมวสีขาวเพศผู้อายุ2ปีหลงเข้ามาในคลินิกบริเวณโรงจอดรถหลงมาพร้อมกับสายจูงค่ะหมอก็เดินไปจับสายจูงเพราะกลัวว่ามันจะรัดคอค่ะ พอเผชิญหน้ากันมันก็ส่งเสียงขู่คุณหมอก็ถอยละด้วยความเป็นสัตวแพทย์เนาะพอคุณหมอถอยน้องแมววิ่งกระโดดงับเข้าที่ขาคุณหมอเลยค่ะคุณหมอก็เลยนิ่งเป็นนาทีแล้วก็ส่งเสียงร้องเพื่อให้คนได้ยินโดยน้องแมวเนี่ยงับเข้าที่ขาขวาคุณหมอจมลงไปทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเลยค่ะคุณหมอก็เลยยืนนิ่งๆมันอยากกัดก็ให้มันกัดไปเลยกัดไปเลยทีเดียวเดี๋ยวสงบก็ปล่อยเองค่ะพอดีมีแม่บ้านมาเข้ามาช่วยคุณผู้ชายมาอีกคนนึงคุณหมอก็เลยส่งเสียงว่าอย่าเพิ่งอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวมันจะโมโหมากกว่าเดิมให้เขาคลายเล็บก่อนพอเขาเริ่มคลายเล็บคลายเขี้ยวคุณหมอก็สะบัดหลุดมาแล้วก็ต้องมาเฝ้าดูด้วยว่าเจ้าแมวเนี่ยจะเป็นสุนัขบ้าไหมนะคะก็ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยค่ะระวังนะคะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะพบกัน 11:00 นนะคะติดตามฟังกันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วยค่ะพบกัน 11:00 นสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคร์แกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์ 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าคั่วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจะล้นไปคน

0: 086-866-083แล้วพบกันนะครับใครใครใด
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี
4: ่ไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ดานี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนนิสซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตั้งแต่วัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัย